0: ผิดอย่างเด็ดขาดการแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นไม่พบการทรุดตัวของอาคารใกล้เคียงเพิ่มเติม
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านให้คำมั่นว่าจะล้างแค้นให้กับการเสียชีวิตของอายาตอลเลาะห์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านจากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะบราซิล 3-0 เซตการันตีไม่ตกชั้นในศึกเนชั่นลีกแน่นอนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงมหาดไทยดำเนินการปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติทุนสีเทาและการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทยเข้มงวดการกำกับดูแลธุรกรรมทางการเงินป้องกันการฟอกเงินและเศรษฐกิจนอกระบบ
2: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดระเบียบสังคมพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติทุนสีเทาและการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตซึ่งพบบริษัทเข้าข่ายกระทำผิดจำนวนมากและอยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งขยายผลถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนและผู้ร่วมกระทำผิดพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานทุก15วันและสรุปผลทุก30วันยืนยันจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดและคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
3: ชุดเฉพาะกิจนี้มันก็จะแบ่งลงไปย่อยอีกเป็น 3-4 ชุดเฉพาะแต่ละชุดก็จะมีหน้าที่ของตัวเองแล้วก็กรอบการทำงานอำนาจของตัวเองส่วนในชุดใหญ่นี้ก็จะเป็นชุดที่ภาพรวมในการมอบนโยบายในการลงปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ผมได้เน้นย้ำว่าในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เนี่ยเราต้องลงไปให้ถึงปัญหาจริงๆเราจะไม่ฟังรายงานเพราะว่าเป้าหมายของผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นทุนต่างชาติเป็นทุนสีเทาเป็นต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยและประกอบกิจการต่างๆแต่ผิดกฎหมายเนี่ยเราต้องจัดการให้หมดแต่ทั้งนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มองในมุมของต่างชาติอย่างเดียวเราก็มองด้วยว่าคนไทยที่เอื้อประโยชน์ให้กับต่างชาติเข้ามาเอาเปรียบคนไทยด้วยกันเองเนี่ยคือใคร
2: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.เดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลธุรกรรมทางการเงินอย่างเข้มงวดป้องกันการฟอกเงินทุนสีเทาเศรษฐกิจนอกระบบและการคอร์รัปชันโดยไม่ให้สถาบันการเงินเป็นช่องทางสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมายมาตรการที่เริ่มบังคับใช้แล้วได้แก่การถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องผ่านการตรวจสอบความจำเป็นในการทำธุรกรรมและสามารถถอนเงินได้เมื่อมีเหตุผลทางธุรกิจที่ชัดเจนพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับธุรกรรมเกี่ยวกับทองคำทำให้การเบิกถอนทองคำลดลงจากเฉลี่ย 4,000 กิโลกรัมต่อเดือนเหลือประมาณ700กิโลกรัมต่อเดือนทั้งนี้ในไตรมาส 4 ของปีนี้ธปท.เตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมโดยกำหนดให้การฝากเงินตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องแจ้งที่มาของเงินและการแลกธนบัตรชนิด 1,000 บาทเป็นธนบัตร100หรือ500บาทต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ในการใช้งานพร้อมกำชับให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งตรวจสอบการเปิดบัญชีและธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการปิดบัญชีที่เชื่อมโยงกับพนันออนไลน์แล้วกว่า 1,000 บัญชี
4: เราทำเริ่มทำตั้งแต่เรื่องของการถอนเงินสดที่เกิน5ล้านบาทต้องมาเขาเรียกดิวดิลิเจนต์นะครับแบงก์พาณิชย์กับแบงก์รัฐก็จะต้องบอกว่าตรวจสอบว่าทำไมลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้เงินสดทำไมโอนไม่ได้ทำไมใช้เช็คไม่ได้นะครับถ้ามีความจำเป็นจริงๆใช้ในธุรกิจจริงๆก็สามารถเบิกได้แล้วก็พอไตรมาส 4ก็จะทำเรื่องถ้าจะฝากเงินเกิน5ล้านก็คงต้องบอกว่าที่มาจากไหนนะครับกำลังดูอำนาจอยู่ว่าเราจะไปได้ไกลถึงขนาดไหนรวมถึงจะแลกเงินเอาแบงค์พันมา10ล้านมาแลกแบงค์ขอเป็นแบงค์ร้อยหรือแบงค์ห้าร้อยอันนี้ก็คงต้องบอกว่าทำไมต้องใช้แบงค์ร้อยหรือแบงค์ห้าร้อยเช่นนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเงินสดเรื่องอื่นที่ทำมาก็เช่นเรื่องของตัวทองคำที่เข้าไปควบคุมนะครับเป้าหมายหลักก็คือเรื่องของการทำให้การเทรดทองคำมีผลกระทบต่อค่าเงินบาทให้แข็งขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยลดลงไปซึ่งได้ผลดีมาก
2: ขณะที่พลตำรวจโทไตรโรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยด้วยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมจัดตั้งศูนย์แอนทายออนไลน์แกรมบิ้งเซ็นเตอร์หรือ AOGC เพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์และเฝ้าระวังธุรกรรมที่ผิดปกติเพื่อให้การอายัดบัญชีเป็นไปอย่างทันท่วงทีโดยจะรับความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการส่งข้อมูลธุรกรรมที่ผิดปกติตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์และเครือข่ายทุนข้ามชาติ ชวิษาประทุมมารายงาน
1: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นไม่พบการทรุดตัวของอาคารใกล้เคียงเพิ่มเติม
5: วันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีการแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมกล่าวว่าสถานการณ์มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีรัศมีการทรุดตัวของอาคารยังคงอยู่ในกรอบคาดการ30เมตรและยังไม่พบการขยายตัวเพิ่มเติมส่วนปริมาณน้ำที่ซึมเข้าสู่อุโมงค์ลดลงขณะที่การอัดฉีดปูนช่วยพยุงชั้นดินเริ่มเห็นผลบางจุดชั้นดินดันตัวกลับขึ้นเล็กน้อยคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน12วันหรืออาจเร็วกว่านั้นหากสถานการณ์ยังคงตัวพร้อมกำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้รับจ้างให้เร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบโดยให้เพิ่มผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสูญเสียรายได้แม้บ้านอาจไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้าง
6: เพียงแต่ว่าสิ่งที่ได้ยินเสียงสะท้อนเพิ่มเติมมาซึ่งก็แจ้งกับรฟม.กับผู้รับจ้างไปแล้วว่าผลกระทบที่เขาไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนี่ยในกรณีที่บ้านเขาอาจจะไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้างแต่ว่าที่เขาไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนี่ยจะต้องดูแลเขาด้วยเรื่องของอัตราการทรุดอัตราการเข้าหน้างานต่างๆนานาเนี่ยก็มีสัญญาณดีหลายอย่างอย่างเช่นปริมาณน้ำที่ซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยนะครับมีอัตราลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในบางช่วงที่เขาใช้วิธีกาวติ้งอย่างที่พูดกันมา 2-3 วันก็คือฉีดน้ำปูนลงไปแล้วให้น้ำปูนเนี่ยเซตตัวเนี่ยปรากฏว่าบางจุดนะครับเราได้เห็นว่ามีลักษณะที่ชั้นข้างล่างเนี่ยดันขึ้นเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็ทำให้เห็นสัญญาณดี
5: ทั้งนี้ภายหลังจากกรุงเทพมหานครประกาศห้ามเข้าและงดใช้อาคารข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อความปลอดภัยรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมีประชาชนผู้พักอาศัยในอาคารที่มีความเสี่ยงทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้วนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกาศเตือนผู้กู้ยืมรายใหม่ปีการศึกษา2569ระดับอุดมศึกษาเร่งยื่นความประสงค์ยืนยันตัวตนผ่านระบบ pre-approve เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าสู่กระบวนการกู้ยืมนางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.ขอให้นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ประจำปีการศึกษา2569ให้เร่งดำเนินการยื่นความประสงค์ผ่านระบบ pre-approve เพื่อยืนยันตัวตนคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและรักษาสิทธิ์ในการเข้าสู่กระบวนการกู้ยืมโดยผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบทั่วไปจะต้องยื่นความประสงค์ภายในวันพรุ่งนี้เพื่อให้สถานศึกษาพิจารณาส่งรายชื่อภายในวันที่15กรกฎาคมส่วนผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบอาเซียนจะต้องยื่นภายในวันที่28สิงหาคมเพื่อให้สถานศึกษาส่งรายชื่อภายในวันที่31สิงหาคมพร้อมย้ำว่ากยศ.จะไม่ขยายระยะเวลาดำเนินการในระบบดังกล่าวผู้ขอกู้ยืมต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์www.studentloan.or.th
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่13กรกฎาคมถึง19กรกฎาคมนี้นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่19กรกฎาคมนี้เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำริมคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรพื้นที่ที่เฝ้าระวังในภาคกลางมี6จังหวัดได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยปภ.แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลอง รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำและจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากประกาศแจ้งเตือนภัยทางแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุดังกล่าวแจ้งขอความช่วยเหลือทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
0: วันนี้ประเทศไทยจะจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาที่กรุงเทพมหานครสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนให้เกิดพัฒนาการในเชิงบวกในเมียนมาน
2: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยมีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเชิงบวกในเมียนมาหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายน2569ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นว่าบริบทของสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงควรพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนและสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่ชาติผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบเมื่อปี2564ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้แก่การยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันทีการเจรจาที่สร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อหาทางออกอย่างสันติทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางของกระบวนการเจรจาโดยความช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียนอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านทางศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านการจัดการภัยพิบัติทูตและคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้เป็นเวทีพบหารือครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสานต่อความร่วมมืออันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ข่าวดีสำหรับคนที่กำลังมองหาคลินิกเสริมความงามค่ะตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปแพทยสภาออกกติกาใหม่กำหนดให้โฆษณาด้านเสริมความงามและศัลยกรรมต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงพร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแพทย์อย่างชัดเจนทุกครั้งหากใช้ชื่อเล่นก็ต้องแสดงคู่กับชื่อจริงโดยมีขนาดและรูปแบบตัวอักษรเท่ากันเพื่อให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดมาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแพทย์ได้ง่ายขึ้นเพิ่มความโปร่งใสและตัดสินใจในการใช้บริการได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของอายตอลเลาะห์มอชตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีศพของอายตอลเลาะห์อาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านและผู้เป็นบิดาซึ่งถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าการล้างแค้นถือเป็นเจตจำนงของชาติและจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพร้อมให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติการล้างแค้นให้แก่ผู้นำที่พลีชีพทุกคนในสงครามครั้งนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้และจะสานต่อจนกว่าจะสำเร็จลุล่วง ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่ากองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธกว่า 1,000 ลูกและพร้อมโจมตีเป้าหมายในอิหร่านหากรัฐบาลอิหร่านลงมือลอบสังหารตัวเขาในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐ
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทั่วยูเครนโดยเฉพาะในกรุงเคียฟและเมืองซูมีทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและบาดเจ็บอีก12รายด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยยืนยันว่ารัสเซียเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า120ลำและยิงขีปนาวุธอีก12ลูกซึ่งทำให้โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนได้รับความเสียหายและเหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นก่อนที่สัญญาณเตือนภัยทางอากาศจะเปิดใช้งาน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณเมืองไทโจในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นจนส่งผลให้มีการอพยพประชาชนเกือบ2ล้านคนทั่วทั้งมณฑลเจ้อเจียงมณฑลฝูเจี้ยนกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนระบุว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีมีความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมีความรุนแรงระดับที่1แต่ยังคงมีความเสี่ยงสูงจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทั้งนี้พายุไต้ฝุ่นบาวีพัดถล่มหมู่เกาะซากิชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหมู่เกาะห่างไกลที่อยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันอย่างไรก็ตามในเกาะซากิชิมะยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่ไต้หวันมีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย113คน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นของเวียดนามเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือยนต์ความเร็วสูงหรือสปีดโบ๊ทซึ่งบรรทุกผู้โดยสารทั้งหมด36คนโดยในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย32คนและลูกเรืออีก4คนพลิกคว่ำบริเวณนอกชายฝั่งของเกาะฟูกัวทางตะวันตกเฉียงใต้ของเวียดนามขณะแล่นออกจากเกาะฮอนเมรุตมุ่งหน้าไปยังท่าเรืออันเถยส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิตอย่างน้อย15รายด้านสถานทูตอินเดียประจำเวียดนามกล่าวว่าสถานทูตอินเดียกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ของอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดและจัดตั้งศูนย์รับมือเหตุฉุกเฉินในนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอยเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยซึ่งรายละเอียดของเหตุการณ์นี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติบราซิล 3-0 เซต 25-15 25-16 และ 25-17 ทีมไทยทำผลงานชนะ3แพ้8มี12แต้มอยู่อันดับ14การันตีไม่ตกชั้นเนชั่นลีกแน่นอนแล้วส่วนบราซิลทำผลงานชนะ9แพ้2มี26แต้มอยู่อันดับ2นอกจากนี้จากชัยชนะดังกล่าวทำให้ทีมลูกยางสาวไทยได้คะแนนสะสมอันดับโลก 19.39 คะแนนขยับขึ้นจากอันดับ22ของโลกขึ้นมารั้งอันดับ17ของโลกแล้วสำหรับแมตช์ต่อไปทีมไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับตุรกีอันดับ3ของโลกในวันนี้เวลา 13:30 นลีกวอลเลย์บอลอาชีพสหรัฐอเมริกาลีกวันวอลเลย์บอลประกาศต้อนรับศศิภาพรจันทวิสูตรนักตบหัวสาวตัวเก่งทีมชาติไทยเข้าสู่ลีกอย่างเป็นทางการโดยถือเป็นนักตบสาวไทยรายที่4ในลีกวันวอลเลย์บอลต่อจากพิมพิชยาโกกรำพรพันธ์เกิดปราดและปิยนุชแป้นน้อยทำให้ลีกวอลเลย์บอลอเมริกาในฤดูกาลหน้ามีสาวไทยไปแข่งขันถึง6คนทั้งในลีกวันวอลเลย์บอลและลีกโปรวอลเลย์บอลเฟเดเรชั่นที่มีอัชราพรคงยศและณัฐนิชาใจแสนศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลินดานอสโควานักหวดมือ9ของรายการจากเช็กเอาชนะคาโรลินามูโควานักหวดสาวเพื่อนร่วมชาติมือ10ของรายการ2-1เซต6-2 5-7 และ6-3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกของเธออีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศ มนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะแมรี่สโตยาน่านักหวดเจ้าถิ่นมือวางอันดับ4ของรายการ2ต่อ1เซต3ต่อ6 6ต่อ2และ7ต่อ5ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทาเทียน่ามาเรียมือวางอันดับ2จากเยอรมนีต่อไปสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดทีมดังจากศึกไทยลีกเปิดตัววิลเลียนพ็อปกองหน้าชาวบราซิลจากเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับพ็อปย้ายมาค้าแข่งในประเทศไทยเป็นครั้งแรกกับเมืองทองยูไนเต็ดในฤดูกาล 2021-2022 ลงสนามให้เมืองทอง108นัดทำได้63ประตูกับ18แอสซิสต์ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยในช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอันหนึ่งพายุบาวีได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดิเพรสชันตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อย60ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:12 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง83เซนติเมตรและเวลา 20:38 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:24 นต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
13: ในช่วงฝนตกและมีพายุฝนฟ้าคะนองผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีความเสี่ยงทั้งจากถนนลื่นทัศนวิสัยที่ลดลงและอันตรายจากฟ้าผ่าการใส่หมวกกันน็อกจึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าหมวกกันน็อกเป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกฟ้าผ่าแต่ในความเป็นจริงหมวกกันน็อกไม่ได้เป็นตัวล่อฟ้า และการสวมหมวกกันน็อกยังมีประโยชน์สำคัญดังนี้ค่ะป้องกันฝนเข้าตาช่วยให้มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนขึ้นลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะหากเกิดอุบัติเหตุหรือรถล้มบนถนนลื่นป้องกันศีรษะจากวัตถุที่ปลิวมากับลมแรงหรือเม็ดลูกเห็บทั้งนี้หมวกกันน็อกและโฟมซับแรงกระแทกด้านในมีส่วนช่วยกระจายพลังงานไฟฟ้าไม่ให้พุ่งเข้าสู่สมองโดยตรงจึงอาจช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตหากเกิดเหตุฟ้าผ่าได้มากกว่าการไม่สวมหมวกกันน็อกการขับขี่อย่างระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงหน้าฝนได้มากยิ่งขึ้นขับขี่ปลอดภัยช่วงหน้าฝนสวมหมวกกันน็อกลดความเร็วในการขับขี่หาสถานที่ปลอดภัยเพื่อหลบฝนเมื่อจำเป็นค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องลายน้ำทองเครื่องลายน้ำทองเป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีซึ่งพัฒนาต่อจากเครื่องเบญจรงค์คือใช้สีทองถมเป็นพื้นของเครื่องเบญจรงค์หรือแต้มสีทองระหว่างสีเบญจรงค์หรือใช้สีทองตัดเส้นลายจึงเป็นที่มาของชื่อเครื่องลายน้ำทองเครื่องกระเบื้องลายน้ำทองมีกำเนิดในจีนสมัยต้นราชวงศ์ชิงญี่ปุ่นรับเทคโนโลยีไปและพัฒนาได้ดีส่วนสยามนั้นใช้วิธีสั่งผลิตแล้วนำเข้ามาในราชสำนักส่วนใหญ่ผลิตจากจีนโดยมีช่างสยามช่วยเขียนลายหรือกำกับลวดลายและสีสันแต่ก็มีบางส่วนผลิตจากญี่ปุ่นเครื่องลายน้ำทองเป็นเครื่องกระเบื้องที่สงวนใช้แต่ในราชสำนักนิยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร
14: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่3นอกจากบ้านเรือนประชาชนของชาวมอญจะมีรูปแบบโดยรวมไม่ต่างจากบ้านเรือนของชาวไทยนั่นคือเป็นเรือนไม้กระดานยกสูงใต้ถุนสูงแล้วมอญยังมีส่วนเรือนเครื่องผูกเป็นเรือนชั้นเดียวหลังคายาวเกือบคลุมดินที่นิยมเรียกกันว่าบ้านโรงลักษณะที่แตกต่างจากเรือนไทยชัดเจนคือการแบ่งพื้นที่ใช้งานและพื้นเรือนมีระดับต่างกันโดยแบ่งพื้นที่ตัวเรือนชั้นในสำหรับเจ้าของบ้านซึ่งใช้เป็นที่พักและเก็บหีบผ้าระเบียงบ้านซึ่งต่ำลงมาใช้ต้อนรับแขกเรือและชานแล่นในระดับต่ำสุดแบ่งเป็นเรือนครัวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และInstagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งสำคัญที่ผู้สูงอายุต้องพึงระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการดำเนินชีวิตประจำวันกับนายวิกรมกลุ่มอดิษฐ์ค่ะ
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ก ลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะเน้นย้ำถึงสิ่งสำคัญที่ผู้สูงอายุต้องพึงระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการดำเนินชีวิตประจำวันเชิญติดตามรับฟังครับ
17: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิ
18: ษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองมาคุยในเวลาที่เราอายุมากขึ้นผมเองนั้นส่วนใหญ่มักจะเอาเรื่องที่ผมประสบแล้วก็มีมุมมองจากผมมาเป็นตัวตั้งในการพูดคุยแล้วก็คิดว่าแฟนรายการของเราคงจะมีหลายคนนะครับที่มีอายุมีสุขภาพเหมือนผมอย่างกันที่ผมคุยมาแล้วครั้งที่แล้วล่ะครับว่าตอนนี้ผมอายุขึ้นเลข7ละปีนี้74ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นที่เกษียณอายุตั้งแต่60ก็ตอนนี้ก็คงจะกลายเป็นปู่เป็นตาอยู่บ้านไปแล้วแต่ผมด้วยความที่ไม่มีลูกไม่มีเมียก็เลยกลายเป็นว่าตัวเองยังทำอะไรต่ออะไรไปตามที่ตัวเองรู้สึกผมเองรู้สึกออกเลยล่ะครับว่าวันนี้ผมไม่ใช่คนหนุ่มไม่ใช่เป็นอย่างอดีตอีกแล้วเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นก็คือว่าผมนั้นรู้สึกว่าขี้หลงขี้ลืมรู้สึกว่าสุขภาพพลานามัยไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แข็งแรงแน่นอนผมก็ไปเช็คสมวนกระดูกหรือหัวใจหรืออะไรต่อเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยถี่ขึ้นนะครับเพราะว่าก็เข้าใจนะครับว่าวันนี้หมอเขาก็บอกว่าเออมวลกระดูกมันบางลงนะขอให้ระวังเรื่องการล้มฉะนั้นผมนี่ก็จะต้องไปซื้อรองเท้าที่มีพื้นเป็นยางธรรมชาตินะครับว่าเดินแล้วเนี่ยนะจะทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจแล้วลื่นน้อยเพราะว่าถ้าล้มไปเมื่อไหร่เนี่ยหมอก็บอกว่ายุ่งแหละต้องระวังฉะนั้นการล้มเนี่ยจะเป็นอุปสรรคและจะรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็ตอนนี้ผมเองก็จะพยายามหลีกเลี่ยงที่ไปทำอะไรนะที่จะมีความเสี่ยงนะเพราะว่าเมื่อปรึกษากับหมอก็จะเป็นคนที่จะให้ข้อมูลให้ข้อคิดที่ดีที่จริงนั้นถ้าเกิดจำได้เนี่ยผมเคยตกสะพานขาหักที่บ้านเขาใหญ่ครั้งหนึ่งขาหักเป็น2ท่อนแล้วก็หน้าแข้งเนี่ยขวานะครับแตกออกเป็นทั้งหมด9ชิ้นแล้วตอนนั้นทำให้ผมเนี่ยรู้สึกเจ็บมากเจ็บที่สุดในชีวิตเลยทีเดียวผมไม่ทราบว่าใครเคยแขนหักขาหักอะไรไหมแต่เมื่อเรามีแขนหักขาหักแล้วเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเกิดมาเนี่ยนะไม่เคยมีอะไรเจ็บปวดเท่ากับอย่างที่ว่าและไอการที่ผมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าผมไม่ตั้งใจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมือซ้ายนั่นถือโทรศัพท์มือถือมือขวาถือวอลกี้ทอลกี้แล้วก็คุยไปพร้อมๆกันแล้วในขณะเที่ยวกันที่ขาก็เดินไปข้างหน้าบนสะพานที่เขาใหญ่แล้วตาก็มองมาที่บ้านนั่นล่ะครับทำให้ผมนั้นหกกระล้มแล้วหกกระล้มทีเดียวขาหักเลยนะตกสะพานขาหักนะทันทีเลยแล้วจมลงไปในน้ำนะครับในน้ำซึ่งลึกประมาณ4เมตรเห็นจะได้แล้วก็ที่สำคัญคือไอ้สะพานกับน้ำนั้นมีความสูงห่างกันประมาณสัก40เซนได้มั้งและไม่มีใครอยู่ใกล้ๆผมเลยดังนั้นผมต้องช่วยตัวผมเองแล้วก็ในขณะที่เราอายุก็เยอะขึ้นนั่นนะครับทำให้ผมรู้เลยว่าผมนั้นวันนี้ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องตั้งใจจะทำแบบถือมือนึงวอลกี้ทอลกี้อันนึงแล้วก็เดินไปนี่แหละครับเป็นอุบัติเหตุที่ทั้งคนหนุ่มคนสาวและคนทั่วๆไปก็มักจะเจอปัญหาแบบนี้ผมเองก็เป็นแบบนี้ฉะนั้นวันเนี้ยสิ่งที่ผมจะต้องระวังตัวมากที่สุด ก็คือว่าอย่าให้เกิดอุบัติเหตุและอย่าให้เกิดเป็นปัญหานะฮะล้มนะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีอย่างนั้นปั๊บเนี่ยผมจะแปรสภาพเป็นคนพิการเลยฉะนั้นในการใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็ต้องพึงระวังกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับเราไปคุยกันต่อในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
16: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
19: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
16: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำองค์ความรู้มาต่อยอดผลิตภัณฑ์การเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ายกระดับมาตรฐานและขยายโอกาสการแข่งขันติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
20: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลผลิตการแปรรูปและการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาดโดยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการสำนักงานกปร.กล่าวว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นพร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนและภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม
21: แนวพระราชดำริก็คือเมื่อเขามีพออยู่พอกินแล้วทำอย่างไรเขาจะรวมกลุ่มกันได้แล้วก็ขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ตอนนี้เราก็มาถึงขั้นทำให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการมาเนี่ยเราก็พยายามที่จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นมหาวิทยาลัยต่างๆในการมาขับเคลื่อนหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้สามารถดำเนินการได้อย่างดีที่สุด
20: ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.แล้ว175รายการจากสถานประกอบการ11แห่งด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาสแลแมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พร้อมนำศักยภาพด้านการศึกษางานวิจัยและบริการวิชาการมาสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรของพื้นที่เพื่อสร้างประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกรชุมชนและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
22: ด้วยองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยการพิจารณามอบความไว้วางใจให้สำนักงานกปร.ได้มีโอกาสร่วมกับมหาวิทยาลัยในการเอาองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยไปสู่ภายนอกสิ่งที่คิดว่าจะเกิดประโยชน์มากที่สุดคือทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหรือกลุ่มชุมชนต่างๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
20: ขณะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรปัจจุบันมีโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า18รายการพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในพื้นที่โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจะช่วยพัฒนางานวิจัยยกระดับคุณภาพสินค้าบรรจุภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดให้กว้างขึ้นประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกรมวิชาการเกษตรเร่งแก้ปัญหาโรคใบด่างและภูมิแจ้ในมันสำปะหลังด้วยการพัฒนาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังทางเลือกที่ต้านทานโรคและให้ผลผลิตสูงควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีชีวพันธุ์สนับสนุนเกษตรกรติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
23: มันสำปะหลังเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยแต่ที่ผ่านมาต้องประสบกับปัญหาโรคระบาดพืชคือโรคใบด่างมันสำปะหลังและโรคภูมิแจ้ส่งผลให้ปริมาณการผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด แก้ไขและรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งการให้ความรู้ดูแลจัดการแปลงมันสำปะหลังการจัดการต้นมันสำปะหลังที่ติดโรครวมถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ต่อต้านโรคระบาดและให้ผลผลิตต่อไร่สูงอาทิพันธุ์อิทธิ1 2และ3ส่งผลให้สถานการณ์ของการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังและโรคพุ่มแจ้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่าเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรเลือกใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และความต้องการผลิตของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกที่มีความนิยมปลูกมันสำปะหลังพันธุ์กวก.ระยอง9ที่จะให้แป้งในผลผลิตสูงถึงกว่า30%และมีน้ำหนักหัวดีให้เนื้อแป้งสีขาวตามความต้องการรับซื้อของโรงงานแป้งมันในพื้นที่แต่ยังคงพบการระบาดของโรคใบด่างและโรคพุ่มแจ้ในมันสำปะหลังพันธุ์ดังกล่าวจึงได้พัฒนามันสำปะหลังพันธุ์กวก.ระยอง19ที่มีความต้านทานโรคใบด่างและโรคพุ่มแจ้ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งมีศักยภาพให้ผลผลิตสูงถึง8ตันต่อไร่และหากมีการจัดการระบบน้ำหยดร่วมกับการใช้ชีวพันธุ์เสริมอาจให้ผลผลิตสูงได้ถึงกว่า10ตันต่อไร่โดยตั้งเป้าในเดือนพฤษภาคมปีหน้าจะขยายแปลงทดลองไปยังพื้นที่ของเกษตรกรทั่วประเทศและเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนรับรองพันธุ์ต่อไป
2: ในส่วนของกวก19ณขณะนี้เรามีความมั่นใจเต็มที่แล้วสามารถที่จะต้านทานโรคใบด่างแล้วก็โรคพุ่มแจ้งได้อย่างดีรวมไปถึงให้ผลผลิตที่สูงมากเรามีเป้าหมายว่าปีนี้เราได้มีการขยายแปลงทดลองไปยังแปลงของพี่น้องเกษตรกร8แห่งทั่วประเทศดังนั้นในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมปี70เนี่ยเราจะได้ผลผลิตที่ชัดเจนแล้วก็จะนำไปสู่การให้คำแนะนำของการปรับปรุงพันธุ์พืชกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์ต่อไปครับ
23: สำหรับการสนับสนุนด้านอื่นๆนางศศิยาปานตั้นรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องการดูแลแปลงและการทำลายท่อนพันธุ์ที่ติดเชื้อโรคใบด่างอย่างถูกวิธีพร้อมนำผลงานวิจัยสารชีวพันธุ์มาสนับสนุนรวมถึงการนำเทคโนโลยีเตาไบโอชามาเผาทำลายต้นมันที่เป็นโรคซึ่งไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังสามารถนำถ่านที่ใช้ได้มาเป็นสารปรับปรุงบำรุงดินในแปลงเกษตรกรจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินได้เป็นอย่างดี
3: ทางกรมก็จะมีการแนะนำในเรื่องของการใช้ปุ๋ยชีวภาพนะคะซึ่งเป็นผลงานวิจัยของกรมในมันสำปะหลังเนี่ยจะเป็นปุ๋ย PGPR3 ซึ่งช่วยในการกระจายของรากให้รากมันเนี่ยรับปุ๋ยได้ดีนะคะ
23: จากการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อว่าในอนาคตเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจะมีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพจะมีท่อนพันธุ์ที่ทนทานและให้ผลผลิตต่อไร่สูงถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพการแข่งขันของมันสำปะหลังไทยได้อย่างยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
1: ชาวเกาะคอเขาและภาคเอกชนในอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาขอให้รัฐบาลเร่งผลักดันโครงการสะพานเชื่อมเกาะคอเขาพร้อมเดินหน้าก่อสร้างสนามบินอนามันเพื่อยกระดับศักยภาพการคมนาคมและการท่องเที่ยวของจังหวัดติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: เกาะคอเขาเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งบริเวณชุมชนบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงามีความเงียบสงบและยังคงความเป็นธรรมชาติทางทิศเหนือของเกาะมีท่าเรือที่สามารถข้ามไปเกาะพระทองทางทิศตะวันออกของเกาะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้านปลายแหลมทางทิศใต้คือท่าเรือหลักของเกาะที่ใช้ข้ามไปมาระหว่างเกาะคอเขาและบ้านน้ำเค็มการคมนาคมบนเกาะหากนำรถยนต์ส่วนตัวหรือจักรยานยนต์จากบนฝั่งมีแพขนานยนต์และเรือข้ามฟากของชาวบ้านที่สามารถบรรทุกรถจักรยานยนต์ได้นายเสน่ห์ชูราชกำนันตำบลเกาะคอเขากล่าวว่าก่อนหน้านี้แผนการดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามไปยังเกาะคอเขายังไม่เกิดขึ้นโครงการสะพานข้ามเกาะคอเขาถือเป็นความหวังของประชาชนในพื้นที่มานานหลายปีซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเดินทางระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่ได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสามารถเดินทางได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องพึ่งแพขนานยนต์ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงช่วยให้การขนส่งสินค้าการเข้าถึงบริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสการลงทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนเกาะคอเขาและพื้นที่ใกล้เคียงในระยะยาว
6: เรื่องสะพานพวกเราก็อยากจะฝากช่วยผลักดันให้พวกเราด้วยนะครับเพราะตั้งตารอสะพานนี้หลายปีมาแล้วครับจะช่วยการเป็นอยู่ดีขึ้นเรื่องโรงเรียนเรื่องการรักษาพยาบาลก็จะดีขึ้นนะครับ
4: ขณะที่นายกันถัดกุลวานิชนักธุรกิจและอดีตประธานหอการค้าจังหวัดพังงาเปิดเผยว่าโครงการสะพานเชื่อมเกาะคอเขาและสนามบินอันดามันเป็นความหวังของประชาชนชาวจังหวัดพังงามานานเนื่องจากจะช่วยยกระดับการคมนาคมลดข้อจำกัดด้านการเดินทางเชื่อมโยงท่องเที่ยวฝั่งอันดามันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพังงารวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงประชาชนจึงเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานกรอบระยะเวลาและความคืบหน้าของทั้งสองโครงการพร้อมขอให้เร่งผลักดันเข้าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
8: ก่อสร้างสนามบินอันดามันจะเป็นการขยายสนามบินจากจังหวัดภูเก็ตมาที่จังหวัดพังงาบริเวณตำบลโคกกอยอีกทั้งมีในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ตำบลเกาะกอเขาเกาะพระทองและก็ตำบลบางม่วงในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าในการที่จะนำเสนอพื้นที่เป็นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควรจะทำนะครับเพราะว่าเป็นการสร้างเศรษฐกิจของพื้นที่รองรับในการขยายตัวของการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
4: และทั้งหมดคือการแสดงความคิดเห็นและความคาดหวังของประชาชนและภาคเอกชนในด้านการพัฒนาการคมนาคมของจังหวัดพังงาทั้งสะพานเชื่อมเกาะคอเขาและสนามบินอันดามันจังหวัดพังงาชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตใหม่เพื่อขยายฐานผู้บริจาคโลหิตประจำและเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลในพื้นที่ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
9: การมีโลหิตสำรองที่เพียงพอถือเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพราะทุกหยดของโลหิตสามารถต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคร้ายแรงได้อีกหลายชีวิตด้วยแนวคิดดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จึงร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์โรงพยาบาลสุรินทร์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์อย่างเป็นทางการณหน่วยอนามัยและสุขาภิบาลของมหาวิทยาลัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมทำความดีผ่านการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องรองศาสตราจารย์ดร.ฉลองสุขทองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กล่าวว่าการจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีโลหิตสำรองให้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลโดยมหาวิทยาลัยมีบุคลากรเกือบ 1,000 คนและนักศึกษาเกือบ 10,000 คนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย
10: ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เราเองเนี่ยเรามีบุคลากรประมาณเกือบ 1,000 คนเรามีนักศึกษาเกือบ 10,000 คนเพราะฉะนั้นตรงส่วนจุดนี้เนี่ยนักศึกษาเราก็สามารถที่จะเป็นแหล่งบริจาคโลหิตให้กับคลังเลือดของจังหวัดสุรินทร์ได้
9: นอกจากจะรองรับบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแล้วหน่วยรับบริจาคโลหิตแห่งนี้ยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการได้เช่นเดียวกันเพื่อขยายฐานผู้บริจาคโลหิตประจำและเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลในจังหวัดโดยหน่วยรับบริจาคโลหิตจะเปิดให้บริการเป็นประจำทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ณหน่วยอนามัยและสุขาภิบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10: เราไม่ได้บริการเพียงเฉพาะนักศึกษาและก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เท่านั้นแต่ยังเปิดรับสำหรับประชาชนทั่วไปบุคลากรทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการบริจาคโลหิตก็ขอเชิญชวนนะครับทุกวันพุธของทุกๆสัปดาห์เชิญชวนมาร่วมบริจาคโลหิตกับพวกเราด้วยกันนะครับ
9: การเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตแห่งใหม่ในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้าถึงการบริจาคโลหิตได้ง่ายขึ้นแต่ยังเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาและภาคสาธารณสุขในการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการเสียสละสร้างผู้บริจาคโลหิตประจำและเสริมความมั่นคงด้านคลังโลหิตของจังหวัดสุรินทร์ให้มีโลหิตเพียงพอสำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: ประเทศไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13ในปีหน้าโดยจะมีนักกีฬาจากทั่วโลกมาร่วมแข่งขันที่สนามสุพัชลาไซเป็นโอกาสในการสร้างนักกีฬาเกตบอลรุ่นใหม่และกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวรายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
24: กีฬาเกตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุจะได้รับการยกย่องว่าช่วยส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารระหว่างผู้เล่นซึ่งกีฬาเกตบอลก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติโดยเฉพาะในเอเชียและอเมริกาใ และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็เริ่มแพร่หลายไปยังยุโรปและแอฟริกาด้วยสำหรับประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชราไสยโดยจะมีทีมเข้าร่วมชิงชัย64ทีมจากประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ700คนในณัฐวุฒิเรืองเวชรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการกีฬาเกตบอลไทยและนานาชาติจากการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติจากสหพันธ์เกตบอลโลกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13ซึ่งเป็นรายการแข่งขันสูงสุดของกีฬาเกตบอลระดับนานาชาติจัดขึ้นทุก4ปีโดยมีประเทศสมาชิกจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันขณะที่นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกของไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพเชื่อว่าจะสร้างนักกีฬารุ่นใหม่พัฒนากีฬาเกตบอลให้แพร่หลายต่อไปและนอกจากประโยชน์ด้านกีฬาแล้วยังจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วย
5: การแข่งขันครั้งนี้ก็จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับกีฬาเกตบอลรวมทั้งที่จะเป็นพื้นที่ในการที่จะนำไปสู่การส่งเสริมพัฒนากีฬาเกตบอลนะสำหรับประเทศไทยนั้นก็ได้กำหนดไว้ว่าจะจัดในวันที่11ถึง14มีนาคมปีหน้านะที่สนามสุพัชราไสยก็ในการแข่งขันครั้งนี้ก็จะมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งทางยุโรปแล้วก็ทางเอเชียนะอเมริกาใต้ก็คิดว่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า500คนในจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน64ทีมด้วยกันสำหรับประเทศไทยนั้นแน่นอนที่สุดในภาระที่จะเป็นเจ้าภาพนั้นก็จะต้องดำเนินการให้การแข่งขันนั้นเป็นไปตามกฎระเบียบของทางสหพันธ์แล้วก็เป็นการสร้างมาตรฐานให้กับการแข่งขันนะเหนือสิ่งอื่นใดนั้นเราถือว่าเป็นโอกาสการเป็นเจ้าภาพก็จะเป็นโอกาสให้กับประเทศไทยในการส่งเสริมพัฒนาเรื่องของมาตรฐานกีฬาเกตบอลให้เป็นที่แพร่หลายแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับในเรื่องของศักยภาพของนักกีฬาสิ่งสำคัญนั้นเราก็จะใช้โอกาสนี้ในการเผยแพร่อัตลักษณ์ของประเทศไทยทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของศักยภาพของสังคมไทยให้เป็นที่รับรู
24: ้สำหรับการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกจากครั้งล่าสุดเมื่อ8ปีที่แล้วที่ประเทศบราซิลและเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องหยุดพักการแข่งขันไปโดยครั้งนี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าเป็นการกลับมาจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกอีกครั้งในรอบ8ปีเชื่อว่าจะทำให้นักกีฬาไทยได้ประสบการณ์เสริมความแข็งแกร่งกับการลงสนามแข่งขันกับทีมระดับโลกผู้สนใจเตรียมไปชมได้ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชราไสยวันที่12ถึง14มีนาคมปีหน้าติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook สมาคมกีฬาเกตบอลไทยเกตบอลยูเนียนพี่จิตกัญจนากุลรายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
11: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคาร

0: บ้านห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสปะความฮู้ตำรับแม่ยิงละปูนโดยศูนย์เฮียนฮู้การพัฒนาสตรี72พรรษาจังหวัดละปูน
6: งามมิ่งเมืองแม่เจ้าจามมเตวีงามสตรีฝึกอาชีพที่มุ่งมั่นงามครอบครัวเข้มแข็งสายสัมพันธ์พิสมัยงามนั้นคือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเจริญพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดลำพูนสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569วันอาทิตย์ที่บอกว่าอากาศเริ่มสดใสบอกว่าฟ้างามเมื่อหลังฝนซาครับแต่มันก็บอกว่าเอ๊ช่วงเนี้ยงานเพราะว่าช่วงฤดูฝนเนาะเอาแน่เอานอนมาได้วันนี้อาจจะดูแดดไปบรรพุกอาจจะบดอาจจะฝนตกตามฤดูกาลของเปิ้นไปนะครับแต่เราได้มาปากันทุกๆวันอาทิตย์วันนี้เป็นการจัดรายการสดนะฮะอาทิตย์ก่อนคุณนัดไปร่วมการอบรมที่กรุงเทพมหานครกับส่งเทปมาให้กับทีมงานรายการของสวทลำพูนได้เปิดถึงกับท่านผู้ฟังวันนี้มาจัดเต็มรูปแบบครับยินดีต้อนรับนะฮะมาเข้าสู่ช่วงแห่งความสุขช่วงแห่งครอบครัวครับในวันอาทิตย์วันนี้ตัวเองนะฮะทุกๆวันอาทิตย์เราเสมือนว่าเป็นวันครอบครัวที่เรามาปะมาพบหน้ากันถึงคุณพ่อคุณแม่คุณลูกลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายนะฮะญาติมิตรสหายคำกระยานิมิตทุกคนนะฮะในการวันนี้ตัวในวันอาทิตย์ที่12เขาบอกว่าเรามาอยู่กันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันถือเป็นครอบครัวเดียวกันคุณนัทบอกว่าใจความบอกว่าความสุขเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวแต่เลยครับหรือว่าความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนในครอบครัวบางครั้งความทุกข์มันอาจจะมาด้วยในรูปแบบของบอกว่าเป็นกรรมเป็นเวรหรือว่าเป็นสิ่งที่บอกว่าอยู่ในรายล้อมรอบตัวเราแต่คนที่จะสลัดกรรมเวรหรือว่าความทุกข์ออกไปจากร่างกายได้นั่นก็คือครอบครัวต่ออันครับหันหน้าปรึกษากันหันหน้าคุยกันหรือว่าบอกว่าอาจจะมีน้อยเนื้อต่ำใจกันให้อภัยกันครับเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันครับเหมือนครอบครัวของ FM 95วันนี้ได้มาปะกันตลอดถึงทุกๆชั่วโมงเรามีรายการให้ได้ฟังกันนะฮะในช่วงนี้ก็เป็นรายการของสปะความรู้ตำรับแม่หญิงละปูนกับดีเจคุณตีครับก่อนหน้านั้นเป็นดีเจน้องอั้นนะฮะน้องอั้นนะครับที่มันเป็นรายการอู้ข่าวเล่าความหลังจากนี้อาจจะเป็นของสวทลำพูนนะฮะรู้ทันสุขภาพและก็จะมีของไออุดมซักนะฮะเกี่ยวกับรู้ สปะความรู้ตำรับนี่ก็คือหมายถึงว่าเพิ่งจะมาอู้เรื่องเล่าหาริพุนชัยนะฮะอาจจะมีข่าวสารเนาะที่ได้มาอู้มาพบมากันนะฮะทุกๆวันอาทิตย์ทุกๆวันเสาร์หรือทุกวันนะฮะกับทีมงานที่สลับสับเปลี่ยนกันไป FM 95สวทลำพูนฮื้อความรู้กู้ความสุขกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะฮะช่วงแรกนะครับในตะวันเนาะเป็นภารกิจข่าวสารเป็นภารกิจของบ้านของเมืองนักขนาดตัวเนาะทีมงานทางด้านของสวทลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะฮะหน่วยงานทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของสำนักนะฮะนายกรัฐมนตรีเพื่อนไปร่วมต้อนรับหลายๆคณะนะครับที่ตำบลกออำเภอลีเวียบ้านเวียงหนองล่องนะฮะแถวฝ่ายพญาอุดเนาะเฮาก็ทำงานกันเต็มที่แล้วก็คูหันข่าวสารเนาะในที่ไปร่วมกันในสมาคมสื่อสารหริพูนชัยนะฮะหรือว่าชมรมต่างๆเนาะที่เข้าไปร่วมกันนักสื่อสารนักประชาสัมพันธ์ต่างๆที่ช่วยกันประคองว่าประโคมข่าวนะฮะคือบอกว่าได้รู้กันในตัวบ้านตัวเมืองในจังหวัดลำพูนของเฮาและภาคเหนือของเฮาครับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว72พรรษานะครับบอกว่าเราได้ทำงานตามแผนงานแผนเงินนะฮะที่บอกว่าเราทำได้กันทุกๆโอกาสแต่เราก็มีการดำเนินงานฮึดไปตามแผนนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะในวันที่6 7 8 9 10เนี่ยศูนย์ของเราได้ทำมาอย่างพ้องในแง่อย่างพ้องกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูนก็ดีหรือว่าในพื้นที่รับผิดชอบนะฮะ4จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่เรารับผิดชอบมีเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนตากครับในการทำงานของเราเนาะกองศูนย์ของเราเนาะก็ดูแลทางด้านกลุ่มภารกิจของกลุ่มสตรีนะฮะและก็ทุกคนในครอบครัวกลุ่มพ่อแม่เปราะบางผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้ด้อยโอกาสนะฮะนี่ก็อยากจะมีการเรียนรู้กันต่อนะครับเราเริ่มข่าวสารนะครับในวันที่6นะฮะในวันที่6กรกฎาคมนะครับว่าศูนย์ของเฮาได้ทำมาอย่างพ้องได้แย่อย่างพ้องกับพี่น้องประชาชนนะครับท่านผอ.รัชยาห้านตระกูลนะครับพร้อมกับข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมกันชมกันไทยทอดโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนนั่นก็คือพม.แคร์ครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับนั่นก็คือผ่านซูมมิทติ้งเนาะที่เพิ่งส่งสัญญาณมาโดยวิธีเปิดนี้ครั้งนี้นะฮะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับท่านนิกรสมกลางนะฮะเป็นประธานในพิธีเปิดท่านปลัดกระทรวงนะครับท่านกันตพงษ์รังสีสว่างได้กล่าวรายงานถึงการมอบนโยบายเกี่ยวกับเคลื่อนงานของระบบแคร์นะครับพอบอกว่าระบบแคร์เนี่ยเพิ่งสามารถนำมาสู่ภาคปฏิบัติได้กระบวนการเพื่อตอบสนองการบอกว่าจะสวัสดิการให้กับคนในสังคมนะฮะพอบอกว่าในการโปร่งใสช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาได้รวดเร็วนะฮะลดการซ้ำซ้อนของการทำงานนะฮะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเราไปติดตามพม.แคร์กันได้นะฮะตีเพจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนาะตีเปิ้นไผ่พอดไว้นะครับโดยท่านรัฐมนตรีนะฮะมี QR code นะฮะมีระดับขั้นตอนในการใช้งานของพม.แคร์ตัวนะครับแล้ววันที่6เช่นเดียวกันนะฮะท่านบอกมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมโรงเยี่ยมบ้านนะฮะติดตามผลนะครับแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ไประยะสั้น3เดือนนะฮะเพื่อไปวางแผนช่วยเหลือนะฮะและก็นำผลิตภัณฑ์ต่างๆเพิ่นไปมอบนอกจากบริษัทรอริออประเทศไทยนะฮะจำนวน3รายในเขตอำเภอป่าซางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับและวันที่6วันเดียวกันปูนนะครับที่อำเภอสะเมิงตำบลบ่อแก้วจังหวัดเชียงใหม่ท่านผอ.มอบหมายให้กับกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ฮึ่งสตรีและครอบครัวนะฮะในหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระเรียงฮึ่งกับสตรีและครอบครัวบ้านยาง5นะครับตำบลบ่อแก้วอำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะได้โดยได้รับเกียรติจากนายโก้นะฮะแซ่วางรอง ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วนะฮะเป็นประธานเปิดนะครับและร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้ง20คนเนาะบอกว่าขอขอบคุณทางด้านอบต.บ่อแก้วตุยเนาะที่อำนวยสถานที่ฮื้อและก็จัดระเบียบฮื้อและกลุ่มสตรีอาชีพของเฮาตุยนะครับไปต่อกันนะฮะในข่าวสารในวันที่7นะครับท่านผอ.มอบหมายฮื้อกับกลุ่มแผนงานวิชาการร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเข้าร่วมประชุมสัมมนานะฮะภายใต้การศึกษาวิจัยแนวทางและการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนของกลุ่มเปราะบางของกระทรวงพม.ของเฮาเกี่ยวกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกรณีศึกษาอุทกภัยเชียงใหม่เชียงรายครับจัดที่สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ9จังหวัดเชียงใหม่โดยนะครับแล้ววันที่7นะฮะท่านผอ.มอบหมายให้กับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลสมาชิกของกลุ่มหลักสูตรการผ้าทอกะเหรี่ยงที่เปิดไปเนาะนั่นก็คือบ้านยาง5นะครับตำบลบ่อแก้วอำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะนี่ครับคุณนัดไปอบรม567นะครับเกี่ยวกับปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศระยะสั้น5ปีนะครับและแผนราชการของกองทุนประจำปี2570นะครับร่วมกันบอกว่าแชร์ไอเดียการและศึกษาความเปลี่ยนไปได้จุดแข็งจุดอ่อนหรือการวิเคราะห์นะฮะว่าจะมีหน่วยงานอะไรอย่างที่จะมาซัพพอร์ตนะครับทำให้เราเปิดวิสัยทัศน์ได้นะฮะเพราะว่าเราเป็นภาคราชการไปเจอภาพ NGO ไปเจอภาพประชาสังคมท้องถิ่นนะฮะเราได้เห็นมุมมองอีกเยอะนะครับว่าเปิ้นมองเราในลักษณะอย่างไรเพื่อไปแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีมากขึ้นนะฮะขอขอบคุณตัวเองนะคนที่เปิ้นมาร่วมกันนะครับที่บอกว่าสร้างความเรียนรู้เรื่องความเท่าเทียมส่งเสริมความเสมอภาคครับที่จัดขึ้นนะฮะที่โรงแรมเดอะพาราโซกรุงเทพโดยนะครับคุณนัทถือว่าไปได้ประสบการณ์นะฮะในการเรียนรู้กันได้เครือข่ายกันโดยนะครับม่วนงานสันเหลากันไปเน้อนะฮะและท่านวันที่8นะฮะท่านผอ.พบข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กรเนาะของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวครั้งที่2 2569ผ่านระบบ Zoom Meeting ไปนั่นก็คือ PMQA 4.0 นะครับส่งสัญญาณนะฮะการถ่ายทอดมาที่ศูนย์ของเฮาตัวเองเนาะมาร่วมรับฟังกันตัวและช่วงบ่ายวันที่8นะฮะท่านผอ.รัชยาหั่นตระกูลพร้อมกับข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับรอง

จบไปนะฮะสายลมแห่งการรอคอยของไอ้นัทกิติสารนะครับสายลมนี้นั่นก็คือการรอคอยเนาะมันฟังมาได้มันก็ม่วนถึงหัวอกหัวใจคนที่อยู่ที่บ้านหรือว่าคนที่ทำงานไก่บ้านกันอยู่นะฮะพอบอกว่าเป็นสายลมแห่งความคิดถึงสายลมแห่งความปรารถนาดีและก็สายลมแห่งความยินดีตัวนะครับบอกว่ามาม่วนเต้าใดก็ม่วนที่เฮาอยู่ที่บ้านครับนั่นก็คือประเดี๋ยวเครื่องมือสื่อสารเนาะเราติดต่อกับบอกว่าป้าแม่เฮาอยู่ที่บ้านป้าอุ้ยแม่อุ้ยนะฮะโทรศัพท์มาหันหน้ากันไลน์อู้กันมันก็มีความสุขแล้วนะฮะทำกับข้าวกินด้วยกันมันก็ม่วนกันนะครับเพราะว่าส่งเสริมในสถาบันครอบครัวคือความรู้คู่ความสุขนะฮะเหมือนวิทยุ FM 95กันตัวนะครับที่บอกว่าเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันเปิดคลื่นนี้ FM 95มาอยู่กันม่วนๆนะฮะเพื่อเกินกำลังใจกันตัวในวันหยุดวันนี้และเป็นกำลังใจให้กับคนที่เงียบการทำงานในวันนี้ตัวนะฮะเปิด FM 95เสมือนว่าทำงานกู้เดียวกันนะฮะมีความสุขตัวการมีความตุกตัวการอิดตัวการม่วนตัวการนะฮะคือกับ FM 95เป็นเพื่อนยามเหงาหรือว่าเป็นเพื่อนยามสุขกันตัวนะครับกับ FM 95ก่อนท่องเฮาตัวจังหวัดลำปูนครับและเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานเนี่ยการในวันนี้นะครับในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือทั้งสองฝั่งนะฮะฝั่งน้องเป็ดฝั่งสันปะฝ้ายทุกๆบริษัทเนอร์นะครับในเครือสาพัฒน์ในเครือสาพัฒน์ตัวทุกๆบริษัทครับและเวียดเวียงลำปูนนะครับแวดเวียงลำปูนเนาะทุกๆร้านค้าทุกคลินิกนะครับหรือว่าสถานที่ต่างๆที่เปิดมาก็คือกาแม่นไข่หมานลูกค้าเยอะๆนะฮะมีกำไรมีจกมีลาบกันตัวนะครับและเป็นกำลังใจฮือกาปนหวังว่าผู้รักษาเวรยามนั่นก็คือหน่วยงานราชการนะครับที่ปฏิบัติเวรยามกันอยู่นะเพราะว่าเข้าเวรกันอยู่ในบางส่วนบางหน่วยราชการเป็นกำลังใจให้กันตัวครับและเป็นกำลังใจให้กับ FC นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรปภ.เนื่องอาทิตย์นี้ครูมาละครูจัดเพลงปื้นเมืองล้านนาในสไตล์ดีเจคูนตี้ให้กับป้อพี่พีรปภ.ฟังเนอร์นะครับ FM 95ครับและเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรตัวนะครับตีตะวารัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะฮะรัฐมนตรีว่าการรมช.โฮมนะครับเป็นมาให้กำลังใจ

หมู่สวนลำไยสวนมะม่วงข้าวโพดนะฮะที่บอกว่าฮื้อกำลังใจกันไปตัวเพราะการสร้างผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานนะครับที่ยอมรับนะฮะมันถึงราคาที่แปลงตัวและกระตุ้นขอฮื้อราคาผลผลิตลำมะนวยมะลำไยนะแปลงเนอร์เพราะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการลงพื้นที่แล้วเห็นได้อู้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้เปิ้นตัวเดินทางโดยสวัสดิภาพครับเห็นบอกว่าไปโพปุ่นจังหวัดลำปางพุละนะฮะท่านผอ.นะครับตะกี้ครูนัดเปิดฟีดของ Facebook พอดีท่านผอ.สุภชัยนะครับท่านประชาสัมพันธ์ของจังหวัดลำปางนะฮะได้ติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมของการเกษตรและสหกรณ์นะฮะรมช.โฮมนะครับไปในจังหวัดลำปางต่อนะครับเป็นกำลังใจให้ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางกันตัวนะฮะและบอกว่าในช่วงเนี้ยป้องว่าเป็นช่วงที่มันอาจจะเป็นช่วงกลางปีค่อนๆที่จะมาตั้ง6เดือนสุดท้ายของปี2569นะฮะเราบอกว่าในช่วงเวลาเนี่ยมันก็รวดเร็วขนาดตัวนะฮะในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนเกิดดีเจโคนาตี้นะฮะและว่าปอก่อนเดือนเกิดนะโอ้สปะนะฮะเกี่ยวกับบาดสะบายเนื้อบาดสะบายตัวนะฮะร่างกายเข้ามาในอายุ42นะฮะมันทำให้ร่างกายเนี่ยเตือนครูมาบอกว่าเป็นโรคนี้เป็นโรคนั้นดูแลต้องลดอันนี้ต้องเพิ่มอันนั้นนะฮะหรือว่าดูแลสุขภาพกันไปตัวเนาะคนในครอบครัวของเราย่อมรู้ดีที่สุดนะฮะบอกว่าคนในครอบครัวเนี่ยต้องมาที่หนึ่งคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคอะไรอย่างการดูแลรักษาการเฝ้าการฟื้นฟูอย่างใดฮื้อมันเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับนั่นก็คือเช่นเดียวกันครับเรามีวางแผนให้กับตัวเก่าการดูแลตัวเก่าให้ดีที่สุดตัวนะฮะพอบอกว่าเราบอกฮูนเนาะในร่างกายของเราเนี่ยจะทนต่อตัวเก่าไปนานสักเท่าไหร่ในวัยของแต่ละคนเนี่ยมาเหมือนกันบางคนวัยอายุ10ปลายก็เป็นโรคแล้วสาวปลายเป็นโรค30ปลาย40 50เพื่อจะรู้โรคก็สายเกินไปทำให้ร่างกายของเราต้องเตือนตัวเก่ายังมีบางอย่างในร่างกายเนาะทางด้านผิวหนังผิวกระนะฮะหรือว่าร่างกายเป็นตุ่มเป็นก้อนขึ้นมานะฮะทำให้เป็นสัญญาณของโรคต่างๆภายในร่างกายของเราต้องถามผู้รู้หรือว่าพบปะกับคุณหมอในการเช็คว่าคงว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยโฮมโปรแกรมเนี่ยประมาณปีละ1ครั้งเพื่อจะได้ตรวจสอบร่างกายเอ็กซเรย์ทั้งกายนะครับและหมอปอเราจะได้รู้โรคที่เราเป็นและรักษาได้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับบอกว่าคุณนัทมาอู้ถึงเรื่องในรู้สึกว่ามาม่วนตัวนะฮะในวันอาทิตย์วันนี้นะฮะแต่มันก็คือเป็นสิ่งที่เฮานีหายมาป้นนะฮะนั่นก็คืออายุไขนะครับหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่จะตามมาและเรื่องความทุกข์อกทุกข์ใจตัวนะครับมันอาจจะรามกันเข้ามาเพราะว่าในวัยของเราที่มีการเปลี่ยนแปลงมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นเอาประสบการณ์เป็นตัวพิสูจน์และแฮมบะปอเป็นตัวที่บอกว่าช่วยให้เราพาฟ้าพ้นวิกฤตนะฮะหรือว่าสถานการณ์นี้ไปให้ได้นะครับและก็ครองตนได้อย่างมีความสุขตัวในวัยที่กำลังก้าวเข้าสู่ในวันเกิดของเฮานี้ตัวนะฮะนี่โคนัทอู้กันไว้ตัวเนาะเพราะบอกว่าครอบครัวของเฮาถ้าบอกอู้กันเนี่ยมันก็เลยจะบอกหูนะครับว่าครอบครัวเนี่ยคุณพ่อเป็นโรคไอ้หยังคุณแม่เป็นโรคไอ้หยังตายายปู่ย่าเป็นโรคไอ้หยังแล้ววิธีการดูแลเปิ้นเนี่ยต้องทำจะใดมีใบนัดก่อเราต้องทำอย่างใดหรือว่ามียาที่เปลี่ยนก็เราต้องทำอย่างไรเราต้องตั้งคำถามให้กับตัวเก่าว่าอยู่ในสถานการณ์ที่บอกว่าผู้สูงอายุเยอะนะฮะผู้ติดเตียงก็เยอะนะฮะแต่เราต้องมีความเข้าใจในบทบาทและวิชาชีพของเราตัวนะฮะอันนี้ดีที่สุดเนาะที่จะเข้าไปช่วยในครอบครัวของเราเนาะหมายถึงว่ามองโลกกว้างเนาะหมายถึงว่าเรียนรู้รอบด้านนะครับหรือว่าสมัยก่อนเพราะว่าสิ่งรอบรู้รอบตัวเรานะฮะมีความรู้ทั่วไปรอบตัวเราให้ดีที่สุด
นะฮะนั่นก็คือเราเรียนรู้รอบกันไปและหมอปอช่วยในครอบครัวของตัวเก่านี้ตัวนะครับที่บอกว่าเราจะต้องหามฮือครอบครัวของเราเนี่ยมีความสุขและก็เป็นที่หนึ่งได้นะฮะคุณนัทชอบนะครับในความคิดหรือว่าทักษะชีวิตของวีนไซโคโลจีนะฮะที่ในเพจ Facebook เนาะเข้าไปติดตามได้เนาะมีกำอู้กำอู้หนึ่งที่เปิ้ลบอกว่าอยากสื่อสารมาบอกว่าปัญหาไม่ได้กำหนดผลลัพธ์ความเข้มแข็งและความยืดหยุ่นของคุณต่างหากที่กำหนดสิ่งที่คุณจะอยากจะได้รับครับปัญหามันไม่ใช่บอกว่าเจอปัญหานี้ผลลัพธ์เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีอย่างนี้นะครับแต่ปัญหาเกิดขึ้นได้แต่ความเข้มแข็งความยืดหยุ่นและความเข้าใจของเราต่างหากเป็นผลลัพธ์นะฮะที่เรากำหนดได้ครับนั่นก็คือปัญหาทุกอย่างมีทางแก้นะนั่นเองนะฮะอยู่ที่เราบอกว่าอยู่ที่เราจะเรียนรู้แชร์ประสบการณ์หรือว่าสอบถามผู้รู้ได้นะฮะอันนั้นก็คือหมายถึงว่าการเตรียมความพร้อมกันตัวเองเนาะคุณน่าจะมาอู้ถึงเรื่องข่าวสารนะครับที่บอกว่าเอ๊วันพรุ่งนี้นะครับในวันที่13กรกฎาคม2569เวลา9นาฬิกาณศูนย์เรียนรู้บอนไม้แบบครบวงจรและการย้อมสีธรรมชาติจังหวัดลำพูนนะครับตีบ้านแม่สารบ้านตองเนอตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนไปแอบไปชมกันนะครับเพราะว่าเราจะร่วมต้อนรับอธิบดีกรมมอนไหมนะครับท่านสรัญญูภูลพาดนะครับภูลลาบนะฮะประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการนะครับตีศูนย์เรียนรู้มอนใหม่ครบวงจรย้อมสีธรรมชาติจังหวัดลำพูนนะครับมีท่านทางด้านเด็กและเยาวชนตำบลเวียงยองมีการแสดงนะครับต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอธิบดีมอนใหม่นะครับกล่าวรายงานการเปิดท่านผู้อำนวยการมอนใหม่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่นะครับและก็มีภาคีเครือข่ายมาร่วมท่านรองอธิบดีกรมการสตรีและสถาบันครอบครัวท่านผอ.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว72พรรษาจังหวัดลำพูนตวยนะฮะแล้วก็ปุ้นมีการออกร้านการทำเวิร์กช็อปตัวเองนะครับรอบงานบริเวณงานและกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตัวนะฮะที่ศูนย์12ภาษาของเราเข้าไปสนับสนุนครับท่านประธานพร้อมจะเดินนะครับเพื่อไปดูบูธต่างๆที่เปิ้นมาออกร้านกันนะฮะสปะนะฮะในเครือข่ายในจังหวัดลำพูนศูนย์สตรีลำพูนกลุ่มทยองกลุ่มสตรีทยองประตูป่าภาพปักลายสลักย้อมเปิ้นกับมาร่วมกันตวยนะครับพ่อบอกว่าเป็นงานที่บอกว่าสร้างบูรณาการร่วมกันนะครับในภาครัฐเนาะเพื่อให้ตอบสนองกับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดกันตวยนะครับและแฮมปอเนาะคุณนั่งก็จะไปร่วมในงานนี้ตัวนะครับในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่13ตีศูนย์เรียนรู้มอนหมายแบบครบวงจรการย้อมสีธรรมชาติจังหวัดลำพูนตีบ้านเมสานบ้านตองนะครับตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับแล้ววันที่17นะครับวันที่17ศูนย์ของเราจะไปร่วมออกบูธบริการประชาชนหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับตีจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ปีเดือนนี้นะครับบนไปเคลื่อนที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับเราก็มีการฝึกอบรมอาชีพเคลื่อนที่คือความรู้เกี่ยวกับพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศการส่งเสริมสถาบันครอบครัวนะครับและก็หมปเรามีเกมโยนห่วงรับรางวัลจากผลิตภัณฑ์รอริโอประเทศไทยสนับสนุนเฮามากันตัวเนอร์นะครับรอบนี้มีอย่างไปแจกตัวนะครับอันนี้สามารถมาบอกว่าแจ้งความประสงค์มาได้เนาะที่บอกว่าจะมาร่วมกันนะครับว่าเราจะไปร่วมกิจกรรมนะฮะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนลงพื้นที่เป็นประธานตัวนะครับในวันที่17นะครับวันที่17กรกฎาคมนะครับ2569ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
นะครับอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเนาะไปให้กำลังใจกันได้และก็ไปเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์สินค้าของเฮาได้นะเฮาเราเอาออกไปจำหน่ายเห็นบปอและมีผลิตภัณฑ์ลอรีอ้อไปแจกฟรีกันตัวเพื่อพี่น้องประชาชนกันตัวนะครับที่เราจะได้มาเรียนรู้นะฮะแล้วก็มาร่วมกันดูว่าเอ๊ะมาบำบัดทุกบำรุงสุขได้ความรู้อันอย่างพ่องตัวนะครับปะการที่จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่แต่วันพรุ่งนี้ปะการที่ศูนย์เรียนรู้แบบครบวงจรมอนใหม่กันก่อนนะครับและฮัมบปอนะมาปะกันจังหวัดเคลื่อนที่ที่17อบต.น้ำดิบกันตัวพักวางเพลงสกรรมครับเดี๋ยวมาปะช่วงสุดท้ายของรายการสปะความรู้ตำรับไม่หญิงลำพูนครับ

สัญญากาสลองนะครับร้องโดยคัฟเวอร์โดยไอซ์รันยูครับเปิ้ลบอกว่าสัญญาที่ดีที่สุดนั่นก็คือสัญญาทางใจและฮื้อกับมั่นสัญญากันไว้นะฮะแต่สัญญาที่บอกว่าเขียนเป็นลักษณ์อักษรเนี่ยมันอาจจะมีกันได้เพื่อป้องกันในการถูกต้องเนาะบางคนก็ตัวกันนะครับที่บอกว่าเอ๊เป็นนี่เป็นศีลกันในการบอกว่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงคมนาคมเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่โดยเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคาร

0: และทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลเป็นลำดับเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขณะนี้มีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือโทรศัพท์0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงานที่วางไว้
2: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยโสธรและมุกดาหารซึ่งมีพื้นที่ติดกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554หรือสายด่วนกรมชลประทานโทร1460ตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
3: นายนิติปกรณ์แสงสุวรรณในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าอำเภอแม่อายได้ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยจัดการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนในกองทุนและสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านสามารถช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินให้แก่สมาชิกซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาปากท้องลดภาระค่าใช้จ่ายและดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนแบบเบ็ดเสร็จเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไป
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนทาง FM 95 MHz สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์อยู่ในขณะนี้ขอต้อนรับทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้ก็มีสาระต่างๆเนาะถึงเรื่องของการท่องเที่ยวงานบุญนะครับการออกกำลังกายการบริจาคโลหิตมาฝากคุณผู้ฟังนะครับรวมถึงเมนูต่างๆตีเสี่ยงในเรื่องของพยาธิใบไม้ในตับวันนี้เราจะมาอู้กันกลับกับรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนกับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์แต่ว่าเราปากันในช่วงแรกจะนี่นะครับต้องไปติดตามในเรื่องของหลักกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการลักษณะอากาศไว้ดังนี้เนอะคุณผู้ฟังครับภาคเหนือของเฮายังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง30ถึง35องศาเซลเซียสครับบ่ได้ลืมเนออากาศเปลี่ยนแปลงจะนี่เดี๋ยวฝนเดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวมืดๆบดนะครับก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเน้นย้ำถึงวันนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในสุขภาพของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการวันนี้เราเปิดเพลงลูกกรุงกันพ่อเนาะคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงลูกกรุงเบาๆเย็นๆเพลงลูกกรุงเป็นก็จะสั้นนะ2นาที3นาทีเพราะฉะนั้นฟังไปเลย3เพลงกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ก็ต้องอู้กันสักน้อยหนึ่งนะครับในช่วงนี้ก็เป็นข่าวนะเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับเนาะซึ่งก็มาจากการกินปลาน้ำจืดดิบๆหรือสุกดิบๆนะต่ออันตรายเนอะคุณผู้ฟังตัวการลักนะครับก็ปลาน้ำจืดมีเกล็ดขาวยกตัวอย่างนะครับเช่นปลาตะเพียนปลาขาวนะปลาสร้อยแล้วห้องก็ไปกินดิบนะหรือว่าสุกดิบๆอันตรายนะครับเมนูที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งนะจะไปเชื่อมโยงกับโรคมะเร็งต่อน้ำดีนี่อันตรายนะได้แก่เมนูก้อยปลาลาบปลาดิบปลาส้มนะครับปลาราดิบปลาจอมนะหม่ำปลานะครับแล้วก็เมนูที่ควรระวังเป็นพิเศษนะก้อยปลาลาบปลาพลาปลานะครับที่ทำจากเนื้อดิบนะที่นำมาปรุงรสนะครับนะเอาเนื้อดิบมาปรุงรสนี่อันตรายปลาราดิบเนี่ยการทำส้มตำปลาราดิบเนี่ยแจ่วบองหรือว่าน้ำพริกตีไซปลาราบ่ผ่านความร้อนนี่อันตรายปลาส้มปลาจอมมัมปลานี่นะเมนูปลามักดองที่มักกินแบบดิบนี่อันตรายปลาปิ้งปลาเผาหากเนื้อปลาบริเวณกลางตัวหรือยังดิบซุกๆนี่นะยังคงมีพยาธิตัวอ่อนอยู่นะมีตัวอ่อนของพยาธิอยู่นะครับปลาปิ้งปลาเผานะถ้ายังซุกๆดิบๆนี่ก็อันตรายนะครับอันตรายที่บุคคลมองข้ามนะที่อู้ไปตะกี้ก็คือได้แก่พยาธิใบไม้ในตับเข้าสู่ร่างกายนะครับเข้าต่อทางเดินน้ำดีอักเสบเรื้อรังน้ำดีต่อน้ำดีตีบก็เสี่ยงมะเร็งต่อน้ำดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องป้องกันกันก่อนกินปลาที่สุกแต่ๆนะสุกทั่วถึงด้วยความร้อนนะครับอันนี้ก็ปลาแช่แข็งลบ20องศานาน7วันหรือนาน4วันนะครับปลาทั้งตัวโดนน็อกความเย็นนะครับแยกเขียงแยกอุปกรณ์ระวังของดิบของสุกตัวเนอร์เมื่อพบความเสี่ยงนะครับตรวจคัดกรองได้แต่มันล้างมือและอุปกรณ์ให้สะอาดหลังสัมผัสปลาล้างผักผลไม้นะให้สะอาดก่อนกินนะครับรู้ไว้ป้องกันได้เลี่ยงเมนูเสี่ยงลดความเสี่ยงไม่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนอะคุณผู้ฟังครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับมีกิจกรรมดีๆและก็ได้บุญมาฝากคุณผู้ฟังตัวนั่นก็คือกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นะครับต่างชมรมอิ่มบุญละปูนวัดมหาวันลำพูนและกลุ่มสะพานบุญละปูนเพิ่นก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะครับเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสเข้าวัดทำบุญและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับก็นับเป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวในไทยนี่นะใจรถไฟเป็นสื่อกลางเนาะนำปลาผู้คนนักท่องเที่ยวคนละปูนพุทธศาสนิกชนเนาะไปทำบุญตัวกันนะครับแล้วก็หลายท่านก็เกิดสนใจที่จะไปทำบุญนะครับก็ไปกันได้เนาะไปร่วมกันถวายเทียนพรรษามหามงคลไปถวายชุดมหาสังฆทานนะครับพร้อมด้วยต้นเงินจตุปัจจัยทายทานประจำปี2569ณวัดดอยณวัดดอยขุนตานตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆเนาะเพราะฉะนั้นมาช่วยกันดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนาที่คนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไปเน้อคุณผู้ฟังครับในการนี้นะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนักท่องเที่ยวต่างๆก็ขึ้นรถไฟไปทำบุญด้วยกันนะครับครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่17แล้วจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะครับจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมก็ได้อู้ไปตะกี้แล้วแต่ขอเสริมแฮมน้อยนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆเนาะตีเปิดปลูกฝังประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมดีๆงามเพื่อแก่น้องๆเด็กๆและเยาวชนตีเข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับจะได้สัมผัสวิถีชีวิตการเดินทางบนรถไฟนะครับผ่านสะพานประวัติศาสตร์สะพานขาวทาชมพูและยังไปเยี่ยมชมอุโมงค์ขุนตาลนะครับซึ่งก็เป็นคุณปะเป็นอุโมงค์นะรถไฟตียาวที่สุดในประเทศไทยไปสัมผัสชีวิตนะวิถีชีวิตของคนขับรถไฟในชุมชนเล็กๆนะที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาบ้านขุนตาล นะครับก็หวังยังยิ่งนะครับพี่น้องประชาชนก็จะไปทำบุญด้วยกันไปร่วมทำบุญด้วยกันเน้อเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2569นี่วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569มาพร้อมกันที่สถานีรถไฟละปูนะลงทะเบียนเวลา 6:00 นเจ้านะครับหลังจากนั้นรถไฟก็จะออกเดินทางนะด้วยขบวนที่102มุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟขุนตาล นะครับ7โมงไป7โมงไปสัก30อ่ะเนาะ7โมงกึ่งก็จะเดินทางถึงสถานีรถไฟขุนตาลละนะครับก็ไปรวมกันแต่งดาต้นเงินแล้วก็เครื่องไทยทานนะหลังจากนั้น8โมงนะครับก็รวมกันสมาทานต้นเทียนพรรษาต้นเงินแล้วก็เครื่องไทยทานเนาะติอนำไปถวายนะครับ8โมงกึ่งนี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็จะกล่าวทักทายคณะศรัทธาประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินเท้าขึ้นไปยังวัดดอยขุนตาล นะครับหลังจากนั้น 9:19 น.เลิกงามยามดีก็จะเป็นเรื่องของพิธีสงฆ์ละนะพอพิธีสงฆ์เสร็จปุ๊บนะพิธีต่างๆเสร็จปุ๊บก็จะมีการฟ้อนมีกลุ่มช่างฟ้อนจิตอาสามาฟ้อนรำถวายมือนะเพื่อเป็นการสักการะบูชาเจ้าพ่อขุนตาลนะครับก็หลังจากนั้นเขาก็รวมกันสักการะเนาะแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัย10โมงนะครับพร้อมกันที่หน้าสถานีรถไฟขุนตาลเนาะเพื่อรอเดินทางกลับนะแล้วก็หลังจากนั้นรถไฟก็จะมาเวลา10โมง20นาทีนะครับก็กลับละปูนเฮาด้วยขบวนตี51นะก็จะมุ่งหน้ามาตีสถานีรถไฟละปูนนะครับหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันโดยสวัสดีภาพนะครับก็เป็นทริปดีๆนะครับที่เฮาจะป้ากันแน่นอนดีเจโอมดีเจน้องอั้นนะครับถ้ามีโอกาสก็จะไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับตีวัดดอยขุนตาล นะครับไปร่วมกิจกรรมดีๆเนาะได้แอวตวยได้บุญตวยนะปีหนึ่งมีเตียเดียวนะไปด้วยกันครับวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับมาอู้ถึงในเรื่องของการบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะกันดีกว่าครับคุณผู้ฟังครับเนื่องในโอกาสมหามงคลนะวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์นะครับพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในวันที่28กรกฎาคม2569จังหวัดลำพูนก็ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนรวมถึงโรงพยาบาลลำพูนนะครับก็ขอเชิญชวนประสงค์นิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงออกความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิก

ชาวไทยด้วยการร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะนะครับเพื่อส่งต่อความหวังและชีวิตใหม่ให้แก่เพื่อนมนุษย์อันเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลนะครับก็จะมีขึ้นนะจัดขึ้นวันที่18กรกฎาคมนะวันอังคารเนาะ10โมงเจ้าถึง3โมงแรงหรือว่า10นาฬิกาถึง15นาฬิกาณจันทร์1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ละปูนนะครับโลหิตกาอวัยวะกาแล้วก็ดวงตาเนาะก็ถือเป็นทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีค่าที่สุดเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งบ่สามารถผลิตขึ้นเองนะในทุกวันนี้ก็ยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่รอคอยโอกาสในการรักษาไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่และผู้ป่วยโรคเฉพาะทางการบริจาคในครั้งนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีการเสียสละนะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดการทำความดีเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรและประเทศชาตินะครับคุณผู้ฟังและเพื่อนะครับให้การบริจาคโลหิตมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะก็ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเนาะเตรียมตัวก่อนจะไปบริจาคโลหิตนะบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย5ชั่วโมงก่อนวันบริจาคนะครับรับประทานอาหารมื้อละงดเรียบร้อยเนาะงดอาหารไขมันสูงและดื่มน้ำสะอาด 3-4 แก้วก่อนรับบริจาค30นาทีในเรื่องของสุขภาพต้องบ่มีอาการเจ็บป่วยนะบ่ได้รับประทานยาปฏิชีวนะหรือว่ายาแก้ปวดในช่วง 3-7 วันที่ผ่านมานะครับงดพฤติกรรมเสี่ยงก่อนมาบริจาคนะบ่จะเป็นในเรื่องของงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์24ชั่วโมงงดสูบบุหรี่1ชั่วโมงทั้งก่อนและหลังบริจาคนะครับเอกสารก็เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนคือพร้อมนะครับเพื่อใช้ในการลงทะเบียนนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่านะครับถ้าพี่น้องประชาชนติดพลาดโอกาสในกิจกรรมพิเศษครั้งนี้นะแต่ก็สามารถมาเป็นผู้ฮื้อได้นะครับทุกวันนะณห้องรับบริจาคโลหิตตึกผู้ป่วยนอกนะ OPD ชั้น2โรงพยาบาลลำพูนนะครับเปิดก็จะเปิดฮื้อบริการทุกวันบ่เว้นวันหยุดราชการนะเพื่อช่วยขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของจังหวัดลำพูนคือมีความมั่นคงและพร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยในทุกสถานการณ์นะครับมาร่วมกันสร้างพลังแห่งความดีครับคุณผู้ฟังส่งต่อความรักเติมเต็มโลหิตคือครั้งเลือดจังหวัดลำปูนเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนี้โดยพร้อมเพรียงกันเน้อ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนวันนี้แล้วล่ะครับเต็มที่ไปด้วยเรื่องราวสาระที่เอามาฝากคุณผู้ฟังเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขึ้นรถไฟไปทำบุญในเรื่องของการบริจาคโลหิตและเมนูเสี่ยงพยาธิใบไม้ในตับนะวันนี้ก็มีสาระหลากหลายมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังเนาะวันนี้ดีเจโอมลาไปก่อนป้ากันใหม่นะครับโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่รับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐบาลเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่รับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมาย
7: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มงวดตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมย้ำเตือนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางทั้งนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสำรวจพบโลมาหลังโหนกสัตว์ทะเลหายาก6ตัวมีสุขภาพแข็งแรงบริเวณอ่าวดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8: นายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางได้สำรวจและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่อ่าวดอนสักอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและพบโลมาหลังโหนก6ตัวพบรวมฝูงขนาด 3-4 ตัวและพบคู่แม่ลูก1คู่บริเวณแนวเกาะเชือกและเกาะท่าไร่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและ

0: ไปฝังในพื้นที่ขณะที่การตรวจสุขภาพพบโลมาทุกตัวมีพฤติกรรมการว่ายน้ำและดำน้ำเป็นปกติร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแม้จะพบร่องรอยบาดแผลจากฟันของโลมาตัวอื่นในฝูงซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติแต่เป็นเพียงบาดแผลตื้นและสามารถหายได้เองไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังพบเรือท่องเที่ยวชมโลมา 2-3 ลำปฏิบัติงานในพื้นที่โดยไม่พบพฤติกรรมที่รบกวนโลมาโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังคงเน้นย้ำการสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามแนวทางการชมโลมาอย่างเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายากและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่อย่างยั่งยืนติยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากการระบาดของโรคในพื้นที่
2: นายสัตวแพทย์กฤตวีระวงศ์ปศุสัตว์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่างๆลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการฉีดวัคซีนควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างต่อเนื่องและได้รณรงค์ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์อย่างทั่วถึงโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากการระบาดของโรคในพื้นที่เนื่องจากโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคติดต่อสำคัญในสัตว์เศรษฐกิจโดยเฉพาะโคและกระบือส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ผลผลิตทางปศุสัตว์และรายได้ของเกษตรกรอีกทั้งยังมีผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของประเทศไทยด้วยยอสพอนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนสวท.ลำปูน FM 95 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าหฤพุนชัย

พระธาตุเด่นพระรอดขังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามะเทวีสีหริภูนชัยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดลำพูนและแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางเข้ามาเอวจังหวัดลำพูนในวันนี้นะครับผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรประธานวิทยากรนครหริภูนชัยวันนี้ก็จะได้นำเอาเรื่องราวในอดีตเมื่อ 1,300 กว่าปีสมัยพระนางจามะเทวีได้เสด็จมาครองนครหริภูนชัยมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับเรื่องเล่าเมืองลำพูนในวันนี้โดยจุลพงษ์ขันติพงษ์นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับผมก็ได้นำได้ไปจัดหามาเพื่อจะนำมาเล่าในรายการเรื่องเล่าหริภูนชัยคือพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างบ้านและแขกผู้มีเกียรติได้รับฟังไปด้วยกันนะครับหน้าปกเป็นรูปขององค์พระแม่เจ้าจามะเทวีในภาพทรงยืนประทับอยู่บนบัลลังก์ภาพเหมือนกับอนุสาวรีย์พระนางจามะเทวีที่ตั้งอยู่ที่ตลาดหนองดอกนะครับในหนังสือเล่มนี้สารบัญเปิ้นจะบอกไว้ว่าเรื่องปฐมกถาเรียนรู้เพื่อเข้าใจหนังสือตำราล้านนา 1. พุทธพยากรณ์ปฐมบทแห่งตำนานเมืองลำพูน 2. ฤาษีผู้เพียรก่อตั้งเมืองในแคว้นพิงครัต 3. พระนางจามะเทวีธรรมิกษัตริย์ผู้ทรงพระปีชาญาณเลิศ 4. ธรรมยุทธสงครามระหว่างนครหริภูนชัยกับนครละโว 5. พระบรมสารีริกธาตุอุบัติปฐมบทแห่งพระบรมธาตุหริภูนชัย 6. หริภูนชัยวสารสถาปนาเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองล้านนา 7.ยุคเสื่อมของล้านนาสภาวะสูญญากาศทางการปกครองในล้านนา 8. ปลดแอกล้านนาวิกฤตการสร้างวีรบุรุษ 9. ฟื้นฟูบ้านเมืองในล้านนานโยบายเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นคือกับบ้านเมือง 10. ปกิณณกคดีสเพระเรื่องเมืองลำพูนหนังสือเรื่องเล่าเมืองลำพูนฉบับนี้ผู้แต่งหรือผู้เรียบเรียงก็คือจุลพงษ์ขันติพงษ์นะครับพิมพ์ครั้งที่1วันที่16สิงหาคม2547พิมพ์ครั้งที่2วันที่1พฤศจิกายน2566คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่093332ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ว5180หมายเลขลิขสิทธิ์ว5180/93332ครับพ่อแม่พี่น้องครับเข้ามาฟังและก็มาเฮียนหูไปพร้อมกันนะครับปฐมกถาเรียนรู้เพื่อเข้าใจตำหนังสือตำลานล้านนาหนังสือเรื่องเล่าเมืองลำพูนเล่มนี้ปรับปรุงเนื้อหาจากฉบับที่เคยตีพิมพ์ครั้งแรกปีพ.ศ. 2547เพื่อให้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์เมืองลำพูนที่มีความสมบูรณ์ที่สุดโดยเรียบเรียงจากเอกสารที่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่น่าเชื่อถือได้นำไปศึกษาค้นคว้าเรียบเรียงผลงานทางวิชาการมาอย่างยาวนานในตอนต้นกล่าวถึงเหตุการณ์ก่อนจะก่อตั้งเมืองลำพูนเรื่อยมาจนถึงการสถาปนานครหริภูนชัยแล้วรับอารยธรรมจากนครระโวมาปฏิสถานอย่างมั่นคงยาวนานกว่า600ปี
กระทั่งพญามังรายกรีธาทัพยึดพระนครจากพญายีบาเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่19ดำเนินเรื่องตามหนังสือที่พระสังฆาจารย์เจ้าเชียงใหม่แต่งเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่21ในรูปแบบหนังสือตำนานที่ผสมผสานเรื่องราวทางพระพุทธศาสนากับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไว้อย่างเป็นเรื่องเดียวกันได้แก่ตำนานจามมะเทวีวงศ์ตำนานมูรศาสนาและตำนานชินลการมาลีปกรณ์หลังยึดนครหริพุนชัยแล้วพญามังรายได้ก่อตั้งเมืองขึ้นใหม่ถึง2คราแต่ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่ในพื้นที่ที่เคยเป็นเมืองเก่ามาก่อนที่จะก่อสร้างเมืองละปูนคือมิงสังคอนที่ฤาษีวาสุเทพสร้างคือกุนาระปกครองแล้ววิวัฒนาการมาเป็นศูนย์กลางของอารยะอาณาจักรล้านนานานกว่า200ปีจากนั้นในวัฏฏะห่วนสู่ยุคเสื่อมเมื่อพม่าแผ่อิทธิพลเข้ามายึดครองอาณาจักรล้านนาไว้ใต้อำนาจปราบจนกระทั่งมีกลุ่มบุคคลรวมตัวต่อต้านการปกครองของพม่าโดยรับการสนับสนุนกำลังพลจากสยามจนสามารถพลิกฟื้นคืนเอกราชในฐานะประเทศราชของสยามรวมเวลาที่พม่าเข้ายึดครองล้านนากว่า200ปีเหตุการณ์ดังกล่าวเหล่านี้ปรากฏรายละเอียดในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เบื้องต้นขอกล่าวถึงความเป็นมาและลักษณะเฉพาะของหนังสือตำนานล้านนาทั้ง4เล่มที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นคุณค่าน่าเชื่อถือด้านองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ซึ่งนักวิชาการทั้งชาวไทย และต่างประเทศจะให้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ล้านนามาอย่างต่อเนื่องยาวนานตำนานเมืองละปูนตำนานเมืองละปูนเป็นบันทึกเรื่องราวการก่อตั้งอาณาจักรหริพุนชัยที่มีเขาความจริงเกิดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่13แล้วถ่ายทอดผ่านการทรงจำและกล่าวขานของผู้คนสืบเนื่องมาอย่างยาวนานกระทั่งต้นพุทธศตวรรษที่21พระเถราจารย์เจ้าเชียงใหม่ผู้เป็นปราชญ์ทางภาษานำเรื่องราวมุกปะทะที่ผู้คนเล่าขานสืบต่อมาเป็นทอดๆมาบันทึกในรูปแบบของหนังสือตำนานที่มีเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์รวมอยู่ในเรื่องเดียวกันหนังสือตำนานเมืองละปูนที่กล่าวถึงนี้ได้แก่1ตำนานจามมะเทวีวงศ์แต่งโดยพระโพธิลังสีเมื่อ1950ถึง2000ลำดับความตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จมาแสดงคำพยากรณ์ที่แขวนผิงครัตการก่อตั้งเมืองละปูนแล้วอัญเชิญพระนางจำมะเทวีมาปกครองจนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระเจ้าอาทิตยยราชพระบรมสารีริกธาตุเสด็จขึ้นมาจากผืนปัตตภีกลางนครหริพุนชัยตำนานเรื่องนี้แต่งเป็นบทร้อยกองบาลีใจสำนวนโบหารตี้ไพเราะสละสลวยคล้ายวรรณกรรมร้อยกองของไทยผู้แต่งแทรกบทสนทนาของบุคคลในตำนานในเรื่องสนุกสนานมีชีวิตชีวาแต่การปฏิวัติตำนานเรื่องนี้มาเป็นภาษาไทยกลับมีท่วงทำนองร้อยแก้วแต่ยังคงสำนวนโบหารไพเราะสละสลวยคือเห็นชัดเจนเนื้อความตอนใดที่ลึกซึ้งกว่าผู้อ่านจะเข้าใจได้ผู้แต่งก็ตั้งกระทู้ในประเด็นนั้นแล้วเฉลยความให้ผู้อ่านได้เข้าใจดังกล่าวในท้ายปริเฉทที่11ว่าชนทั้งหลายควรฟังนิทานอันประเสริฐของพระนางจำมะเทวีนั้นไว้
อักษรที่ข้าพเจ้าเขียนไว้ดีแล้วเป็นอักษรอันประเสริฐมีบทบาลีเป็นฉันมีสมาคัลละทีฉันวะชิละฉันเป็นต้นข้าพเจ้าตกแต่งไว้ตามนิรุตติศัพท์ข้อความในบทใดมีเนื้อความยังลี้ลับเป็นไปตามนัยยะของโบราณจารึกข้าพเจ้าได้ทำถ้อยคำในบทนั้นเพื่อสว่างแจ่มแจ้งขึ้นท่านผู้เจริญทั้งหลายเมื่อได้สำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อประสงค์ส่วนบุญกุศลจงสังเกตในถ้อยคำนั้นโดยชอบเทอญท้ายหนังสือบทความนี้บอกไว้ว่ามุขปะทะการต่อปากกันมาวงเล็บเล่าสืบทอดปากต่อปากนิทานในที่นี้หมายถึงเรื่องราวที่เล่าขานบ่ใช่เรื่องราวที่สมมุติแต่งขึ้นและเป็นคนละประเภทกับนิยายนิรุตติสภาษาคำพูดศัพท์เสียงคำยากที่ต้องแปลวงเล็บพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพ.ศ. 2525ข้อความนี้หมายความว่าข้อความบางตอนที่อาจจะมีความลึกซึ้งเกินกว่าจะเข้าใจได้โดยง่ายทำให้ผู้อ่านเครือบแคลงสงสัยก็เป็นไปตามกลวิธีแห่งการแต่งแบบโบราณที่มีการสร้างสัญลักษณ์ทดแทนเรื่องราวที่เป็นจริงตามขนบการแต่งแบบโบราณผู้แต่งได้มีคำอธิบายขยายความประกอบคือเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วเมื่อพิจารณาองค์รวมของตำนานจำมะเทวีวงศ์จากข้อความที่กล่าวมานี้ก็จะเห็นเด่นชัดแจ้งว่าตำนานเรื่องนี้เป็นมหากาพย์แห่งนครหริพูนชัยคือบทร้อยกองอันยิ่งใหญ่แห่งนครหริพูนชัยที่แต่งด้วยสำนวนภาษาอันไพเราะสระสรวยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางจำมะเทวีกับทั้งยกย่องคุณูปการของพระฤาษีผู้ก่อตั้งนครนริพูนชัยรวมถึงเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอาทิตยราชผู้ทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานในพระมณฑปและพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมมาเป็นพระบรมธาตุเจดีย์สำคัญองค์หนึ่งของสยามแบ่งเนื้อเรื่องเป็น15ปริเฉดคณะกรรมการหอพระสมุดวชิรยานสำหรับพระนครมอบหมายฮือพญาปริยัติธรรมธาดากับพยานวิจิตแปลตำนานเรื่องนี้เป็นภาษาไทยแต่ต้นฉบับที่มีอยู่ในหอหลวงบะคบบริบูรณ์เนื่องจากตำนานผูกที่สองสูญหายผู้แปลนำเรื่องราวที่ขาดหายจากตำนานชินละการมณีปกรณ์ซึ่งแต่งเป็นภาษาบาลีเหมือนเดิมมาเติมฮื้อสมบูรณ์สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเลือกตำนานจำมะเทวีวงศ์ถวายเจ้าดารารัศมีพระราชชายาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดพิมพ์ในเนื่องงานศพเจ้าทิพเนตรอินทวโรรสสุริยวงศ์ชายาเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ผู้ครองนครเชียงใหม่โดยทรงนิพนธ์คำนำและคำอธิบายประกอบการจัดพิมพ์ครั้งนั้นมีทั้งภาษาบาลีกับคำแปลเทียบไว้ในหน้าเดียวกันต่อมาในไกรศรีนิมานเหมินขออนุญาตจัดพิมพ์ฉบับแปลเป็นภาษาไทยเนื่องในงานฉลองอายุ72ปีนางกิมฮ้อนิมานเหมินผู้มารดาเมื่อวันที่20มีนาคม2510เมื่อวันที่17มีนาคม2550คณะสงฆ์วัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารจัดพิมพ์ตำนานจำมะเทวีวงศ์
ถวายมุทิตาสักการะเนื่องในงานอายุวัฒมงคลครบ80ปีพระเทพมหาเจติยาจารย์ภัยบูรณ์ภูริวิปุโลอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารล่าสุดพระสงฆ์และคณะศรัทธาวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารจัดพิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงพระเทพมหาเจดีย์จารย์ไพบูลย์ภูริวิปุโรอายุ87ปีพรรษา66อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปูนเมื่อวันที่23มีนาคม2557 2ตำนานมูลศาสนาแต่งโดยพระพุทธผู้กามวัดสวนดอกเมื่อพ.ศ. 1999ถึง2011ร่วมกับพระพุทธยานวัดหมื่นสารพ.ศ. 2011ถึง2018แจ้งเป็นภาษาล้านนาในรูปแบบหนังสือพงศาวดารผสมผสานพุทธประวัติโดยเริ่มตั้งแต่พุทธกาลจนถึงพระพุทธศาสนาแผ่เข้ามาสู่แคว้นผิงครัตการก่อตั้งเมืองละปูนโดยฤาษีอัญเชิญพระนางจามเทวีมาปกครองดำเนินเรื่องถึงสมัยพระเจ้ากือนากษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่ในตอนท้ายกล่าวถึงปรากฏการณ์อันตรธาน5ประการหลังจากพระพุทธศาสนามีอายุครบ 5,000 ปีแล้วก็จะถึงการเสื่อมสูญไปจากโลกเริ่มจากพระอริยบุคคลทั้งหลายพระอรหันต์ผลจนถึงพระโสดาบันทั้งหมดหมดสิ้นพระสงฆ์มุ่งเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนากรรมฐานเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงกว่าคนธรรมดาจะหมดสิ้นพระสงฆ์จะคล้องตนอย่างคฤหัสถ์บนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดบะศึกษาพระไตรปิฎกตลอดคัมภีร์ต่างๆพากันละเมิดสิกขาบทตั้งแต่โทษเบาจนถึงโทษหนักเมื่อความเสื่อมมาถึงที่สุดพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานตามสถานที่ต่างๆจะไปรวมที่โพธิมณฑลเมืองพุทธคยาในประเทศอินเดียสำเนงสำแดงหื้อเห็นเป็นพระพุทธองค์เหมือนครั้นทรงพระชนมชีพเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นเพลิงจะเผาพระบรมสารีริกธาตุจนนิพพานแล้วพระพุทธศาสนาก็จะเสื่อมสูญไปจากโลกจากโครงเรื่องดังกล่าวจึงเป็นที่มาของชื่อตำนานมูลศาสนาหมายถึงเรื่องราวที่เป็นต้นเขาของพระพุทธศาสนาต้นฉบับมีความยาว10ผูกใบลานกรมศิลปากรมอบให้นายสุด4สมวงและนายพรมขมาลาข้าราชการกองวรรณคดีแต่เป็นภาษาไทยมีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประเสริฐณนครตรวจสอบทำเชิงอรรถะเพิ่มเติมพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโปรดเกล้าหื้อพิมพ์ตำนานมูลศาสนาเนื่องในงานบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานเพลิงหม่อมหลวงเดชสนิทวงศ์อดีตประธานองค์คมนตรีเมื่อวันที่17ธันวาคม2518ต่อมาคณะศิษยานุศิษย์จัดพิมพ์เรื่องในวาระอายุวรรณมงคล84ปีพระเทพมหาเจติยาจารย์ไพบูลย์ภูริวิปุโลเมื่อวันที่17มีนาคม2553ล่าสุดคณะสงฆ์และคณะศรัทธาวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารจัดพิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพมหาเจดีย์อาจารย์ไพบูลย์ภูริวิปุโลอายุ87ปีพรรษา66อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปูนเมื่อวันที่23มีนาคมพ.ศ. 2557ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เรื่องเล่าหริพูนชัยได้นำเอาเรื่องราวในหนังสือเรื่องเล่าเรื่องเมืองลำปูน
โดยจุลพงษ์ขันติพงษ์เป็นหนังสือที่มีความยาวหนาประมาณร่วม1นิ้วนะครับวันนี้ผมอุดมศักดิ์ก็เป็นตัวแทนที่นำเอาเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้มาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างบ้านและแขกผู้มีเกียรติได้รับฟังว่าในอดีตจังหวัดลำพูนชื่อว่านครนรีปูนชัยได้มีความเป็นมาเป็นไปกันแบบใดแล้วได้มีการต่อเนื่องประสานและก็สัมพันธ์กับจังหวัดเชียงใหม่กันแบบใดฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้วันนี้ท่านก็จะได้ฟังติดตามกันไปนะครับหนังสือเล่าเรื่องเมืองลำพูนมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังต่อนะครับตำนานจำมะเทวีวงศ์และตำนานมูลศาสนานำเรื่องราวจากมุขปาฐะที่ผู้คนเล่าขานสืบทอดกันมาอย่างยาวนานมาปรุงแต่งให้เหมาะสมกับค่านิยมของยุคสมัยและสถานภาพของผู้แต่งโดยสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาเล่าเรื่องราวที่บะสามารถกล่าวถึงตามความเป็นจริงได้ที่เห็นได้ชัดเจนคือเรื่องราวความสัมพันธ์ทางโลกีวิสัยของชายหนุ่มที่สึกจากพระภิกษุออกมาดำเนินชีวิตคฤหัสถ์ก่อนปีกหนีความวุ่นวายออกไปบำเพ็ญตนเป็นฤาษีอยู่ในป่ากลวิธีดังกล่าวกวีชาวสยามนิยมมาใช้แต่งวรรณคดีประโลมโลกตั้งแต่สมัยอยุธยากับตอนที่กล่าวถึงการก่อสร้างเมืองลำพูนด้วยอิทธิฤทธิ์ของฤาษีซึ่งในสถานการณ์ที่เป็นจริงย่อมมีรายละเอียดย่นเยอะเกินความจำเป็นที่ผู้อ่านจะต้องรับรู้ในทุกขั้นตอนกลวิธีดังกล่าวเรียกในแวดวงวรรณกรรมไทยว่าการแต่งเรื่องราวแบบบุคลาทิสถาน 3. ตำนานชินลการมณีปกรณ์แต่งโดยพระรัตนปัญญาเถระเมื่อปีพ.ศ.2059ถึง2060เป็นภาษาบาลีตอนท้ายมีผู้แต่งเพิ่มเติมจบในปี2071ตำนานเรื่องนี้ผู้แต่งค้นคว้าเรื่องราวมาจากคัมภีร์หลายฉบับแล้วนำเหตุการณ์ในยุคที่แต่งมาผนวกรวมในรูปแบบจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงรับสั่งให้พระวิเชียรปรีชาพยาพจนาพิมลกรมธรรมาพิมลหลวงราชาพิรมและหลวงอุดมจินดาช่วยกันแปลตำนานเรื่องนี้เป็นภาษาไทยเมื่อปีขานจุลศักราช1156หรือเมื่อพ.ศ.2337ใจชื่อว่าชินลการมาลินีคำว่าชินการมารีปกรณ์หมายถึงระเบียบการเวลาของพระพุทธกล่าวถึงพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสืบราชวงศ์มาจนถึงพระเจ้าสุทโธทนะพระโพธิสัตว์เสด็จจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาประสูติในพระครรภ์ของพระนางมหามายาราชเทวีทรงพระนามว่าสิทธัตถะครั้นเจริญชันษาได้สาว 8,000 ษาได้ออกเสด็จออกมหาพิเนสกรมบัญชาลำดับความจนถึงเสด็จดับขันปรินิพพานการปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุตามสถานที่ต่างๆการทำสังคยนา3ครั้งจากนั้นก็กล่าวถึงการสร้างเมืองลำพูนเหตุการณ์ในรัชสมัยของพระนางจำมะเทวีการอุบัติของปฐมสารีริกธาตุกลางนครนรีปูนชัยในสมัยพระเจ้าอทิตยราชหลังจากพระเจ้ามังลายึดลำพูนได้แล้วพระองค์ทรงสถาปนาเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองของล้านนาก้าวถึงการเดินทางของพระสุมนเถระจากกรุงสุโขทัยมาที่นครนรีปูนชัยในสมัยพระเจ้ากือนาตำนานพระพุทธรูปสำคัญและลำดับกษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่
เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้แต่งตำนานชินการมณีปกรณ์สะกดคำที่เป็นชื่อเฉพาะตามเสียงอ่านแบบล้านนาโดยบักเคร่งครัดด้านรูปแบบคำศัพท์บาลีถึงแม้นว่าจะแต่งเป็นภาษาบาลีก็ตามเช่นพระนางจามเทวีนครหริปุญชัยและพระเจ้าอาทิตย์ตยราชคณะบัณฑิตหลวงในสมัยรัชกาลที่1อาจถ่ายทอดศัพท์จากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยตรงรูปศัพท์เดิมที่พระราชปัญญาเถระแต่งทุกประการตำนานเรื่องนี้จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อรศ1127ตรงกับพศ2451ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพิมพ์ทั้งภาษาบาลีภาษาไทยควบคู่กันไปใช้ชื่อว่าชินการมาลินีต่อมาในปีพ.ศ.

ที่ประทับอยู่นี้จะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีพระธาตุพระเศียรพระธาตุพระอุระพระธาตุข้อพระกรกับพระธาตุปีกย่อยแห่มบาทหนึ่งนาการนั้น ผ่านป่าผู้ถวายผลสมอแด่พระพุทธองค์จะกลับชาติมาประสูติเป็นพระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์แห่งนครหริพูนชัยทรงอาราธนาพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเสด็จขึ้นมายังพื้นปัตตภีเพื่อมวลมนุษยชาติและเท่าเทวดาได้สักการะปูจาสืบไปหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพุทธพยากรณ์แล้วได้เสด็จกลับกรุงพาราณสีโดยทางอากาศพร้อมเราพุทธสาวกเหตุการณ์ครั้งนั้นพระยากาเผือกที่โดยเสด็จมากับพระพุทธองค์ได้บันทึกเอาไว้ในความทรงจำจนหมดสิ้นแล้วนำไปถ่ายทอดเพื่อแก่กาดำผู้เป็นหลานของตนฟังพร้อมกับพามายังสถานที่ประดิษฐานแท่งศิลาแล้วสั่งฮืออยู่เฝ้าบะฮือผู้ใดมาทำสถานที่นี่แปดเปื้อนสกปรกรอจนกระทั่งพระเจ้าอาทิตยราชเสด็จพระราชสมภพและเสวยราชเป็นกษัตริย์แห่งนครหริพูนชัยจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลถวายแด่พระองค์2ฤาษีผู้เพียรก่อตั้งเมืองในแคว้นผิงครัตพอก้าวย้อนเวลาสู่อดีตอันยาวไกลมีบุคคล4คนเป็นสหายกันต่างเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงชักชวนกันออกบวชเป็นพระภิกษุหลังจากพิจารณาเห็นพร้องต้องกันว่าพระวินัยสำหรับพระสงฆ์มีความละเอียดเคร่งครัดเกินกว่าพวกตนจะปฏิบัติคือครบถ้วนหากแม้ประพฤติผิดพระวินัยเพียงเล็กน้อยจะเป็นบาปติดตัวพวกตนตลอดไปจึงพากันลาสิกขาบทออกมาดำเนินชีวิตประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงครอบครัวตามอัตภาพโดยรักษาศีลบริสุทธิ์อย่างเคร่งครัดหวังนำพาสู่แห่งสวรรค์อันเป็นความสุขที่แท้จริงหลังจากใช้ชีวิตครองเรือนบัดนานทั้ง4คนก็เกิดความเบื่อหน่ายด้วยตระหนักว่าการดำเนินชีวิตหมกมุ่นในกามทุกกามคุณมิก่อฮื้อประโยชน์สุขแก่พวกตนแท้จริงจึงพากันละทิ้งเรือนออกไปเป็นฤาษีอยู่ในป่ามุ่งบำเพ็ญญาณสมาบัติหมายบรรลุอภิญญาญาณตำนานจำมะเทวีวงศ์กล่าวถึงเรื่องนี้ว่ามีกุลบุตร4คนเที่ยวสัญจรมาแต่ที่นั้นนั้นต่างๆได้พร้อมกันยินดีในพระพุทธศาสนาพากันบวชและเรียนพระไตรปิฎกอันเป็นคำอนุศาสตร์สอนจบลงโดยประการทั้งปวงหู้จักการงานอันเป็นมรรคและผลทั้งหลายปรึกษากันอยู่ว่าเราทั้งหลายได้ปฏิบัติตามคำอนุสารสอนตามพระวินัยอันเป็นกิจอันยากนักเฮาทั้งหลายจักศึกไปเป็นคฤหัสถ์อันมีกิจบ่กว้างนักแล้วรักษาอยู่ซึ่งเบญจศีลอัตศีลมิได้ประมาทแล้วกรรมนั้นเราทั้งหลายก็จักบัลลังบากแล้วเราทั้งหลายก็จักไปสู่สวรรค์ได้แน่แท้เมื่อกุลบุตรทั้ง4คนได้ปรึกษากันอย่างนี้แล้วก็ชักชวนซึ่งกันและกันแล้วพากันสึกจากพระพุทธศาสนาต่างได้ภรรยาตามสมควรแก่อัตภาพแห่งตนแล้วทำการงานของคฤหัสถ์ได้สำเร็จการเลี้ยงชีพแล้วอยู่จำเนียนการสู่มิสู่นานนักได้เห็นอาทินบ
แห่งกาม

0: ็พากันกระสันแล้วด้วยทุกมีแล้วชนทั้งสี่นั้นก็พากันละเหือนเสียแล้วเข้าไปอยู่ป่าหิมมวันพากันบวชเป็นฤาษีเจริญกสิณบริกรรมประมาณ 2-3 วันก็ยังอภิญญา5สมาบัติ8คือบังเกิดแลพระฤาษีทั้ง4องค์เหล่านั้นอันชนได้เฉพาะอยู่เที่ยวในโลกเธอพากันสำราญอยู่ด้วยญาณสมาบัติย่อมพบฉันแต่รากไม้และผลไม้ทั้งหลายเบื้องหน้าแต่นั้นจำเนียนการนานมาเธอทั้งสี่ก็มีตัณหาในรสอาหารเกิดขึ้นได้พากันมาจากเขาหิมพานต์เพื่อความต้องการแก่อันเสพรสเค็มและเปรี้ยวองค์หนึ่งได้มาแล้วไปประเทศนี้สำนักอยู่ยอดดอยอุดชุนบรรพตนั้นท่านผู้นี้ปรากฏแล้วโดยชื่อเรียกว่าพระวาสุเทพองค์หนึ่งมีชื่อว่าพระพรหมมิสิสำนักอยู่ในภูเขาทวิกาองค์หนึ่งโดยนามชื่อว่าพระสัญชนาลัยสำนักอยู่ที่เขาสตังพระดาบทองค์หนึ่งสำนักอยู่ในภูเขาธรรมิกณเมืองเรียกว่าละโวโอโดยชื่อว่าพระสุกันทันเฉลียวฉลาดมีกำลังความสามารถพระดาบททั้งหลายจึงพร้อมกันแล้วไม่หิดที่ฤทธิ์เธอเหล่านั้นได้สำราญอยู่ในยานสุขในเธอทั้งหลายนั้นตำนานมูลศาสนากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าในการครั้งหนึ่งวันนั้นยังมีกุลบุตรทั้งหลาย5คนคนหนึ่งชื่อวาสุเทพแถมคนหนึ่งชื่อสุกันตะคนหนึ่งชื่ออนุสินสะคนหนึ่งชื่อพุทธดินคนหนึ่งชื่อสุพรหมกุลบุตรทั้ง5คนนี้ประกอบด้วยศรัทธาออกบุญออกบวชในพระพุทธศาสนาแล้วเขาทั้งหลายมาลำพึงเห็นว่าวินัยสิกขาบททั้งหลายอันพระศาสดาทรงบัญญัติไว้นี้ประกอบด้วยกิจอันละเอียดยิ่งนักและเขาทั้งหลายเห็นว่าจะปฏิบัติตามได้ยากจึงพร้อมกันสึกออกมาจากสมณเพศแล้วมาบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมวันก็ได้สำเร็จปัญจะอภิญาและสมาบัติทั้ง5คนอยู่มาในการวันหนึ่งเจ้าฤาษีทั้ง5ตนนั้นมีความปรารถนาจักบริโภคในรสอันเปรี้ยวและเค็มอันเป็นอาหารของมนุษย์ทั้งหลายจึงจวนกันออกจากป่าหิมวันมาทางอากาศลงมาสู่ทิศฝนใต้นี้ในวันนั้นเจ้าฤาษีทั้ง5ตนมีวาสุเทพฤาษีลงมาอยู่ในดอยอุดชุบรรพตคือดอยสุเทพเฮาบัดนี้สุกันตะฤาษีนั้นมาอยู่ที่อันสมควรในเมืองละโวอนุสิตะฤาษีนั้นอยู่ในลินทวัตลีนครพุทธิดินฤาษีนั้นมาอยู่ที่ดอยชุนหบรรพตคือดอยป่าไห่นี้สุพรหมรังสีนั้นอยู่ที่ดอยเข่างามเมืองนครโพนแลหลังจากบรรลุปัญจะอภิญญาญาณจนถึงพร้อมด้วยมหิทธิฤทธิ์แล้วฤาษีทุกตนต่างแยกย้ายไปอาศัยตามถิ่นต่างๆดังนี้ฤาษีสุกันตะอาศัยที่ธรรมิกบรรพตในนครละโวฤาษีอนุสิตสะอาศัยที่ละตางคบรรพตหรือดอยเครือเขาในนครลินทวันลีวงเล็บสี่สัชนาลัยฤาษีพุทธดินอาศัยที่ดอยป่าใหญ่บนชุนหะบรรพตวงเล็บภูเขาที่สว่างไสวริมแม่น้ำสารซึ่งไหลผ่านดอยขุนตาลฤาษีพรหมสุพรหมอาศัยอยู่ที่วัดอยู่ที่เขาส ทวิงทาวงเล็บเขาสองยอดบนดอยงามวงเล็บสุภาบรรพตในเมืองนครลำปางฤาษีวาสุเทพอาศัยอยู่บนอุชุบรรพตดอยอ้อยในแขวนพิงคลัดภายหลังเรียกตามฤาษีว่าดอยสุเทพครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ก็ได้มาฟังเรื่องราวจากหนังสือเล่าเรื่องเมืองละปูนโดยจุลพงษ์ขันติพงษ์นะครับต่อไปผมจะก้าวถึงบทวิเคราะห์เกี่ยวกับฤาษีในตำนานเมืองละปูนนะครับการที่ฤาษีทุกตนบำเพ็ญอภิญญาญาณจนบรรลุถึงขั้นที่5คือปัญจะอภิญญาญาณแล้วยุติบาบำเพ็ญต่อไปจนถึงขั้นสูงสุดคืออาสวะขยานซึ่งเป็นขั้นที่กระจัดกิเลสออกจากตัวตนจนหมดสิ้นย่อมบ่งชัดว่าฤาษีทุกตนมิปรารถนาจะยกตนสู่การเป็นอนาคามิบุคคลคือผู้ที่บังหวนกลับมาสู่กรรมมาพบอีกต่อไปจากบทบาทที่ปรากฏในตำนานเมืองละปูนสะท้อนให้เห็นว่าฤาษีทุกตนมุ่งบำเพ็ญตนเพื่อเป็นที่พึ่งสำหรับผู้คนในสังคมที่ตนเข้าไปอยู่อาศัยโดยบวังผลตอบแทนเปรียบดังมนุษย์โพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่ยังดำรงสถานภาพเป็นมนุษย์อันเป็นอุดมคติของพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานที่แผ่ขยายอยู่ในสุวรรณภูมิช่วงเวลาก่อนพุทธศตวรรษที่13ตำนานจำมะเทวีวงกล่าวว่าหลังจากที่บรรลุปัญจอภิญญาญาณแล้วฤาษีทุกตนปรารถนาในรสชาติอาหารซึ่งมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาจะบริโภคโดยผู้แต่งตำนานได้แฝงในยะสำคัญไว้ที่ข้อความนี้เนื่องจากผู้แต่งตำนานเมืองละปูนทั้ง3ฉบับล้วนเป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติแห่งพระวินัยอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการงดเว้นบัตรแสดงด้วยการพูดหรือเขียนเรื่องราวอันเป็นโลกีวิสัยของมนุษย์ปุถุชนพูดแต่งแฝงความในไว้ที่คำว่าเสพซึ่งนอกจากจะหมายถึงการบริโภคอาหารแล้วยังหมายรวมไปถึงการเสพเมถุนอีกในหนึ่งตัวขณะที่ตำนานมูลศาสนากล่าวเพียงฤาษีทุกตนปรารถนาเสพรสเค็มและรสเปรี้ยวซึ่งเป็นอาหารสำหรับมนุษย์ทั้งหลายหมายถึงฤาษีทุกตนปรารถนาดำเนินชีวิตอย่างมีรสชาติเยี่ยงมนุษย์ปุถุชนทั่วไปด้วยบริบทดังกล่าวได้อธิบายเหตุผลชัดเจนที่ฤาษีทุกตนบำเพ็ญอภิญญาญาณจนบรรลุถึงขั้นสูงสุดดังกล่าวขังตนสอดรับพฤติการของฤาษีทุกตนที่ผ่านการใช้ชีวิตครองเรือนหลังลาสิกาบทจากสมณเพศมาก่อนที่จะปีกตนออกไปบำเพ็ญตนเป็นฤาษีอยู่ในป่าด้วยความผูกพันที่มีต่อครอบครัวและสังคมเป็นบ่วงสัมพันธ์ชักนำฤาษีทุกตนฮือหัว
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมมอบนโยบายนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าต้นทุนวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
2: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมมอบนโยบายนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าต้นทุนวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมณมหาวิทยาลัยนครพนมจังหวัดนครพนมโดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมด้วยอธิการบดีและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับโดยมหาวิทยาลัยนครพนมได้รายงานถึงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานในประเด็นสำคัญเช่นการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์และขับเคลื่อนโครงการ Wellness Hub การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตลอดจนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงโอกาสนี้นายยศชนันท์ได้มอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับภูมิภาคอย่างแท้จริงจังหวัดนราธิวาสเตรียมปูพรมคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนฉุกเฉินเพื่อลดการแพร่เชื้อและเกิดผู้ป่วยรายใหม่ลดจำนวนผู้พิการจากโรค
8: นายกฤษณานันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าควบคุมและป้องกันโรคเรื้อนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องหลังยังเป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงที่สุดของประเทศปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในทะเบียนรักษา39รายและช่วงวันที่1มกราคมถึง15มิถุนายนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยรายใหม่10รายโดย4รายเข้ารับการรักษาเมื่อเกิดความพิการแล้วสะท้อนการตรวจพบโรคที่ล่าช้าในบางพื้นที่จังหวัดจึงเตรียมปูพรมตรวจคัดกรองโรคเรื้อนเชิงรุกในเดือนสิงหาคม2519นี้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครผ่านโรงเรียนมัธยิตศาลาประชาคมและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรคให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยเร็วลดการแพร่เชื้อและป้องกันความพิการทั้งนี้ขอให้ประชาชนหมั่นสังเกตอาการผิดปกติเช่นผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาหรือผื่นที่รักษานานกว่า3เดือนแล้วยังไม่หายให้รีบพบแพทย์ทันทีเนื่องจากโรคเรื้อนสามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: หลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของบังคลาเทศกำลังเผชิญน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย44รายกระทรวงการจัดการภัยพิบัติของบังคลาเทศรายงานว่า หลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของบังคลาเทศกำลังเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย44รายและยังส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านคนขณะที่รัฐบาลกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ามกลางความยากลำบากในการส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์อาทิน้ำดื่มยารักษาโรคพร้อมขอให้ประชาชนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดทั้งนี้บังคลาเทศถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติมากที่สุดในโลกโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มบ่อยครั้งขณะที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ฝนตกหนักบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นรวมถึงยังสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 Line Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
12: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่รัฐบาลเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่รับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งท่ามกลางความขัดแย้งกับสหรัฐที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อังกฤษชนะนอร์เวย์2-1ขณะที่อาร์เจนตินาชนะสวิตเซอร์แลนด์3-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
1: ป่ารอยต่อภาคตะวันออกหรือที่เรียกกันว่าป่าพนมสารคามในอดีตมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง5ล้านไร่เป็นผืนป่าแห่งเดียวของประเทศไทยที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์มีอาณาเขตครอบคลุม5จังหวัดประกอบด้วยฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองและจันทบุรีและยังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้ผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องพืชพันธุ์และสัตว์ป่ามากกว่าป่าพื้นอื่นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสำคัญหลายสายราษฎรที่อยู่โดยรอบผืนป่าได้อาศัยทำกินเก็บของป่าและมีแหล่งน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอมาเนิ่นนานต่อมาผืนป่าที่เคยยิ่งใหญ่ถูกบุกรุกทำลายอย่างหนักจากผู้มีอิทธิพลและนายทุนเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์รับซื้อไม้เถื่อนกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้พื้นที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในชุมชนที่อพยพจากป่าและที่อาศัยตามแนวป่าอนุรักษ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพที่เหมาะสมและไม่กลับไปบุกรุกแผ่ถางป่าอีกเมื่อปีพุทธศักราช2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการที่บ้านเทพประธานตำบลตะเกลาจังหวัดฉะเชิงเทรามีพระราชสวนีให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาละลากพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้หน่วยทหารช่วยดูแลเรื่องป่าไม้และน้ำในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดและป่าเขาใหญ่พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบเห็นคุณค่าของป่าอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยและร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้บรรยากาศการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังช่วงเช้าวันนี้ประชาชนต่างพร้อมใจกันเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนเพื่อจัดลำดับการเข้าถวายสักการะหน้าผงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานโดยภายในพื้นที่มีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสาพระราชทานมีจุดบริการอาหารน้ำดื่มพระราชทาน ห้องน้ำสาธารณะและหน่วยบริการทางการแพทย์อำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทางนางปรีชพันธ์ผิวเหลืองดีอาชีพแม่บ้านจากเขตบางกอกใหญ่กล่าวด้วยความโศกเศร้าว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อการสูญเสียของปวงชนชาวไทยโดยได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และมีความประทับใจในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระอัธยาศัยอันดีและพระเมตตาที่มีต่อพระสกนิกรและในช่วงที่ทรงพระประชวรได้เฝ้ารอและภาวนาให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวร
3: มีโครงการตอนที่ไปช่วยเหลือน้ำท่วมไปแดนขังอะค่ะก็จะประทับใจแล้วท่านจะเป็นผู้ที่ว่ามีอัธยาศัยดีแล้วก็เมตตาประสบนิกรมากๆก็เวลานึกถึงท่านก็จะคิดถึงและตลอดเวลาที่ตั้งแต่ดูท่านมาตั้งแต่พระเยาว์อ่ะจนกระทั่งท่านเข้าโรงพยาบาลแล้วก็รอได้แต่รอว่าเมื่อไหร่ท่านจะกลับมาแต่พอมารู้ว่าท่านเสียก็เสียใจมากๆค่ะเพราะว่าท่านทำเพื่อประชาชนมาก
2: ๆด้านนายจิรพัฒน์ทัศนาอดีตข้าราชการทหารราบที่11จากเขตจรัญสนิทวงศ์กล่าวว่ามีความผูกพันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดเนื่องจากเคยปฏิบัติหน้าที่เฝ้าอารักขาและได้เห็นพระองค์ทรงทำความดีและประกอบพระกรณียกิจเพื่อส่วนรวมมาตลอดทั้งงานมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากและการช่วยเหลือดูแลสิทธิทางกฎหมายของผู้ต้องขังหญิงซึ่งที่ผ่านมาหากมีโอกาสจะเดินทางมาถวายสักการะพระศพอยู่หลายครั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดี
4: ท่านก็ทำความดีมาทั้งชีวิตจากที่เห็นนะไม่ว่าจะเพื่อนพึ่งพายามยากหรือว่าเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องขังหญิงอะไรพวกนี้เกี่ยวกับกฎหมายท่านก็เพื่อช่วยดูแลนะผมก็ทับใจสถาบันนี้มาหลายไหนหลายแล้วครับเมื่อผมเป็นทหารผมก็เป็นทหารอยู่ราบ11ผมเฝ้าผมก็มาเฝ้าสำนักพระราชวังเนี่ยครับเฝ้าพระที่นั่งจักรีเนี่ยตอนเป็นทหารผมไปรับใจตั้งแต่ร.9มาผมเป็นทหารของร.9นะ
2: ทั้งนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสบก.ได้จัดรถชัตเทิลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีขนส่งสายใต้ใหม่มายังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 นชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่โดยเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมอบหมายให้การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลเป็นลำดับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้มีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อ พื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือโทรศัพท์0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ด้านผู้อำนวยการเขตธนบุรีระบุว่าไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารบริเวณวงเวียนใหญ่เพิ่มเติมคาดว่าจะเปิดจราจรได้หลังผู้เชี่ยวชาญประเมินความปลอดภัย
6: ว่าที่ร้อยตีเดชาธรแสงคำนาจผู้อำนวยการเขตธนบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณบ่อรับน้ำใต้ดินแยกวงเวียนใหญ่ช่วงเตาปูนราชบูรณะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการซุดตัวและรอยร้าวบนผิวจราจรถนนประชาธิปกโดยยืนยันว่าขณะนี้สถานการณ์โดยรวมเริ่มทรงตัวไม่พบการซุดตัวหรือการเอียงของอาคารเพิ่มเติมส่วนการดำเนินเรื่องการเสริมความมั่นคงของชั้นดินมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยผู้รับจ้างใช้เครื่องจักร5เครื่องปฏิบัติงานเต็มกำลังสามารถอัดสารปรับปรุงคุณภาพดินได้เพิ่มจาก206ลูกบาศก์เมตรเป็นกว่า317ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้ดินมีเสถียรภาพมากขึ้นและมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกและปริมาณน้ำที่รั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ยังคงอยู่ที่ปริมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงซึ่งลดลงจากช่วงแรกที่อยู่ราว50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงขณะที่ฝนที่ตกลงมานั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เนื่องจากเป็นน้ำผิวดินและระบบระบายน้ำยังสามารถทำงานได้ตามปกติรวมถึงการตั้งศูนย์และประสานเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่อาศัยบริเวณรอบๆนี้โดยได้จัดเตรียมที่พักไว้ให้
7: ข้อมูลเมื่อเช้าก็ตามหาตัวได้มากขึ้นนะครับจากทั้งหมดเนี่ย144ห้องก็ตอนนี้เข้าพักตามที่บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเนี่ย81ห้องนะครับแล้วก็ไปพักตามบ้านญาติบ้านเพื่อนอะไรต่างเนี่ย30ห้องแล้วก็มีไปเช่าพักเองอีกประมาณ8ห้องมั้งและยังคงเหลืออยู่ในอาคารที่พักเนี่ยประมาณ4ห้องซึ่งเดี๋ยวทางเขตคลองสายก็จะเข้าไปดำเนินการเกลี้ยกล่อมให้ย้ายออกส่วนอีก21ห้องเนี่ยก็คือยังติดต่อไม่ได้ทั้งโทรตามแล้วอะไรแล้วก็ยังไม่มาแล้วยังไงเราก็ประชาสัมพันธ์ผ่านทางตสร้อยแล้วก็ทุกช่องทางว่า21ห้องเนี้ยก็ให้มาติดต่อเพื่อว่าจะหาที่พักเพราะทางบริษัทเขาเตรียมห้องพักต่างๆแล้วก็ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้หมดแล้วครับผู้ประกอบการตอนนี้ก็มาแจ้งลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทประมาณ30รายก็เดี๋ยวจะดูว่าพูดคุยทำความเข้าใจว่าจะช่วยเหลือกันยังไงนะครับ
6: ผู้อำนวยการเขตธนบุรีระบุว่าแม้สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังต้องเร่งดำเนินมาตรการเสริมความมั่นคงของพื้นที่อย่างต่อเนื่องและจะยังไม่เปิดการจราจรจนกว่าผู้เชี่ยวชาญจะประเมินว่ามีความปลอดภัยโดยกรอบเวลาประมาณ

0: รากของประชาชนในจังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงโอกาสนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ได้มอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับภูมิภาคอย่างแท้จริงด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดลำปางติดตามการบริหารจัดการน้ำและมอบนโยบายด้านการเกษตร
1: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการที่เขื่อนคิ้วลมจังหวัดลำปางเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและมอบนโยบายด้านการเกษตรพร้อมพบปะเกษตรกรรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่โอกาสนี้ได้มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรประกอบด้วยพันธุ์ปลา150ชุดน้ำหมักชีวภาพ200ชุดและร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่แหล่งน้ำและส่งเสริมอาชีพประมงชุมชนโดยมีนายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการน้ำทั้งระบบผ่านการบูรณาการการทำงานของเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรน้ำสำหรับการเกษตรการอุปโภคบริโภคและการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งควบคู่กับการดูแลคุณภาพน้ำอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียงบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนและสถานศึกษาเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
2: นายแพทย์สุรพงษ์แสนโพธิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญพร้อมด้วยนายแพทย์สุเมธแสงอ่อนรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญลงพื้นที่โรงเรียนเจริญวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อสอบสวนโรคไข้หวัดใหญ่ประเมินสถานการณ์และดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาพร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำแก่คณะครูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างถูกต้องทั้งการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วยหมั่นล้างมือรับประทานอาหารที่สะอาดใช้ช้อนกลางและหากมีไข้ไอเจ็บคอหรือน้ำมูกไหลควรหยุดเรียนหรือหยุดงานและรีบพบแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นทั้งนี้หน่วยงานสาธารณสุขจะติดตามสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิดและดำเนินมาตรการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูและประชาชนในพื้นที่พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนผู้ควบคุมเรือและประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลังทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงจากอิทธิพลมรสุมพร้อมขอให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งถึงวันที่15กรกฎาคมนี้
3: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศแจ้งเตือนผู้ควบคุมเรือผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินเรือให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงส่งผลให้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีจึงขอให้เรือที่มีความยาวน้อยกว่า12เมตรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่12เมตรขึ้นไปให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมตรวจสอบความพร้อมของเรืออุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ช่วยชีวิตก่อนออกเดินเรือทุกครั้งนอกจากนี้ขอให้ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวในพื้นที่เขื่อนราชประภาและเรือทุกประเภทติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานเจ้าท่าอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งสายด่วน1199ได้ตลอด24ชั่วโมงรฤชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากการระบาดของโรคในพื้นที่
4: นายสัตวแพทย์กฤตวีระวงศ์ปศุสัตว์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่างๆลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการฉีดวัคซีนควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างต่อเนื่องและได้

0: รงค์ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์อย่างทั่วถึงโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากการระบาดของโรคในพื้นที่เนื่องจากโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคติดต่อสำคัญในสัตว์เศรษฐกิจโดยเฉพาะโคและกระบือส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ผลผลิตทางปศุสัตว์และรายได้ของเกษตรกรอีกทั้งยังมีผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของประเทศไทยด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกในวันนี้จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมภายหลังจากที่กองทัพอิหร่านยิงเตือนเรือพาณิชย์ลำหนึ่งที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีเรือลำใดได้รับอนุญาตให้แล่นผ่านช่องแคบนี้อีกจนกว่าการแทรกแซงของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียจะสิ้นสุดลงและกองทัพอิหร่านจะโจมตีฐานทัพของศัตรูในภูมิภาคนี้หากอิหร่านเผชิญกับการโจมตีระลอกใหม่ทั้งนี้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งหลังทั้งสองฝ่ายโจมตีตอบโต้กันไปมาตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่อิหร่านยืนกรานสิทธิ์ในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซและเตรียมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้ท่ามกลางการคัดค้านของสหรัฐกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐหลังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าที่ติดธงไซปรัสซึ่งกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกกองบัญชาการกลางสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐกำลังสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อกองทัพอิหร่านโดยมุ่งลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างเสรีทั้งนี้อนาคตของช่องแคบฮอร์มุซเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้สหรัฐและอิหร่านไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายโดยอิหร่านยืนกรานที่จะควบคุมการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้แต่สหรัฐเรียกร้องให้มีการเดินเรือโดยเสรีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนรุนแรงแล้วในวันนี้หลังพัดขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำวานนี้ด้วยความเร็วลม144กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้หลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงรวมทั้งเกิดน้ำท่วมฉับพลันการคมนาคมหยุดชะงักและแม่น้ำล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงหรือพบผู้เสียชีวิตทั้งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดว่าอิทธิพลของพายุบาวีจะทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของจีนโดยบางพื้นที่ของมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนอาจมีปริมาณฝนสะสมสูงสุดอยู่ที่250ถึง500มิลลิเมตรขณะที่ทางการจีนอพยพประชาชนเกือบ2ล้านคนในมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนกรุงปักกิ่งนครเซี่ยงไฮ้ไปยังพื้นที่ปลอดภัยนายฮอเกโรริเกสประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,333 รายในจำนวนนี้315รายยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ส่วนยอดผู้บาดเจ็บอยู่ที่ราว 16,700 รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัยอีกกว่า 17,000 คนทั้งนี้รัฐบาลเวเนซุเอลาประมาณการเบื้องต้นว่าจำเป็นต้องหาที่อยู่อาศัยประมาณ 25,000 หลังสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเริ่มดำเนินการจัดสรรที่ดินมากกว่า40แปลงรวมพื้นที่ราว 584,000 ตารางเมตรในเมืองโอสมาและชูสปาแล้วสำหรับดำเนินโครงการสร้างที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ขณะที่นางเดลซี่โรซิเกตประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเรียกร้องให้นานาชาติยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปลดอายัดทรัพย์สินของเวเนซุเอลาเพื่อสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูประเทศเวเนซุเอลาต่อไปแล้วฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายอังกฤษพบนอร์เวย์เกมนี้ ทัพไวกิ้งขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0จากอันเดรียสเชลเดรุปในนาทีที่36จากนั้น10นาทีต่อมาจูดเบลลิงแฮมยิงตีเสมอ1ประตูต่อ1ให้อังกฤษและจบ90นาทีด้วยสกอร์นี้ทำให้เกมต้องเข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษและเป็นจูดคนเดิมยิงพาอังกฤษแซงนำ2ประตูต่อ1และกลายเป็นประตูชัยในเกมนี้ส่วนอีกคู่อาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบสวิตเซอร์แลนด์เริ่มเกมมาแค่10นาทีทัพฟ้าขาวออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์จากนั้นในนาทีที่67แดนเอนดอยยิงตีเสมอให้สวิตเซอร์แลนด์ไล่ตามมาเป็น1ประตูต่อ1และจบ90นาทีด้วยสกอร์นี้ทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีและเป็นอาร์เจนตินามารัว2ประตูจากฮูเลียนอัลวาเรสในนาทีที่112และลาวตาโรมาติเนสในนาทีที่120จบเกมอาร์เจนตินาชนะ3ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนัดต่อไปรอบรองชนะเลิศฝรั่งเศสพบสเปนในวันที่15กรกฎาคมและอังกฤษพบอาร์เจนตินาในวันที่16กรกฎาคมทั้ง2คู่แข่งขันเวลา 2:00 น.สโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดทีมดังจากศึกไทยลีกเปิดตัววิลเลียนพ็อปกองหน้าชาวบราซิลจากเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับพ็อปย้ายมาค้าแข่งในประเทศไทยเป็นครั้งแรกกับเมืองทองยูไนเต็ดในฤดูกาล 2021-2022 ลงสนามให้เมืองทอง108นัดทำได้63ประตูกับ18แอสซิสต์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติบราซิล 3-0 เซต 25-15 25-16 และ 25-17 ทีมไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้8นัดมี12แต้มอยู่อันดับ14การันตีไม่ตกชั้นในชั้นลีกแน่นอนแล้วส่วนบราซิลทำผลงานชนะ9แพ้2มี26แต้มอยู่อันดับ2หลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมได้ทำตามเป้าหมายที่วางไว้แล้วซึ่งเกมกับบราซิลเป็นเกมที่ยากแต่นักกีฬาไทยทุกคนทำผลงานได้เต็มที่ในทุกจังหวะและทุกคะแนนรวมถึงบราซิลเองก็ทำเต็มที่แม้จะมีการพักตัวผู้เล่นหลักบางคนก็ตาม
4: ในเรื่องของเป้าหมายที่เราตั้งหวังเอาไว้เราก็ทำสำเร็จแล้วคงจะไม่พูดไม่ได้ก็คือทีมบราซิลก็เขาก็เล่นด้วยสปิริตอย่างเต็มที่กับเรานะครับถึงแม้ว่าผู้เล่นบางคนเขาก็จะมีการพักตัวผู้เล่นแต่ว่าเขาก็เล่น 100% ซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยในการที่จะชนะเขาในแต่ละลูกก็ต้องชื่นชมทีมบราซิลก็ยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากนะเราต้องเรียนรู้ในเทคนิคการเล่นของเขาให้พอสมควรเลยนะครับคงไม่หยุดแค่นี้
3: นอกจากนี้จากชัยชนะดังกล่าวทำให้ทีมลูกยางสาวไทยได้คะแนนสะสมอันดับโลก 19.39 คะแนนขยับขึ้นจากอันดับ22ขึ้นมารั้งอันดับ17ของโลกสำหรับแมตช์ต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับตุรกีอันดับ3ของโลกในวันนี้เวลา 13:30 นาทีศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลินดานอสโควานักหวดมือ9ของรายการจากเช็กเอาชนะคาโรลินามูโควานักหวดสาวเพื่อนร่วมชาติมือ10ของรายการ 2-1 เซต 6-2 5-7 และ 6-3 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกของเธออีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการHall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศมนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะแมรี่สโตยาน่านักหวดเจ้าถิ่นมือวางอันดับ4ของรายการ 2-1 เซต 3-6 6-2 และ 7-5 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทาเทียนามาเรียมือวางอันดับ2จากเยอรมนีต่อไปกอล์ฟเอวิยองแชมเปี้ยนชิพที่สนามเอวิยองรีสอร์ทกอล์ฟพา71ประเทศฝรั่งเศสหลังจบรอบ3โปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมืออันดับ2โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา67จากการทำ7เบอร์ดี้และเสียไป1โบกี้กับ1ดับเบิลโบกี้สกอร์รวม10อันเดอร์พา203รั้งอันดับ6ร่วมส่วนผู้นำเป็นของระยูแฮรันโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่ทำไปแล้ว19อันเดอร์พา194ตัวทิ้งอากิอิวาอิโปรสาวญี่ปุ่นที่ตามมาเป็นอันดับ2 3สโตรก บาสเกตบอลเยาวชนจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB League 2026รุ่นอายุ 10-11 ปีรอบเพลย์ออฟเกมที่3ในสายแรก Electric Eagle ลงสนามพบกับ Iron Dragon หลังจากที่เสมอกันมา 1-1 เกมโดยในเกมตัดสินนี้ Electric Eagle เอาชนะไปด้วยสกอร์ 75-50 ปิดซีรีส์ไปได้ด้วยชัยชนะ 2-1 เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่อีกสายระหว่าง Midnight Bombas และ Shadow Shark หลังจากที่เสมอกันมา 1-1 เกมโดยในเกมตัดสินนี้ Midnight Bombas เฉือนเอาชนะไปได้ 37-34 ปิดซีรีส์ด้วยชัยชนะ 2-1 เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกันสำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันวันที่12 18และ19กรกฎาคมและยังคงแข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมสามารถรับชมได้ทางอมรินออนไลน์และช่อง YouTube Junior Baller League Thailand การแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ประเภททีมหญิง Queen's Showdown ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามในรอบรองชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 5หรือ3ใน5เกมผลปรากฏว่า E-Arena ตัวแทนจากไทยเอาชนะ One Star Esport ตัวแทนจากเวียดนามขาดลอย 3-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบแกนไฟนอลได้สำเร็จส่วน One Star Esportต้องมาแย่งตั๋วรอบแกนไฟนอลกับไส้ง่อนแฟนทอมจากเวียดนามผลปรากฏว่า One Star Esport ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพลิกกลับมาชนะ 3-2 เกมผ่านเข้าสู่รอบแกนไฟนอลได้สำเร็จทั้งนี้สำหรับรอบแกนไฟนอลจะแข่งขันในระบบ Best of 7หรือ4ใน7เกมโดยจะแข่งขันในวันที่19กรกฎาคมนี้ภูริพัฒน์สอนการรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องลายน้ำทองเครื่องลายน้ำทองเป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีซึ่งพัฒนาต่อจากเครื่องเบญจรงค์คือใช้สีทองถมเป็นพื้นของเครื่องเบญจรงค์หรือแต้มสีทองระหว่างสีเบญจรงค์หรือใช้สีทองตัดเส้นลายจึงเป็นที่มาของชื่อเครื่องลายน้ำทองเครื่องกระเบื้องลายน้ำทองมีกำเนิดในจีนสมัยต้นราชวงศ์ชิงญี่ปุ่นรับเทคโนโลยีไปและพัฒนาได้ดีส่วนสยามนั้นใช้วิธีสั่งผลิตแล้วนำเข้ามาในราชสำนักส่วนใหญ่ผลิตจากจีนโดยมีช่างสยามช่วยเขียนลายหรือกำกับลวดลายและสีสันแต่ก็มีบางส่วนผลิตจากญี่ปุ่นเครื่องลายน้ำทองเป็นเครื่องกระเบื้องที่สงวนใช้แต่ในราชสำนักนิยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร
5: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง อันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงบาวีบริเวณมณฑลเจียงซีประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดิเปรสชันตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.15 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง 1.5 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติโดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดโทร024240004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครและภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศหรือสอบถามได้ที่022639600-99ต่อ1150สำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับสรรหาและดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.โดยผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มสรรหางานสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติเชิญชวนภาครัฐเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569โดยส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบ kulleab@gmsil.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข0846851002และ0956693301ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินท่านผู้ฟังครับโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปในดินในน้ำนาข้าวท้องไร่แปลงผักสวนยางและบ่อน้ำเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มีความคงทนในสิ่งแวดล้อมโดยเชื้อนั้นจะเข้าสู่ร่างกายได้จากการสัมผัสน้ำหรือดินรวมไปถึงการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อและการสูดหายใจเอาฝุ่นจากดินที่มีเชื้อเจือปนอยู่เข้าไปซึ่งหลังจากการติดเชื้อ 1-21 วันมักพบอาการป่วยและในผู้ป่วยบางรายอาจจะมีระยะฟักตัวของเชื้อนานเป็นปีได้ขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่ได้รับและภูมิต้านทานของผู้ป่วยแต่ละคนครับสำหรับอาการของโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินนี้ไม่มีลักษณะเฉพาะโดยจะมีความคล้ายกับโรคติดเชื้ออื่นเช่นมีไข้สูงหายใจหอบเหนื่อยไอเรื้อรังอาจมีฝีที่ผิวหนังปวดท้องปวดข้อปวดกระดูกบางรายพบอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยซึ่งส่วนใหญ่อาการของผู้ป่วยมักจะเริ่มต้นจากอาการไข้ซึ่งมีความใกล้เคียงกับโรคติดเชื้ออื่นๆส่งผลให้การวินิจฉัยในระยะแรกนั้นทำได้ยากจึงมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยการเพาะเชื้อเพื่อยืนยันผลอย่างไรก็ตามโรคนี้สามารถป้องกันได้โดย 1. หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทหรือถุงพลาสติกหุ้มเท้าเพื่อไม่ให้เท้าสัมผัสน้ำโดยตรงกรณีมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสดินและน้ำจนกว่าแผลจะแห้งสนิท 2. รักษาความสะอาดของร่างกายด้วยการล้างมือและล้างเท้าด้วยน้ำสบู่บ่อยๆและอาบน้ำทันทีหลังจากลุยน้ำ 3. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกดื่มน้ำในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานหรือน้ำต้มสุกทุกครั้ง 4. หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายหรืออยู่ท่ามกลางสายฝน 5. หากมีอาการไข้สูงต่อเนื่อง2วันร่วมกับมีประวัติการสัมผัสดินและน้ำให้รีบพบแพทย์ทันทีแม้ว่าโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินนี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนทั่วไปแต่มีความรุนแรงในกลุ่มผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานซึ่งข้อมูลทางระบาดวิทยาระบุว่าประมาณ90%ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานร่วมด้วยนอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรและผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังยังจัดเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากโรคนี้มักมีการระบาดตามฤดูกาลโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังทั้งนี้ประเด็นสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการรักษาคือการมารับการรักษาและวินิจฉัยที่ล่าช้าจึงขอเน้นย้ำให้กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปหากมีอาการป่วยให้รีบไปรับการรักษาและแจ้งประวัติการสัมผัสดินและน้ำต่อบุคลากรทางการแพทย์เ เพื่อให้การรักษานั้นเป็นไปอย่างทันท่วงทีและลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพครับจบบทความประจำวันเรื่องโรคเมลีออยโดซิสหรือโรคไข้ดินเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลย์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
10: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความหูกู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวทลำพูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปืนบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ป่าม่วน

มรดกล้านนา95ป่าม่วนสวทลปูน FM 95 MHz ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานติดตามรับฟังได้กู้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงตั้งสวทลปูน FM 95สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันเหตุถนนทรุดในพื้นที่วงเวียนใหญ่เริ่มหยุดนิ่งแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันเหตุถนนทรุดในพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินวงเวียนใหญ่เริ่มหยุดนิ่งแล้วพร้อมเร่งฉีดปูนซีเมนต์เหลวและสารเคมีอุดโพรงคุมเข้มป้องกันการทรุดเพิ่ม
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าหลังเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ถนนทรุดตัวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงวงเวียนใหญ่ว่าจากการประเมินในวันนี้พบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งแล้วไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมขณะเดียวกันภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นรวมทั้งมีทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วยติดตั้งระบบเซ็นเซอร์รอบตัวอาคารเพื่อสังเกตพฤติกรรมของโครงสร้างตลอดเวลาพร้อมกันนี้ยังดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได้และมีทีมเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุเครนหักแยกเจริญเมืองและถนนทรุดวงเวียนใหญ่กำชับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเครนหักณโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแยกเจริญเมืองเขตปทุมวันซึ่งเกิดจากกระแสลมแรงเมื่อวานนี้โดยชิ้นส่วนพาดอยู่บนตัวอาคารและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทางนี้ได้สั่งการให้ทยอยตัดชิ้นส่วนและเคลื่อนย้ายน้ำหนักถ่วงออกภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการปิดการจราจรเฉพาะส่วนที่จำเป็นในระหว่างการรื้อถอนจากนั้นได้เดินทางไปเพื่อติดตามสถานการณ์ดินทรุดตัวบริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ยังคงตัวไม่พบรอยแตกร้าวหรือการทรุดตัวเพิ่มเติมและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเหลือประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ดยมีการติดตั้งกล้องมอนิเตอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดความเอียงของอาคารซึ่งผลการตรวจสอบยังคงปกติชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รัฐบาลมาเลเซียปรับปรุงมาตรการจูงใจเพื่อขยายการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงกรอบมาตรการจูงใจเพื่อเร่งการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศซึ่งรวมถึงมาตรการส่งเสริมการขยายเครือข่ายสถานีชาร์จและสนับสนุนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในวงกว้างยิ่งขึ้นนายซิมซิซินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมของมาเลเซียระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียตั้งเป้าติดตั้งสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า 30,000 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2573 และกำลังหารือกับเทนากานาซีออนอลรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าของมาเลเซียในการสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อรองรับเครื่องชาร์จเร็วกระแสตรงนอกจากนี้ยังกำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชนพร้อมเน้นย้ำว่ายานยนต์ไฟฟ้ายังคงเป็นเทคโนโลยีใหม่รัฐบาลจำเป็นต้องปรับมาตรการรองรับและนโยบายส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบอกว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่ปะได้หาทางออกมาเจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน

0: พระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมและมัธยมต้นที่โรงเรียนราชินีจากนั้นทรงศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดาทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรที่ประสบความทุกข์ยากโดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ทรงร่วมกับพระมารดาจัดทำโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากขึ้นเมื่อปี2538เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยต่างๆอย่างครบวงจรตั้งแต่การช่วยเหลือในเบื้องต้นจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยใหมีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาที่สอดคล้องสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในฐานะองค์ประธานมูลนิธิประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์ที่ดำเนินงานช่วยเหลือราษฎร5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแหล่งมรดกโลกและเป็นป่าต้นน้ำสำคัญที่อยู่ติดชายแดนและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ที่ดำเนินงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยร่วมกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาช้างป่าตามธรรมชาติบุกรุกหากินในพื้นที่การเกษตรของราษฎรและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักสิทธิมนุษยชนและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลในเรือนจำในฐานะนักกฎหมายทรงได้รับแต่งตั้งเป็นอัยการประจำหน่วยงานด้านกฎหมายในประเทศทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และเด็กที่เกิดในระหว่างมารดาถูกคุมขังทรงจัดตั้งกองทุนและมูลนิธิด้านกฎหมายและการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีขึ้นหลายโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษการดำเนินงานของมูลนิธิและโครงการในพระราชดำริต่างๆส่งผลให้ผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาสได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นอกจากนี้ยังทรงมีบทบาทสำคัญในการจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่ต่อสหประชาชาติเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากนี้สหประชาชาติได้ทูลเกล้าถวายรางวัลเกียรติยศสูงสุดและกราบทูลเชิญให้เป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันได้แบ่งเบาพระราชภาระเป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมทรงวางพระองค์ได้อย่างเหมาะสมในทุกโอกาสจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของเหล่าประสบกรณิกรทั่วหน้า
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทั้งด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้

ลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรี ขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนสายธารพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยาคุลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับภาคีเครือข่ายออกแบบกรอบธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรม AI เพื่อยกระดับการศึกษาไทยสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับภาคีเครือข่ายออกแบบกรอบธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรม AI ยกระดับการศึกษาไทยควบคู่การคุมความเสี่ยงรอบด้านเพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ปลอดภัยนายชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA เปิดเผยว่า EDDA ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในระดับประเทศและระดับสากลได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.องค์การยูนิเซฟประเทศไทยและคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการประชุมระดมสมอง AI Governance and Ethical Standards for Thai Education Focus Group เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมออกแบบกรอบธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรม AI ที่สอดคล้องกับบริบทของระบบการศึกษาไทยและสามารถนำไปใช้ได้จริงได้อย่างปลอดภัยเป็นธรรมโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนซึ่งปัจจุบัน AI กำลังก้าวขึ้นมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการศึกษาไทยอย่างไรก็ตามการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กันไปด้วยสำหรับข้อเสนอแนะและมุมมองสะท้อนความคิดเห็นจากภาคปฏิบัติในเวทีนี้จะนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นต้นแบบกรอบธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์สำหรับการศึกษาไทยเพื่อเป็นเข็มทิศให้สถานศึกษาและผู้พัฒนาเทคโนโลยีนำไปปรับใช้จริงเพื่อวางรากฐานให้เด็กไทยเติบโตไปพร้อมกับ AI ได้อย่างรู้เท่าทันวิศวกรยืนยันสถานการณ์อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงทรงตัวไม่พบรอยร้าวเพิ่มคาดประเมินโครงสร้างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนได้ภายใน1สัปดาห
7: ์นายธเนศวีระสิริผู้ทรงคุณวุฒิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังติดตามความมั่นคงของอาคารและผิวถนนอย่างใกล้ชิดโดยตรวจวัดรอยแตกร้าววันละ3รอบร่วมกับใช้เซ็นเซอร์และโดรนสำรวจการทรุดตัวของพื้นดินซึ่งผลการตรวจล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวใหม่และรอยเดิมไม่ขยายตัว ค่าการตรวจวัดยังอยู่ระดับคงที่สะท้อนว่าโครงสร้างยังมีความมั่นคงขณะที่ผู้รับจ้างได้รื้อสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและสามารถปิดกั้นน้ำที่ไหลเข้าสู่อุโมงค์ได้ทั้งหมดพร้อมกันนี้จะเร่งแก้ไขสาเหตุของปัญหาและประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนโดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจับมือภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงการตลาดผ่านการถ่ายทอดสดผลักดันทุเรียนคุณภาพสู่ตลาดจีนพร้อมยกระดับมาตรฐานผลผลิตและสร้างความเชื่อมั่นให้ทุเรียนสุราษฎร์ธานีในตลาดต่างประเทศ
8: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าผลักดันทุเรียนคุณภาพของจังหวัดสู่ตลาดต่างประเทศโดยร่วมหารือกับบริษัทสรภพโกลบอลจำกัดผู้แทนหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการโรงรวบรวมทุเรียนเพื่อคัดสรรผลผลิตคุณภาพจากแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรองรับการส่งออกไปยังประเทศจีนซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้จะเชื่อมโยงการจำหน่ายผ่านการถ่ายทอดสดบนเครือข่ายร้านค้าชั้นนำในประเทศจีนจำนวน10ร้านค้าซึ่งเป็นช่องทางการตลาดที่ได้รับความนิยมมีความต้องการทุเรียนคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้ากระจายผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทสรภพโกลบอลจำกัดกับสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทุเรียนของจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและส่งเสริมการส่งออกทุเรียนคุณภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนรฤชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าว
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 เมกะเฮิรตซ์

วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลปูน FM 95 MHz นะครับวันนี้ป้ากันครับกับรายการลำพูนสตอรี่วันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับก็มีเรื่องราวสาระต่างๆมาอุ้มเสียงเพลงเพราะๆนะครับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันยามบ่ายจะนี่เนาะ 15:00 นถึง 16:00 นวันหยุดสุดสัปดาห์จะนี่นะครับฟังเพลงกันเยอะๆสลับกับสาระสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการวันนี้ก็เตรียมมาให้คุณผู้ฟังหลากหลายเรื่องราวนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะครับการเดินทางการท่องเที่ยวรวมถึงบุญนะเอาบุญมาฝากเนาะกิจกรรมนั่งรถไฟไปทำบุญวันนี้ก็นำมาอุ้มเอ่ยคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันเอาละครับทักทายกันพอสมควรแล้วเนาะวันติดจะนี่ฟังเพลงกันนักๆเนอะคุณผู้ฟังครับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike ครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นในวันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับที่สำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับ Mobile Stroke Unit 1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงขุนตาลตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 นและกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นครับ

กลับมาพากันในช่วงนี้ครับมีกิจกรรมดีๆและก็ได้บุญมาฝากคุณผู้ฟังตัวนั่นก็คือกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นะครับทางชมรมอิ่มบุญละปูนวัดมหาวันลำพูนและกลุ่มสะพานบุญละปูนเพิ่นก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะครับเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสเข้าวัดทำบุญและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับก็นับเป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวในไทยนี่นะใจรถไฟเป็นสื่อกลางเนาะนำปลาผู้คนนักท่องเที่ยวคนละปูนพุทธศาสนิกชนเนาะไปทำบุญตัวกันนะครับแล้วก็หลายท่านก็เกิดสนใจที่จะไปทำบุญนะครับก็ไปกันได้เนาะไปร่วมกันถวายเทียนพรรษามหามงคลไปถวายชุดมหาสังฆทานนะครับพร้อมด้วยต้นเงินจตุปัจจัยทายทานประจำปี2569ณวัดดอยณวัดดอยขุนตานตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆเนาะเพราะฉะนั้นมาช่วยกันดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนาที่คนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไปเน้อคุณผู้ฟังครับในการนี้นะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนักท่องเที่ยวต่างๆก็ขึ้นรถไฟไปทำบุญด้วยกันนะครับครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่17แล้วจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะครับจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมก็ได้อู้ไปตะกี้แล้วแต่ขอเสริมแฮมน้อยนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆเนาะตีเปิดปลูกฝังประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมดีๆงามเพื่อแก่น้องๆเด็กๆและเยาวชนตีเข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับจะได้สัมผัสวิถีชีวิตการเดินทางบนรถไฟนะครับผ่านสะพานประวัติศาสตร์สะพานขาวทาชมพูและยังไปเยี่ยมชมอุโมงค์ขุนตาลนะครับซึ่งก็เป็นคุณตะเป็นอุโมงค์นะรถไฟตียาวที่สุดในประเทศไทยไปสัมผัสชีวิตนะวิถีชีวิตของคนขับรถไฟในชุมชนเล็กๆนะติดตั้งอยู่กลางหุบเขาบ้านขุนตาล นะครับก็หวังยังยิ่งนะครับพี่น้องประชาชนก็จะไปทำบุญด้วยกันไปร่วมทำบุญด้วยกันเน้อเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2569นี่วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569มาพร้อมกันที่สถานีรถไฟละปูนะลงทะเบียนเวลา 6:00 นเจ้านะครับหลังจากนั้นรถไฟก็จะออกเดินทางนะด้วยขบวนที่102มุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟขุนตาล นะครับ7โมงไป7โมงไปสัก30อ่ะเนาะ7โมงกึ่งก็จะเดินทางถึงสถานีรถไฟขุนตาลละนะครับก็ไปรวมกันแต่งดาต้นเงินแล้วก็เครื่องไทยทานนะหลังจากนั้น8โมงนะครับก็รวมกันสมาทานต้นเทียนพรรษาต้นเงินแล้วก็เครื่องไทยทานเนาะติอนำไปถวายนะครับ8โมงกึ่งนี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็จะกล่าวทักทายคณะศรัทธาประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินเท้าขึ้นไปยังวัดดอยขุนตาล นะครับหลังจากนั้น 9:19 น.เลิกงามยามดีก็จะเป็นเรื่องของพิธีสงฆ์ล่ะนะพอพิธีสงฆ์เสร็จปุ๊บนะพิธีต่างๆเสร็จปุ๊บก็จะมีการฟ้อนมีกลุ่มช่างฟ้อนจิตอาสามาฟ้อนรำถวายมือนะเพื่อเป็นการสักการะบูชาเจ้าพ่อขุนตาลนะครับก็หลังจากนั้นเขาก็รวมกันสักการะเนาะแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัย10โมงนะครับพร้อมกันที่หน้าสถานีรถไฟขุนตาลเนาะเพื่อรอเดินทางกลับนะแล้วก็หลังจากนั้นรถไฟก็จะมาเวลา10โมง20นาทีนะครับก็กลับละปูนเฮาด้วยขบวนตี51นะก็จะมุ่งหน้ามาตีสถานีรถไฟละปูนนะครับหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันโดยสวัสดิภาพนะครับก็เป็นทริปดีๆนะครับที่เฮาจะป้ากันแน่นอนดีเจโอมดีเจน้องอั้นนะครับถ้ามีโอกาสก็จะไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับตีวัดดอยขุนตาล นะครับไปร่วมกิจกรรมดีๆเนาะได้แอวตวยได้บุญตวยนะปีหนึ่งมีเตียเดียวนะไปด้วยกันครับวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับมาอู้ถึงในเรื่องของการบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะกันดีกว่าครับคุณผู้ฟังครับเนื่องในโอกาสมหามงคลนะวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์นะครับพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในวันที่28กรกฎาคม2569จังหวัดลำพูนก็ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนรวมถึงโรงพยาบาลลำพูนนะครับก็ขอเชิญชวนประสงค์นิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงออกความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยด้วยการรวมกิจกรรมบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะนะครับเพื่อส่งต่อความหวังและชีวิตใหม่ให้แก่เพื่อนมนุษย์อันเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลนะครับก็จะมีขึ้นนะจัดขึ้นวันที่18กรกฎาคมนะวันอังคารเนาะ10โมงเจ้าถึง3โมงแรงหรือว่า10นาฬิกาถึง15นาฬิกาณจันทร์1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ละปูนนะครับโลหิตกาอวัยวะกาแล้วก็ดวงตาเนาะก็ถือเป็นทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีค่าที่สุดเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งบ่สามารถผลิตขึ้นเองนะในทุกวันนี้ก็ยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่รอคอยโอกาสในการรักษาไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่และผู้ป่วยโรคเฉพาะทางการบริจาคในครั้งนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีการเสียสละนะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดการทำความดีเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรและประเทศชาตินะครับคุณผู้ฟังและเพื่อนะครับให้การบริจาคโลหิตมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะก็ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเนาะเตรียมตัวก่อนจะไปบริจาคโลหิตนะบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย5ชั่วโมงก่อนวันบริจาคนะครับรับประทานอาหารมื้อละงดเรียบร้อยนะงดอาหารไขมันสูงและดื่มน้ำสะอาด 3-4 แก้วก่อนรับบริจาค30นาทีในเรื่องของสุขภาพต้องบ่มีอาการเจ็บป่วยนะบ่ได้รับประทานยาปฏิชีวนะหรือว่ายาแก้ปวดในช่วง 3-7 วันที่ผ่านมานะครับงดพฤติกรรมเสี่ยงก่อนมาบริจาคนะบ่จะเป็นในเรื่องของงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์24ชั่วโมงงดสูบบุหรี่1ชั่วโมงทั้งก่อนและหลังบริจาคนะครับเอกสารก็เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนคือพร้อมนะครับเพื่อใช้ในการลงทะเบียนนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่านะครับถ้าพี่น้องประชาชนที่พลาดโอกาสในกิจกรรมพิเศษครั้งนี้นะแต่ก็สามารถมาเป็นผู้ฮือได้นะครับทุกวันนะณห้องรับบริจาคโลหิตตึกผู้ป่วยนอกนะ OPD ชั้น2โรงพยาบาลลำพูนนะครับเพิ่นก็จะเปิดให้บริการทุกวันบ่เว้นวันหยุดราชการนะเพื่อช่วยขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของจังหวัดลำพูนคือมีความมั่นคงและพร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยในทุกสถานการณ์นะครับมาร่วมกันสร้างพลังแห่งความดีครับคุณผู้ฟังส่งต่อความรักเติมเต็มโลหิตคือคลังเลือดจังหวัดลำพูนเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนี้โดยพร้อมเพรียงกันเน้อ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการลำพูนสตอรี่วันนี้แล้วล่ะครับสาระต่างๆเสียงเพลงต่างๆนะที่เปิดคุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากติฟังเพลงฟังข่าวสารเบาๆแล้วช่วงต่อไปนะครับ16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็จะมีสาระดีๆนะครับอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวของเฮานะครับหลายท่านคิดว่าโอ้ผมมีเพลงอีน้องบ่ได้นะครับมูฟังครับความรู้รุ่นล้วนเลยเฮาบ่ฮู้ว่าเฮาจะได้ใจมาใดนะในเรื่องเกี่ยวกับคดีต่างๆนะครับทางรายการเนาะตั้งแต่สวทส่วนกลางนี่16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับเพิ่นก็จะมีเคสสตัดดี้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเนาะนะครับบ่จะเป็นตีดินกันคดีพิพาทต่างๆนะครับเพิ่นก็จะมาฮึไกลหลายนะครับไขข้อข้องใจบางส่วนนะครับที่เฮาจะได้รับทราบหลายอย่างที่เฮาบ่ฮู้นะครับบ่จะเป็นเรื่องของการกู้ในเรื่องของตีดินลดล้าทวงหนี้ทวงสินนะครับมรดกนะเดี๋ยวไปติดตามกันได้นะ16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับจากทางสบท.กรุงเทพมหานครแต่เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาครับก็พลาดบ่ได้เช่นกันนะครับทางทีมงานทนายนะสภาทนายความจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเคสเกี่ยวกับอะไรนะมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับใครฮู้หรือว่ามีเรื่องที่อยากจะถามนะครับก็ติดตามได้ผ่านทางเพจสวทลำพูน FM 95นะ Facebook นะง่ายดีนะครับเปิ้นก็จะมีการไลฟ์สดเนาะคุณผู้ฟังอยากให้ฮู้เกี่ยวกับอันหยังแชทไปเลยแชทไปใต้โพสต์นั้นสอบถามพี่ทนายเปิ้นถ้าเปิ้นเห็นเนาะถ้าเปิ้นได้อ่านนะครับทีมงานของเฮาก็จะมอนิเตอร์นะว่าถ้ามีคำถามจากทางบ้านมาก็จะถามผ่านรายการเนาะคุณผู้ฟังก็จะได้คำตอบแบบสดๆเรียลไทม์เลยในสิ่งที่อยากจะรู้อยากจะทราบหรือว่าถ้าเกิดตกหล่นจะได้นะครับก็โทรเข้ามาอู้กันได้เนาะ053นะครับ525 565566นี่เนาะนะมาอู้มาเอ่ยผูกก็ได้ฝากดีเจไว้เนาะดีเจโอมก็อย่าสอบถามทนายแววก้าหรือว่าปีทีมปีทนายต่างๆนะครับมาฮือความรู้จะได้มาตอบคุณผู้ฟังได้รับฟังฮือหายคล่องใจนะก็เป็นเรื่องราวดีๆสาระล้วนๆความรู้ล้วนๆเลยเรื่องใกล้ตัวของเฮานะครับเฮาบ่ฮู้เนาะว่าอนาคตข้างหน้านะครับคณะนี้สมมุติว่าอายุ40เนาะอายุ50อายุ60เฮาจะเจอกับเรื่องราวเกี่ยวกับอันหยังเฮานี่จิป่นนะครับบางครั้งก็ต้องมีในเรื่องของกรณีพิพาทนะครับเพราะฉะนั้นเฮารู้ไว้นะครับบ่เสียหายเลยความรู้ล้วนๆนะครับเปิดไปฟังไปเดินทางไปแยกกับเขาไปเพลินนะครับเพลินมาแนมได้ความรู้แน่นๆเลยเพราะฉะนั้นพลาดบ่ได้เลยนะครับตั้งแต่ช่วง16นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกานอกกับทางรายการของ FM 95เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เอาละครับวันนี้รายการลำพูนสตอรี่โดยผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพร้อมเสียงเพลงเพราะๆฟังกันนั่งๆนะครับวันอาทิตย์จะนี่เนาะเดี๋ยวเรากลับมาปะกันใหม่นะครับกับรายการลำพูนสตอรี่เสาร์ติดหน้านะครับก็จะมีดีเจต่างๆหมุนเวียนมาปะมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นดีเจน้องอ้อยดีเจน้องอั้นนะครับดีเจน้องโอมก็จะสลับมาอู้มาคุยกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันโฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีปรากฏคลิปทหารไทยและกัมพูชาที่บ้านท่าเส้นจังหวัดตราดเป็นเพียงการอธิบายให้ทหารกัมพูชาเข้าใจถึงการเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: โฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีปรากฏคลิปทหารไทยและกัมพูชาที่บ้านท่าเส้นจังหวัดตราดเป็นเพียงการอธิบายให้ทหารกัมพูชาเข้าใจถึงการเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามไม่ลุกลามเป็นการกระทบกระทั่งตามที่มีการเสนอข่าว
7: พลเรือตรีปารารัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำร่างอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างกำลังทหารไทยและกัมพูชาโดยชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทบกระทั่งหรือการเผชิญหน้าที่รุนแรงแต่เป็นเพียงการสอบถามและแสดงความไม่พอใจของกำลังทหารฝ่ายกัมพูชาภายหลังที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเข้าดำเนินการเสริมความมั่นคงของแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรการรักษาความมั่นคงเดิมโดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยพร้อมยืนยันว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดไม่มีการปรับแนวการวางกำลังไม่มีการขยายแนววางกำลังและไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มระดับความตึงเครียดโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้นยึดหลักสันติวิธีและความชอบธรรมเป็นสำคัญปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องควบคู่กันขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งดำเนินการครบถ้วนเกือบทุกแห่งแล้วนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจังหวัดนราธิวาสยังคงบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงครอบคลุม9ประเด็นสำคัญตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านยาเสพติดมีการดำเนินการต่อผู้เสพแล้วกว่า 2,000 คนส่วนการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดำเนินการครบถ้วนเกือบทุกแห่งแล้วขณะนี้ยังเหลือหมู่บ้านและชุมชนทั่วไปอีกประมาณ85แห่งที่ต้องเร่งส่งข้อมูลให้จังหวัดพิจารณารับรองให้ครบถ้วนพร้อมกำชับทุกพื้นที่อย่าผ่อนความเข้มข้นในการดำเนินงานหากยังพบรายชื่อผู้เสพหรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ตรวจสอบข้อมูลร่วมกันหากเลิกพฤติกรรมหรือย้ายออกนอกพื้นที่ ให้ฝ่ายปกครองตำรวจและผู้นำท้องที่ร่วมรับรองข้อมูลส่วนผู้เสพให้เร่งนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทั้งนี้เพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนสำนักงานประมงจังหวัดตรังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลระบบนิเวศ
8: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานประมงจังหวัดตรังลงพื้นที่ติดตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงกิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าครองชีพของประชาชนประจำปีงบประมาณ2569ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องโดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของกรมประมงที่มุ่งเน้นเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนทั่วประเทศเพื่อสร้างอาหารเพิ่มรายได้และลดค่าครองชีพของประชาชนโดยสนับสนุนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลระบบนิเวศส่งเสริมให้ชุมชนดูแลรักษาแหล่งน้ำและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพื่อให้ชาวประมงท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการลดรายจ่ายค่าอาหารและทรัพยากรประมงมีความอุดมสมบูรณ์ในระยะยาวยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับนี่คือรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ผมตะวันเขียววิจิตรครับรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมกับทนายความรูปหล่อของเรานี่ฮะคุณธนวินทร์ศรีพรครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
1: สวัสดีครับนานๆผมจะมีแขกมาเป็นคู่ในการจัดรายการสักทีหนึ่งนะฮะ
2: ครับ
1: แบบเจอกันแบบนี้มันคุยกันสนุกกว่า
2: สนุกกว่าเยอะ
1: สนุกกว่า
2: แล้วก็ได้อรรถรสกว่าเยอะ
1: ใช่ใช่นะมีอะไรที่มันเหตุเฉพาะหน้าถามกันตรงๆถามกันหน้าไมค์ตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกันครับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ผมย้ำให้ก่อนนะฮะ022769717แล้วก็022769721นะครับท่านสามารถที่จะฟังแล้วก็ชมรายการได้หลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น FM 92.5 MHz ครับ AM 891 kHz นะครับถ้าจะชมภาพไปด้วยฟังเสียงไปด้วยนะฮะ Facebook Live ตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะฮะสามารถที่จะรับชมได้ทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนอกจาก Facebook เรามี YouTube ด้วย
2: ครับ
1: นะฮะคุณตั้มนะครับเรายังมี YouTube ด้วยสามารถที่จะรับชมทาง YouTube ได้ด้วยเช่นกันนะครับ สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ต่างๆเข้ามาได้นะครับรวมถึงถ้าใครจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษานะครับ022769717แล้วก็022769721แล้วยังมีสายด่วนด้วยนะครับ0817159551-3
2: ครับ
1: นะนี่ก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่กริ้งกร้างพูดคุยกันมาได้เลยนะครับอีกช่องทางนึงนะครับอันนี้อาจจะอยู่ต่างจังหวัดไกลๆหน่อยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ยังเขียนจดหมายยังเขียนไปรษณียบัตรมาม ีนะ
2: ม
1: ีเยอะมีเยอะด้วยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะส่งถึงคุณอนุมาเลยคุณอนุมาเกษตรผู้ช่วยหน่อยเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่ะจากหน้าซองได้มาถึงรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นี่ก็คือช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเราทั้งหมดแล้วก็รวมถึงช่องทางการรับชมรับฟังทั้งหมดเลยนะฮะจริงๆรู้สึกว่า AM เนี่ยยังมีอีกหลายคลื่นนะเห็นก็มีการเชื่อมสัญญาณของเราไปทั่วประเทศเหมือนกัน
2: ครับ
1: อืมนะฮะวันนี้คุณตั้มเดินทางมาเป็นไงฮะสภาพ
2: ก็เจอฝนนิดนึงอะครับปล่อยมานิดนึง
1: จริงๆมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วเนาะตั้งแต่ช่วงบ่ายมาปล่อยมาบ้านผมอยู่แถวดอนเมืองก็
2: ตก
1: จริงๆครึ้มมาแต่เช้าแต่มาตกช่วงกลางวันถึงบ่ายเป็นต้นไปนะอันนี้ก็ใครที่จะออกไปไหนมาไหนดูแลสุขภาพดูแลเรื่องถนนหนทางด้วยนะครับบางทีตกหนักขึ้นมานี่เจอเขาเรียกน้ำท่วมขัง
2: น้ำท่วมขัง
1: เจิงนองอยู
2: ่น้ำรอระบาย
1: รอระบายอยู
2: ่
1: รอระบายไม่พอบางทีไปรอระบายอยู่แถวจุดที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน
2: โอ้โห
1: อันนี้ระทึกนะ
2: ระทึกครับ
1: อันนี้ระทึก
2: ระทึกครับ
1: เออนะเราได้ยินได้ฟังข่าวคราวแถววงเวียนใหญ่
2: ใช่ครับ
1: นะฮะวงเวียนใหญ่ตอนนี้พี่น้องประชาชนเขาก็ติดตามฟังการรายงานของทางกทมเองกับทางสมาคมวิศวกร
2: ครับ
1: อย่างต่อเนื่องนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยดี
2: ครับพ่อก็เท่าที่ฟังดูก็ยังมีการขยับอยู
1: ่ใช่ครับ
2: ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับ
1: ดินอาจจะไม่ทรุดแล้วนะครับแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้เพราะว่าเขายังต้องไปตรวจสอบว่าชั้นใต้ดินหรือว่าอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินที่กำลังก่อสร้างอยู่รถไฟฟ้าสายสีม่วงอ่อนนะครับเขามีการทรุดตัวหรือมีการเขาเรียกว่าน้ำรั่วลงมาหลายจุดหรือเปล่า
2: ครับ
1: อันนี้น่ากลัวเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุเหมือนตอนที่3 เสน
2: ใช่
1: เป็นหลุม
2: ลึกเลย
1: เออนั่นแหละตรงนั้นน่ะดีนะฮะตรงที่เกิดเหตุล่าสุดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสถานีรถไฟฟ้า
2: ครับ
1: มันเป็นแค่อุโมงค์ไง
2: ขนาดอุโมงค์นี่ยัง คือพอไปสร้างใต้ดินนะครับมันก็กลายเป็นว่าด้านผิวดินมันก็มีบ้านเรือนมีนู่นนี่นั่นพอแล้วเกิดขยับปั๊บเนี่ยมันก็มีผลกระทบหมด
1: ใครที่มีที่ดินอยู่แถวนั้นก็ใจตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันเนาะนะ
2: ฮะใช
1: ่เออเป็นผมเนี่ยเอ๊ะคิดแล้วจะขายดีหรือเปล่านะ
2: ก็รอให้เสร็จก่อน
1: รอ
2: ให้เสร็จก่อน
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าใครที่มีที่ดินอยู่ในเส้นของรถไฟฟ้าใต้ดินหรือขนส่งสาธารณะเนี่ยมันราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะ
2: ใช่ครับแต่ตรงวงเวียนใหญ่แถวไรแถวนั้นก็จุดพีคอยู่แล้วคร
1: ับ ใช่ใช่ใช่ดังนั้นนี่แหละฮะเป็นเรื่องราวที่เราอยากจะมาพูดคุยกันเป็นประเด็นในวันนี้เลยนะเรื่องของสัญญาขายฝากที่ดินเออแค่ฟังอย่างนี้สัญญาขายฝากที่ดินเนี่ยมันคืออะไรคุณตั้ม
2: ครับคือสัญญาขายฝากเนี่ยชื่อมันบอกตรงตัวเลยนะครับว่าเป็นสัญญาขายนะครับขายที่ดินนี่แหละเพียงแต่ว่าคำว่าฝากเนี่ยก็คือเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือหมายความว่าทำสัญญาซื้อขายการจ่ายเงินกันแต่มีเงื่อนไขว่าสามารถมาไถ่ถอนคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
1: อ้าวแล้วมันจะต่างจากการจำนองที่ดินยังไง
2: การจำนองที่ดินเนี่ยก็คือการไปเป็นเหมือนกับว่าจำนองเนี่ยคือเป็นหลักประกันนะครับของวงเงินกู้นั้นๆ
1: ครับ
2: นะครับในการที่แปลว่าอะไรแปลว่ากรรมสิทธิ์มันจะไม่ถูกโอนไปเมื่อพ้นระยะเวลาแปลว่าจำนองเนี่ยจำนองผู้รับจำนองต้องฟ้องศาลเพื่อให้นำทรัพย์นั้นขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาชำระนะครับในกรณีที่มันไม่ยอดหนี้มันไม่ท่วมถ้ายอดหนี้มันท่วมก็ต้องฟ้องอยู่ดีเพื่อให้โอนทรัพย์ตัวนั้นมาให้กับผู้รับจำนองแต่ขายฝากเนี่ยขายฝากหมายความว่าถ้าพ้นระยะเวลาไปแล้วและไม่มีการมาไถ่ถอนแปลว่ากรรมสิทธิ์โอนทันทีเลย
1: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
2: ค
1: ือหมายถึงความแตกต่างก็คือท้ายสุดของการได้ถือครองที่ดินนั้น
2: ใช่ครับ
1: มาด้วยวิธีการที่ถ้าเป็นขายฝากถ้าหมดระยะเวลาตามสัญญาแล้ว คุณไม่เอาเงินมาใช้ไถ่คืน
2: ครับ
1: เจ้าของก็คือผู้รับขายฝากนั้นเลย
2: รับทันทีเลย
1: โอน
2: กรรมสิทธิ์โอนทันทีเลยอ
1: ัตโนมัติเลย
2: โอนอัตโนมัติเลย
1: ไม่ต้องไปทำสัญญาหรือไม่ต้องไป
2: ไม่ต้องฟ้องแล้ว
1: ใ
2: ช่ครับใช่ครับแค่ถือแค่เดินไปถึงแล้วจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อได้เลย
1: แต่ถ้าเป็นจำนองจะต้องไปทำเรื่องฟ้องศาล
2: ต้องฟ้องศาลเพื่อให้ขายทอดตลาด
1: ขายทอดตลาดก่อน
2: ใช่ครับต่างกัน
1: ดังนั้นเดี๋ยวก่อนนะถ้าดังนั้นการจำนองเพื่อที่จะได้มาหลังจากที่เขาอาจจะคู่สัญญาผิดสัญญาไป
2: ครับ
1: การได้มาของผู้รับจำนองก็คืออาจจะได้เป็นที่อาจจะต้องเป็นเงินสดอย่างนี้ไหม
2: จะต้องเป็นเงินสดคือมันแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือส่วนที่1เนี่ยถ้ายอดหนี้มันท่วมหมายความว่ามันพ้นท่วมไปเลยนะครับ
1: ครับ
2: แปลว่าเขาสามารถฟ้องศาลและขอให้โอนที่ดินแปลงนั้นมาสู่ผู้รับจำนองได้แต่ถ้ายอดหนี้ไม่ท่วมก็แปลว่าไงแปลว่าต้องขายทอดตลาดเท่านั้น
1: อ
2: ยู่ดีๆจะไปจดทะเบียนโอนมาเลยเนี่ย
1: ขอฉันได้เป็นกรรมสิทธิ์ของที่ดินนี้ได้ไม่ได้เลยนะ
2: ทำไม่ได้ต้องฟ้องเท่านั้นครับให้ศาลมีคำพิพากษาว่าโอเคให้ขายทอดตลาดนะหรือว่าให้โอนที่ดินแปลงนั้นสู่ผู้รับจำนอง
1: ครับในผู้ที่จะทำสัญญาขายฝากที่ดินสัญญาจำนองที่ดินอันนี้เข้าใจความแตกต่างตรงนี้แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งผู้ที่จะทำสัญญาขายฝากที่ดินได้ต้องเป็นใครกับใครบ้าง
2: ผู้ที่ทำขายฝากใช่ไหมครับเป็นใครกับเป็นใครกับใครก็ได้เลยครับเป็นอาจจะเป็นนิติบุคคลหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดาก็สามารถรับขายฝากได้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นผมอยากจะขายที่ดินแปลงนึงผมอยากใช้เงินชั่วโมงนี้แหละผมก็เลยเอามาขายฝากกับทางคุณตะวันไปจดทะเบียนกันเรียบร้อยต้องจดทะเบียนนะจดทะเบียนเรียบร้อยกำหนดระยะเวลา2ปีภายใน2ปีเนี่ยผมก็มีหน้าที่แค่ต้องไถ่ถอนตามกำหนดระยะเวลาหรือชำระดอกเบี้ยตามกำหนดระยะเวลาแค่นั้นเองแล้วพอก่อนครบ2ปีผมมีเงินก้อนนึงผมก็เอาไปไถ่ก็แปลว่ากรรมสิทธิ์ก็ยังเป็นของผมอยู
1: ่
2: แต่ถ้าเกิดว่ามันพ้นกำหนดไปแล้วโดยที่ไม่มีการต่ออายุสัญญาหรือว่าไม่มีการต่อจดทะเบียนต่อแปลว่ากรรมสิทธิ์ถูกโอนไปของคุณตะวันทันทีเลยแล้วถ้าผมอยากได้คืนทำไงล่ะผมก็ต้องขอซื้อคืน
1: ในจำนวนเงิน
2: ก็แล้วแต่คุณตะวันที่คุณตะวันจะขายให้ผมจะไม่ใช่ราคาเดิมแล้วนะ
1: ในสัญญาต้องระบุไหมครับว่าเวลาจะซื้อคืนต้องเป็นราคาเท่าไหร่มีดอกเบี้ยเท่าไหร่อะไรยังไงมันต้องระบุในนั้นด้วย
2: ไม่จะไม่มีการระบุในนั้นเลยนะครับเว้นแต่ว่าเป็นคำมั่นอะไรต่างหากแต่ว่าโดยหลักเนี่ย จะไม่มีการระบุในส่วนตรงนั้นจะระบุแค่ว่าระยะเวลาเท่าไหร่ยอดเงินเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร
1: ่
2: ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลานี้ไม่มาถ่ายถอนคืนกรรมสิทธิ์โอนทันที
1: เหมือนเป็นกฎเหล็กเลยนะ
2: มันเข้าถึงเรียกว่าสัญญาขายฝากสัญญาขายครับก็คือขายไปแล้ว
1: บิดพลิ้วไม่ได้เลย
2: ใช่ครับเพราะจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานที่ดิน
1: คำว่าจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานที่ดินก็คือการทำสัญญาใช่ไหมหรือ
2: คือการทำสัญญาโดยที่จดทะเบียนลงสารระบบก็คือแปลว่าพลิกด้านหลังโฉนดขึ้นมาเนี่ยมันจะคุณตะวันจะเห็นเป็นตารางใช่ไหม
1: เป็นตาราง
2: จะเขียนเลยว่าขายฝากกับนี่มีกำหนดระยะเวลาเท่าไหร
1: ่สลักหลังไว
2: ้สลักหลังเลย
1: ใช่ครับใช่ครับนะครับดังนั้นนะครับเห็นแล้วว่าวิธีการทำอย่างไรต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน
2: ใช่
1: นะครับแล้วก็คู่กรณีจะเป็นใครก็ได้แล้วแต่ความสมยอมของการว่าคุณอยากจะขายฝากกันแล้วกันนะครับ
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วคนที่จะขายฝากที่ดินเนี่ยจำเป็นไหมครับว่าจะต้องมีคุณสมบัติยังไงติดเครดิตรูปบูโรได้หรือเปล่าหรือใครก็ได้ที่เป็นเจ้าของที่ดินเป็นโฉนดนั้น
2: ครับใครก็ได้ที่เป็นเจ้าของที่ดินเพียงแต่ว่าการขายฝากเนี่ยเอาอย่างนี้ผมแยกเป็น2ประเด็นบูโรเนี่ยบูโรเราใช้กับสถาบันการเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลต่อบุคคลเนี่ยบูโรจะไม่เกี่ยวละครับเพราะฉะนั้นใครก็ได้ที่เป็นผู้รับขายฝากและผู้ขายฝาก
1: ม
2: ีเจตนาตรงกันยอดเงินตรงกัน
1: ครับ
2: นะครับไปจูงมือไปจดทะเบียนได้เลยเว้นเรื่องเดียวคือบุคคลล้มละลายแค่นั้นเองนะครับเพราะเขาไม่มีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายในระยะเวลาที่ศาลยังมีคำสั่งให้ล้มละลายแค่นั้นเองครับ
1: ครับครับครับโอ้นะแล้วประเภทที่ดินที่ขายฝากล่ะครับได้ทั้งหมดเลยไหมโฉนดเพื่อที่อยู่อาศัยโฉนดเพื่อการเกษตรหรืออะไรอย่างไรมันได้ทุกประเภทที่ดินเลยไหมคร
2: ับจริงๆแล้วได้ทั้งหมดเลยนะครับมันจะแบ่งกฎหมายเป็น2ตัวก็คือ1แพ่งและพาณิชย์ก็คือขายฝากทั่วไปอาคารพาณิชย์ทั่วไปอะไรต่างๆนานานะครับที่ใช้ในเชิงธุรกิจอาจจะไม่ได้อยู่อาศัยหรืออะไรก็ตามแต่อันนั้นก็จะไปอยู่ในแพ่งและพาณิชย
1: ์
2: นะครับแต่ว่ามันก็จะมีพรบเพิ่มเติมขึ้นมาอีกตัวนึงก็คือตัวพรบเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับ
1: ครับ
2: ตัวเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยปี62
1: ครับ
2: คือตัวนี้จริงๆกฎหมายออกมาเนี่ยเพื่อป้องกันในส่วนของทางคู่ขายฝากก็คืออาจจะกำหนดว่าอะไรที่มันขัดต่อกฎหมายฉบับเนี้ย
1: ครับ
2: นะครับเป็นโมฆะทั้งหมดเลยนะครับระยะเวลาอาจจะมีตั้งแต่1ถึง10ปีนะครับ
1: ครับ
2: ประมาณนี้เพียงแต่ว่าตัวนี้ออกมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อคุ้มครองทางผู้ขายฝากแค่นั้นเองครับ
1: คำว่าคุ้มครองผู้ขายฝากคือคุ้มครองด้วยอะไรบ้าง
2: คุ้มครองอย่างเช่นในการทำสัญญาที่มันไม่เป็นธรรมขึ้นมาอย่างเช่นจดทะเบียนเกินหรือว่าดอกเบี้ยเกินหรืออะไรพวกนี้นะครับมันจะกลายเป็นโมฆะทันทีเลย
1: โอ้ก็กฎหมายนี่เขาเรียกว่าให้คุ้มครองสิทธิ์ของผู้ขายฝาก
2: คุ้มครองสิทธิ์ของผู้ขายใช่ครับ
1: ผู้ขาย
2: ใช่แต่ว่าตามพรบตัวนี้มันจะมีเงื่อนไขก็คือจะต้องเป็นเพื่อเกษตรกรรมหรือเพื่อที่อยู่อาศัย
1: เท่านั้น
2: เพื่อที่อยู่อาศัยขยายความนิดนึง อย่างเช่นเป็นอาคารพาณิชย์ข้างล่างผมเอาไปจดทะเบียนบริษัทผมประกอบกิจการ1 2 3 4เลยชั้นบนผมอยู่อาศัยถือว่าเป็นที่อยู่อาศัย
1: ขอให้ที่ดินนั้นมี
2: เราเข้าไปพัก
1: มีเราอาศัยด้วย
2: ใช่ครับอันนี้เขาเลยออกมาเพื่อคุ้มครองในส่วนตรงนี
1: ้
2: นะครับส่วนถ้าไม่ได้แบบไม่ได้พักอาศัยเป็นอาคารพาณิชย์ทั่วไปเลย
1: หรืออาจจะไปสร้างเป็นร้านค้าเพื่อที่จะเป็นเหมือนสะดวกซักสะดวกรีดอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: บนที่ดินแปลงนั้นอันนั้นขายฝากก็จะไม่เข้าตามพรบนี้ก็ไปเข้าแพ่งและพาณิชย์ปกติไป
1: เออเนาะมันมีเขาเรียกว่าข้อละเอียดยิบย่อยไปที่ทำให้เรารู้สึกว่าการขายฝากที่ดินเนี่ยเราเข้าใจว่ามันได้ทุกประเภทเลยบางทีบางคนมีที่ดินที่เป็นมีร้านค้าของเราอยู่บนที่ดินนั้นอยู่แล้วเพื่อที่เอาไปขายฝากนี
2: ่ทำได
1: ้ครับก็ทำได้
2: ครับเพราะว่าคืออย่างนี้ขายฝากเนี่ยขอให้มันเป็นที่ดินแล้วมันไปจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานที่ดินได
1: ้
2: อันนี้สามารถขายฝากได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นที่ดินเป็นนสสก็คือโฉนดนะครับหรือทุกอย่างครับขายฝากได้หมดที่จดทะเบียนได
1: ้อ้าวนะฮะ
2: ครับ
1: ดังนั้นเรามาดูสาระสำคัญในตัวสัญญาขายฝากที่ดินกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะว่าการทำสัญญาขายฝากที่ดินเนี่ยจำเป็นไหมจะต้องไปที่ที่ดินหรือเราสามารถทำเองได้และ รายละเอียดในสัญญามันควรจะมีอะไรบ้าง
2: โอเค
1: ครับ
2: สัญญาขายฝากเนี่ยนะครับคือเอาง่ายๆเลยทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินไม่ว่าจะเป็นขายฝากจำนองอะไรก็ตามแต่เราจะมาทำกันภายนอกไม่ได้อย่างเช่นผมกับคุณตะวันเนี่ย
1: ร่างกันเอง
2: ร่างกันเองเรามาขายฝากให้กันนะตกเป็นโมฆะเลย
1: เอ้า
2: เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าคุณไม่ได้ไปจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานที่ดิน
1: นี่คือข้อเขาเรียกอะไรกฎเกณฑ์หลักเลย
2: หลัก
1: ต้องไปจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานที่ดิน
2: ใช่ครับโดยคือกฎหมายเนี่ยบัญญัติไว้เลยว่าอะไรก็ตามที่ทำกับที่ดินนะ
1: ครับผม
2: เพราะว่าเขามีเจ้าพนักงานที่ดินอยู่แล้วแต่คุณไม่ไปจดเนี่ย
1: อ
2: ันเนี้ยตกเป็นโมฆะเลยนะครับมันก็เลยมีสัญญาจัดซื้อจัดขายเคยเห็นไหมครับที่เซ็นข้างนอก
1: จัดซื้อจัดขาย
2: จะซื้อจัดขายแปลว่าอะไรแปลว่ายังไม่ได้ซื้อขายกันจริงถูกไหมครับสัญญาจัดขายฝากแต่จริงสัญญาจัดขายฝากเนี่ยผมไม่เคยเห็นแต่เคยเห็นแค่จะซื้อจัดขายกัน
1: จะซื้อจัดขายเคยได้ยินเคยได้เห็นเหมือนกัน
2: จะซื้อจัดขายทำไมมันถึงไม่เป็นโมฆะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะกำหนดไว้ว่าต้องไปจดทะเบียนกับพนักงานที่ดินนะภายในระยะเวลา6เดือนมันถึงไม่เป็นโมฆะไงครับแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้วไม่มีข้อกำหนดว่าจะไปจดเมื่อไหร่อันนี้โมฆะเลย
1: มีกำหนดระยะเวลาอู๋รายละเอียดมันยิบย่อยมาก
2: ใช่ครับคือหลักการง่ายๆเลยจำง่ายๆเลยต้องไปจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานที่ดิน
1: แล้วก็ต้องไปพร้อมกันเนี่ยนะ
2: ก็จะมอบอำนาจหรืออะไรก็ได้แต่ต้องทำให้มันถูกต้องครับมอบอำนาจก็มอบให้ถูกแล้วก็ไปจดแค่นั้นเอง
1: ครับผม
2: ทุกอย่างมันก็จะเป็นบังคับได
1: ้
2: ตามกฎหมายทุกประการคร
1: ับ สำหรับสัญญาขายฝากที่ดินมีอะไรอีกที่เป็นสาระสำคัญที่ทางตั้มอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านอีกเพิ่มเติมไหมฮะมีอะไรเพิ่มเติม
2: จริงๆเนี่ยสัญญาขายฝากอะไรพวกนี้คือเอาง่ายๆครับดอกเบี้ยเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่ค่อยกังวลเรื่องนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาไปจดทะเบียนเนี่ย
1: ครับ
2: เขาจะต้องระบุไว้ในสัญญาฉบับนั้นแล้วสัญญาฉบับนั้นถือเป็นสัญญาที่คู่สัญญาเนี่ยจะมาโต้แย้งกันในข้อความตรงนั้นอ่ะไม่ได้เพราะว่าอะไร1คู่สัญญาไปทำด้วยตัวเองนะครับหรือมอบอำนาจไปก็ถือว่าทำด้วยตัวเอง
1: ครับ
2: 2ได้ทำต่อหน้าเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที
1: ่
2: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำเรื่องนี้จริงๆเลยนะครับที่เป็นปัญหากันก็คือสัญญาขายฝากเนี่ยเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วกรรมสิทธิ์โอนทันทีถ้าคุณประสงค์ที่จะยืดอายุคุณต้องไปจดทะเบียนต่อสัญญาเพื่อไม่ให้กรรมสิทธิ์มันโอน
1: อันนี้
2: เรื่องใหญ
1: ่มียืดระยะเวลาได้อีก
2: ใช่ครับ
1: ก็ต้องไปที่
2: ที่
1: ดินต่ออีก
2: ไปจดทะเบียนต
1: ่อ
2: กับเจ้าพนักงานที่ดิน
1: ก็ต้องได้รับการยินยอมของทั้งคู่
2: ไปด้วยกัน
1: ไปด้วยกันไม่ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอยื่นอย่างเงี้ยไม่ได้นะ
2: ใช่ครับไม่ได
1: ้
2: สิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นปัญหา
1: ครับ
2: นะครับก็คือไปทำสัญญาต่อกันภายนอก
1: ยังไง
2: หมายถึงว่าตอนขายฝากไปจดกันที่ดินแต่พอเวลาจะต่ออายุสัญญาผมกับคุณตะวันมาเซ็นกันข้างนอกนะครับว่าขอต่อไปอีก1ปีนะร่างสัญญามาแต่ไม่ไปจดทะเบียนคราวนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายละ
1: อ๋อเข้าใจแล้วสมมติว่าคนที่รับขายฝากที่ดิน
2: ครับ
1: อ่ะรู้ละข้อกฎหมายเนี่ยว่าฉันเนี่ยถ้าเผื่อหมดระยะเวลา
2: ครับ
1: ที่เราไปทำจดทะเบียนไว้กับเจ้าพนักงานที่ดินแล้วเนี่ย
2: ครับ
1: ฉันได้
2: กรรมสิทธิ์
1: เป็นกรรมสิทธิ์นั้นเลย
2: ครับ
1: แต่รู้ว่าไอ้เจ้าของคนที่มาขายฝากเราเนี่ยมันยัง
2: ไม่รู้เรื่อง
1: ไม่มีกำลังที่จะจ่ายเงิน
2: ครับ
1: เต็มตามระยะเวลานั่นหรอกก็เลยทำทีว่าอ่ะทำสัญญาเพิ่มเติมกับฉันไหม
2: ครับ
1: ฉันสามารถที่จะยืดระยะเวลาได้นะ
2: ครับ
1: พอเซ็นเข้าไปเขาก็เข้าใจว่ามีการยืดระยะเวลาแต่จริงๆนั้นคือโมฆะ
2: ครับเพราะว่าไม่ไปจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานที่ดินและปัญหาถัดมาคือพอโมฆะโอนเขาทางผู้รับขายฝากเนี่ยก็ไปจดทะเบียนโอนเปลี่ยนชื่อเรียบร้อย
1: ได้เลย
2: เพราะมันพ้นกำหนดแล้วและไม่มีการไปต่ออายุสัญญาในศาลระบบพอเสร็จแล้วเรื่องอันนี้เป็นข้อที่จริงก็
1: ค
2: ือเขาเอาที่ดินแปลงนี้ขายต่อเลยแล้วทางฝั่งนู้นก็ไม่รู้เรื่องเลย
1: ใช่ครับยังเข้าใจว่าอยู่ในสัญญาขายฝากที่ดินอยู
2: ่ใช
1: ่
2: แล้วก็ทางผู้รับซื้อไปเขาก็อยากได้ที่ดินไปพัฒนาเขาก็มาฟ้องขับไล
1: ่
2: คราวนี้ความมันก็เลยแดงขึ้นมาว่าไม่กรรมสิทธิ์ถูกโอนไปแล้ว2ทอด3ทอดคราวนี้มันโอกาสที่จะได้ที่ดินแปลงนั้นคืนเนี่ย
1: ยาก
2: ละเพราะคนที่มาซื้อภายนอกก็สุจริตและเสียค่าตอบแทน
1: อ่ะโอเคคนที่มาซื้อต่อสุจริตเสียค่าตอบแทนอะไรถูกต้องแล้วแต่เจตนาของคนรับขายฝาก
2: ครับ
1: ในตอนที่ตั้งใจจะต่อสัญญาโดยที่ไม่บอกเจ้าของที่ดินเดิมอะรู้อะไม่รู้อะว่าเฮ้ยฉันมีฮิดเด้นอยู่ตรงนี้อยู่นะ
2: ครับ
1: แบบนี้เอาข้อตั้งข้อสังเกตตรงเนี้ยไปฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลเห็นใจได้ไหมว่าเอ้ยฉันถูกหลอกนะฉันไม่เข้าใจตรงจุดนี้นะ
2: ครับ
1: สามารถไหม
2: สามารถทำได้ครับแ

0: 6เดือนข้างหน้าราคาไม่เท่ากันนะ
1: ครับใช่ๆๆ
0: มันอาจจะแบบเป็น10เท่าเลย
1: ระยะเวลาล่ะระยะเวลาการขายฝากมันมีระยะเวลามั้ยครับว่าสูงสุดกี่ปี
0: 10ตามถ้าเป็นเพื่อที่อยู่อาศัยตามพรบเกษตรเพื่อและเพื่อที่อยู่อาศัยเนี่ย1ถึง10ปี
1: 10ปีโอ้โห10ปีนี้ยังไงราคามันขึ้นอยู่แล้วสมมุติว่าทำการขายฝากยาวถึงขนาดนั้นนะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยาว
0: คือถ้ามันไปจด10ปีอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นประเด็นไงคร
1: ับ
0: แต่ส่วนใหญ่จะจดสั้นๆแล้วไปต่อกันต่อกันต่อไปเรื่อยๆต่อไป3ที4ทีโดยไม่ไปจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานที่ดิน
1: ดังนั้นถ้าพูดตรงๆ10ปีอาจจะไม่เป็นความจริงเพราะว่ามันต่อทีก็ได้10ปี10ปี10ปีอย่างงี้มั้ยฮะ
0: ก็ได้ครับจริงคือจริงๆอ่ะจริงๆโดยหลักเนี่ยก็คือสัญญาตั้งต้นเนี่ยมันต้องไม่เกิน10ปีนึกออกป่ะครับแต่ไม่ต่ำกว่าปีนึงตามพรบเมื่อกี้นะ
1: ครับนะครับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน
0: 15% ตามแพ่งและพาณิชย์เป๊ะเลย
1: สัญญาไม่เกิน10ปีนะฮะนะครับก็นี่ฮะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังถ้าฟังแล้วใครที่ทำสัญญาขายฝากที่ดินอันนี้ลองไปตรวจสอบดูนะ
0: ครับ
1: คุณไปขายฝากที่ดินขายไว้ใกล้ถึงระยะเวลาหรือยัง
0: ครับ
1: ถ้าใกล้
0: ใกล้ถึงระยะเวลาจูงมือกันไปที่ที่ดินไปต่อที่ที่ดินอย่ามาต่อกันข้างนอก
1: ถ้าตอนนี้ใครนะทำสัญญาขายฝากที่ดินกันไว้แล้วทำสัญญานอกเหนือจากการต่ออายุ
0: ต่ออายุ
1: โดยที่ไม่ได้ไปที่ที่ดิน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้
0: อันตรายมากอ
1: ันตรายมากๆ
0: อ
1: ัน
0: ตรายมากๆนะกรรมสิทธิ์โอนทันทีเลย
1: โอ้โหไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะที่ดินบ้านเราอาจจะเป็นของคนอื่นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวก็ได
0: ้วันหนึ่งอาจจะมีหมายศาลมาฟ้องขับไล่เลย นะครับ
1: เอาล่ะนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อว่าใครมีปัญหาเรื่องการขายฝากที่ดินหรือปัญหาอื่นๆนะฮะอาจจะเกี่ยวกับที่ดินหรือไม่เกี่ยวกับที่ดินสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่รายการของเรานะครับ02-276-9721 02-276-9717และสายด่วนครับ0817159551-3นะครับเพราะวันนี้ผมก็พยายามถามในฐานะผู้ไม่รู
0: ้
1: ผู้ที่ไม่เคยขายฝากที่ดินนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะอาจจะถามแทนผู้ที่ฟังผู้ที่ชมรายการนะครับอาจจะมีปัญหาอื่นที่บางท่านอยากจะถามเพิ่มเติมนะเชิญได้เลยตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมว่าไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับ
0: ครับ
1: ครับ
2: คูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-475-3081
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วม

0: ละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: พาณิชพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้ 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
2: เอาละครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับช่วงนี้ช่วงทนายอาสาอยู่กับคุณ
3: ธนวินทร์ศรีพร
2: นี่ฮะเชื่อไหมตอนแรกๆอ่ะที่พี่มาจัดรายการที่นี่แล้วก็ต้องคุยกับทนายตั้มหรือคุณธนวินทร์ศรีพรเนี่ยจะสลับ
3: ครับ
2: ธนพรศรีวินทร
3: ์
2: เคยคือหลุดปากไว้ติดนึงละธนวินทร์ศรีพรครับแล้วก็จะ
3: ธนพรเนี่ยจริงๆเนี่ยทางพี่ปุ๊กก็มีนะ
2: ใช่ไหมฮะ
3: ใช
2: ่อยู่ดีๆเอ๊ะทำไมเราไปจำเป็นชื่อธนพรธนพรอยู่เรื่อยเลย
3: จับเอาชื่อกับนามสกุล
2: สลับกัน
3: สลับรวมกันประมาณนั้น ประมาณนั้นครับ
2: อันนี้บอกกันตามตรงว่าเคยจะเอ่ยชื่อผิดนะบางทีว่าเอ่ยชื่อเองก่อนกันผิดฮะเอาล่ะครับช่วงที่แล้วนะครับเราพูดคุยกันถึงเรื่องของสัญญาขายฝากที่ดินนะฮะสัญญาจดจำนองที่ดินเราก็มีเกิดกันบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ารายละเอียดปิดยอดอีกนิดนึงที่มีสัญญาจะซื้อจะขายอีก
3: ใช่ใช่ครับ
2: โอ้มันจริงๆมันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดไหมหรือมีความใกล้เคียงกันทั้งหมดไหม
3: ใช่มันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดแหละครับพิงมันเป็นวิธีประเภทหนึ่งและเป็นขั้นตอนอย่างเช่นสัญญาจะซื้อจะขายก็เป็นก่อนที่จะมาซื้อขายกันพอไปทำที่ดินก็ต้องเป็นทำสัญญาซื้อขายกันอีกรอบนึงขายฝากกับจำนองก็เป็นวิธีการในการที่จะเป็นหลักประกันหรือว่าจะไปทำสัญญาเพื่อที่ทางผู้ขายเนี่ยจะได้เงินไปแค่นั้นเองมันเป็นช่องทางและเป็นเงื่อนไขที่ต่างกัน
2: ครับครับนะครับใครที่จะทำสัญญาขายฝากที่ดินยังไงแน่นอนฮะกฎเหล็กก็คือคุณต้องไปจดทะเบียนคุณต้องไปที่สำนักงานที่ดิน
3: ใช่ครับ
2: เท่านั้น
3: ครับ
2: ทำสัญญากันเองไม่ได้นะฮะ
3: ไม่ได้ครับไม
2: ่ได้นะครับส่วนข้อรายละเอียดปีกย่อยอะไรอ่ะเดี๋ยวคุณลองเข้าไปดูในรายละเอียดต่างๆหรือจะสอบถามจากเจ้าพนักงานที่ดินเขาก็ได้เนาะ
3: ได้ครับ
2: ก็ต้องบอกไว้ทั้งหมดแหละนะแต่ที่สำคัญคือต้องไปที่สำนักงานที่ดิน
3: ถูกต้องคร
2: ับ นะทำกันเองไม่ได้นะนะครับไม่งั้นคุณจะเสีย
3: ไม่งั้นมันจะเป็นโมฆะ
2: โมฆะด้วย
3: แล้วมันกลายเป็นว่าถ้าเป็นโมฆะเนี่ยผู้รับขายฝากเนี่ยเสียหายก่อนเลยประเด็นแรกผู้รับนะผู้รับขายฝาก
2: ผู้รับขายฝาก
3: เพราะคุณจ่ายตังค์
2: ไปแล้วจ่ายเงินไปแล้ว
3: แต่สุดท้ายคุณก็ต้องไปฟ้องเพื่อที่จะไปบังคับเอากับที่ดินแปลงนี
2: ้
3: แต่ถ้าเกิดว่าไปจดทะเบียนแล้วนะครับแล้วทางผู้ขายฝากไม่ไปจ่ายเงิน
2: อ
3: ันนั้นผู้ขายฝากจะเริ่มเสียเปรียบแล้วเพราะโอนทันทีนะครับ
2: ผมเกิดหัวหมอผมไปรับขายฝากที่ดินอยู่แปลงนึง
3: ค
2: ุณตั้มมาขายฝากผมแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยแหมขอยืดระยะเวลาหน่อยมาทำสัญญากันเถอะ
3: ครับ
2: ถ้าทำสัญญากันตัวต่อตัว
3: ครับ
2: ไม
3: ่เรียบร้อย
2: ม
3: ันเป็นโมฆะทันทีเลย
2: ผมก็ได้ที่ดินนั้นมาเลย
3: ถูกต้องครับ
2: นะฮะนี่ก็คือไม่ใช่เป็นทริคที่ไปชี้โพรงให้กระรอกนะไม่ใช่นะ
3: จริงๆเราไม่ได้ชี้โพรงให้กระรอกเพียงแต่ว่าเราเตือนในมุมของข้อกฎหมายว่าอันนี้คือสิ่งที่ถูกนะคุณจะต้องไปปฏิบัติตามนี
2: ้ครับ
3: เพราะกฎหมายผมเน้นย้ำเสมอเลยกฎหมายมีบทลงโทษทั้งสองฝ่ายทั้งโจทก์และจำเลยคนไหนไม่ปฏิบัติคนนั้นเสียหายแน
2: ่ๆ
3: ครับ
2: ก็นำมาฝากไว้สำหรับสัญญาขายฝากที่ดินนะครับคราวนี้ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับตอนนี้ยังไม่มีผู้ที่มีปัญหาเรื่องการขายฝากที่ดินหรือเรื่องของที่ดินอะไรอย่างไรนะฮะผมไปอีกเรื่องนึงละกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปด้วยนะฮะเราเองในสมัยเด็กๆเราเรียนกันมาคุณตั้มนะ
3: ครับ
2: เคยถูกคุณครูทำโทษไหม
3: โอ้ยังไงก็ต้องเคยอยู่แล้วครับ
2: ในสมัยเด็กๆสักชั้นประถมมัธยมเอาแค่2การศึกษาที่นั่นว่าส่วนใหญ่โดนเรื่องอะไรแล้วโดนทำโทษประเภทไหนบ้าง
3: โอ้โดนเรื่องอะไรส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่เอาง่ายๆครับก็คือเราอะ เราแหกกฎระเบียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องผมเรื่อง
2: อันนี้เรื่องคลาสสิก
3: ใช่เรื่องความไม่รับผิดชอบในงาน
2: ครับ
3: นะครับถามว่าบทลงโทษมีอะไรบ้างเรื่องผมก็ทำอะไรถูกเขาเรียกอะไร
2: ก้อนผม
3: นะครับก็ถูกตัดชิดเลยบางทีก็มี
2: เขาเรียกว่าเห็นหนังศีรษะ
3: เห็นเลยเห็นเลยด้านข้างเนี่ยนะครับส่วนเรื่องถามว่าตีมีไหมผมตอบอย่างนี้เลยว่ารุ่นผมมีตีอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าครูตีด้วยความก็ไม่ได้ตีด้วยความแบบจะเอาเป็นเอาตายตีเต็มที่ก็ทีหนึ่งใช่ให้
2: จำ
3: แล้วผมอยากจะบอกในรุ่นผมนะสิ่งที่ผมมีวันนี้มีความรับผิดชอบทำนู่นทำนี่ก็เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเลยทำให้ผมจำ
2: ครับ
3: แล้วก็เออทำแบบนี้ไม่ดีเนาะเราก็ปรับตัวมาเรื่อย
2: ๆ
3: นะครับ
2: ครับอย่างของพี่เนี่ยก็เคยกรณีของเข้าเรียนไม่ทันไอ้การเข้าเรียนไม่ทันเนี่ยเหมือนกับเราออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่นะครับแล้วจริงๆมันก็ต้องกลับเข้ามาในโรงเรียนโดยที่อ่ะต้องมาตามเวลานะฮะจริงๆเขาอนุญาตให้เราออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่แล้วคุณต้องกลับมาตามเวลาทะเลทลายกันฮะกลุ่มเพื่อนกัน5 6คนพากันไปเดินเล่นนู่นนี่นั่นกลับมาไม่ทันคาบเรียนฮะ
3: ครับ
2: เอาล่ะโดนเลยก็โดนฟาดกันหน้าชั้นเรียนเหมือนกัน5คนโดนฟาดกันก็คือโดนตีใช้ไม้เรียวตีก้นอ่ะสมัยก่อนนะก็ปั๊บๆๆกันไปมันก็แต่สมัยนั้นรู้สึกว่าทั้งมันก็อายหน่อยๆแต่มันก็สนุกสนานกันในกลุ่มเพื่อนม
3: ัน
2: ก็เลยไม่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรอย่างไรรู้สึกไม่ใช่ความรุนแรง
3: ไม่ใช่เป็นเรื่องความรุนแรงที่แบบเอาเป็นเอาตายไงครับผมถึงรุ่นตัวผมเองผมก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็หลังจากจบมาเนี่ยกลับไปมันก็มีความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนมีเรื่องให้คุยกันโอ้โหวันนั้นน่ะครูตีเจ็บมากเลยนะผมจำได้เลยจำจนถึงวันนี้
2: เห็นไหมครับมันก็กลายเป็นความหลับจำที่เราไม่อยากถูกตีอีกหนึ่งคือไม่อยากถูกตีหน้าชั้นเรียนหรือไม่อยากถูกตีให้ใครเห็นมันจะอายคนอื่นไง
3: ถูก
2: กลายเป็นความหลับจำตรงนี้ความจำตรงนี้เราไม่อยากที่จะทำให้ผิดกฎระเบียบขึ้นมาอีก
3: ใช่คร
2: ับมีกรณีหนึ่งนะครับเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดจันทบุรีครับก็มีผู้ปกครองของบุตรหลานนักเรียนชั้นป.4 ป.5 ป.6 กว่า20คนฮะถูกคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร
3: ์
2: นะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีนี่แหละนะครับทำโทษ
3: ครับ
2: เขาบอกว่าเนื่องจากไม่ส่งการบ้าน
3: ครับ
2: คุณครูฮะหวดก้นเด็กประถมนะอันนี้เด็กประถมก่อน50ครั้งครับ
3: ครับ
2: โอ้จนก้นเขียวระบมไปหมดเลย
3: ครับ
2: ผู้ปกครองก็เลยรวมตัวกันครับมาฟ้องท่านผอ.โรงเรียนนะฮะบอกว่าคุณครูเนี่ยนะครับก็ทำโทษเด็กนะครับรุนแรงเกินไป
3: ครับ
2: 50ครั้งนี่ถือว่ารุนแรงเกินไป
3: นะครับ
2: แล้วก็เด็กๆที่ถูกทำโทษเนี่ยก็มีสภาพจิตใจย่ำแย่ไม่อยากไปเรียนเลยแล้วก็ยังมีนักเรียนอีกหลายคนโดนอย่างนี้เหมือนกันอาจจะไม่ถึง50ที่อาจจะ20หรือ10ก็เรียงตามลำดับความรุนแรงกันไปเรื่อยๆแบบนี้เอาล่ะนี่ก็เลยเป็นประเด็นที่เราอยากจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ว่าเอ๊ะเขาเรียกความรุนแรงภายในโรงเรียนหรือเปล่าในการที่จะคุณครูใช้ไม้ตีเด็กนักเรียนซึ่งณปัจจุบันเราทราบแล้วล่ะว่าเขาเลิกกฎการตีอะไรกันในโรงเรียนไปแล้วในแง่ของกฎหมายเรื่องนี้มันสะท้อนอะไรอย่างไรบ้าง
3: เดี๋ยวงั้นย้อนกลับไปเรื่องการลงโทษนักเรียนนิดนึงคือมันมีพรบประมาณตัวหนึ่งนะครับ เขาเรียกว่าเป็นพรบว่าด้วยการเป็นระเบียบนะครับว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาปี2548ใช่ครับตามข้อที่5เนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าจะลงโทษเนี่ยมีแค่4สถานเท่านั้นนะครับ
2: ครับ
3: 1ว่ากล่าวตักเตือนทำทันบนตัดคะแนนความประพฤติแล้วก็ให้ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรร
2: ม
3: นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าโทษตีถูกยกเลิกมาเลยนับตั้งแต่ตัวนี้ประกาศขึ้นมาน
2: ะครับคุณครูไม่สามารถที่ไปแตะต้องเด็กนักเรียนจะตีจะอะไรกับเด็กนักเรียนนี่ไม่ได้เลย
3: ไม่ได้ครับ
2: กลายเป็นความรุนแรงเลยฮะถ้ามองอย่างนี
3: ้กลายเป็นความรุนแรงเป็นการทำร้ายร่างกายกันนะครับเพราะว่าอย่างเคสในเคสเนี้ย
2: ครับ
3: 50ครั้งเนี่ยคำถามคือ50ครั้งเขาเป็นการลงโทษเพื่อให้เด็กหลับจำหรือเป็นการกระทำ การเป็นการทำร้ายร่างกายที่รุนแรงและเกินกว่าเหตุ
2: หรือบรรลุด้วยอารมณ์ของผู้ที่กระทำนั้นผ
3: ู
2: ้ที่ลงโทษนั้น
3: ใช่ครับเพราะกฎระเบียบพวกนี้เขาออกมาเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไงครับ
2: ครับ
3: ซึ่งสมัยก่อนทางรุ่นทางผมเนี่ยเราไม่เคยเจอแบบนี
2: ้
3: เราไม่มีการมาทำร้ายร่างกายกันแบบนี้การที่เอาถุงไปครอบบางไปตีกันอย่างเงี้ยเราไม่เคยเจอนะคร
2: ับ
3: ก็เลยออกกฎตัวนี้ก็เลยทางลอว์เมเกอร์ทั้งหลายเนี่ยก็เลยเห็นว่ามันเป็นความรุนแรงละที่มันจะต้องถูกควบคุ
2: ม
3: ก็เลยมีกฎหมายพวกนี้ออกมาควบคุ
2: ม
3: นะครับในเคสเนี้ยในเคสที่ทำร้ายร่างกายกันเนี่ย50ครั้งเนี่ยเอาตามกฎหมายอาญาก่
2: อ
3: นกฎหมายอาญาเนี่ยอันเนี้ยโทษนะครับก็คือถ้าไม่ได้รุนแรงทำร้ายร่างกายเฉยๆเนี่ย
2: ครับ
3: ก็คือโทษเนี่ย2ปีหรือปรับ 40,000 บาท
2: ครูพูดทำเนี่ยนะ
3: ถูกต้องครับ
2: โอ้
3: ถัดมาเลยเนี่ยถ้าหากว่าไปตีเนี่ยไปตีหรืออะไรก็ตามแต่ที่ไม่ได้กฎระเบียบเขาไม่ได้บัญญัติเอาไว้ให้ทำได้เนี่ย
2: ครับ
3: ก็อาจจะไม่ถ้าไม่รุนแรงถึงขั้นนี้นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องความผิดละหูโทษไปนะครับก็คือทำร้ายร่างกายไม่ได้รับอันตรายสาหัสบา
2: อาจจะตีแค่ครั้งเดียวแบบว่ามันใช่ตีอึ๊บขึ้นมาอย่าง
3: นี้โทษมันก็มีตามละหูโทษเลยก็คือโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทถูกไหมครับและการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ทำให้เด็กมีแผลในใจมันก็จะไปเข้าพันกับเรื่องอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กจะต้องไปได้รับการเยียวยาการนู่นการนี่เพราะฉะนั้นในการที่ลงโทษแบบนี้เนี่ยโทษหนักมากนะครับ
2: 50ครั้งเนี่ยโอ้ผมก็ถือว่าหนักจริง
3: หนักเลยแหละครับ
2: มันไม่เคยมันไม่ควรจะอะไรเป็นหลัก10อะไรขนาดเนี้ยถ้าจะตีให้หลับจำอย่างในรุ่นของเราครั้ง2ครั้ง3ครั้งเนี่ย
3: โอ้โห
2: ก็ยังถือว่าเบานะ
3: ใช่ครับ
2: เคยสูงสุด10ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ตีในเครือในผ้าในร่มผ้าไม่ใช่ในร่มผ้าสินอก
3: กางเกงก็คือตีกางเกง
2: ก
3: ็ดังปุ๊บไปนั่นแหละ
2: ใช่ใช่ใช
3: ่แต่คือผมนิดนึงก็คือเราถูกตีครั้งนั้นอ่ะครั้งหรือ2ครั้ง3ครั้งเนี่ยวันนี้เรายังจำได้เลยนะว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นอีก
2: ใช่ใช
3: ่แล้วคำถามวนย้อนกลับไปเลยเนี่ยให้เห็นภาพเลยเนี่ย
2: ครับ
3: 50ครั้งเนี่ยเด็กจะจำขนาดไหนมันเลยผมเลยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รุนแรง
2: เกินกว่าเหตุ
3: ใช่ครับรุนแรงเลยแหละแล้วก็ส่งผลต่อเด็กคนเด็กกลุ่มนั้นเนี่ยแน่นอนนะครับ
2: ครับดังนั้นเนี่ยเขาถึงพากันไปร้องเนี่ยตั้ง4 5 6เลย
3: ครับ
2: 3ระดับของการเรียนเลยนะครับแล้วคราวนี้คนที่จะไปฟ้องร้องเอาผิดกับผู้กระทำผิดได้เนี่ยเป็นใครฮะเด็กผู้ปกครองหรือเป็นใคร
3: โดยหลักเนี่ยนะครับก็คือเป็นผู้ปกครองของเด็กนั่นแหละ
2: ครับ
3: ที่เป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมเนี่ยก็ไปแจ้งความดำเนินคดีก็ได
2: ้
3: แต่ในเคสแบบนี้ต่อให้ตัวเด็กเองไปแจ้งความเองก็ตำรวจก็ต้องดำเนินคดี
2: ก็ได้เหมือนกัน
3: ได้เหมือนกันครับ
2: แหมฟังอย่างนี้แล้วเด็กๆในยุคนี้นะถ้าเผื่อผมมองผมรู้ว่าเด็กๆในยุคนี้เขาได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามสิทธิ์ที่เขาควรจะพึงได้พึงมีอยู่แล้ว
3: ใช่ครับ
2: ใช่ครับแต่มันเคยมีกรณีบางกรณีที่บางครั้งสมมุติว่าเด็กเกิดทำเกินกว่าเหตุเหมือนกันอาจจะไปทำร้ายร่างกายเพื่อนแล้วครูบรรลุโทสะจะใช้คำว่าบรรลุโทสะไม่ได้อาจจะทำโทษอ
3: ่
2: ะนะครับด้วยการตีด้วยการอะไรก็ตามแต่ว่าก็เป็นการใช้ความรุนแรงเหมือนกันในลักษณะนี้มันจะเป็นการเทียบเคียงกรณีนี้มันต่างกันยังไงหรือว่าโทษมันเหมือนกันไหมอย่างไร
3: มันแยกกันอย่างนี้นะครับเด็กเนี่ยเด็กเราตามกฎหมายเลยเนี่ยเด็กเราเชื่อว่าเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ย
2: เพราะฉะนั้นประถมถ้าดูเป็นชั้นประถมก็น่าจะอายุไม่เกิน
3: 10ขวบ10ขวบประมาณเนี้ยครับป.4 ป.5 10ขวบ9ขวบประมาณเนี้ยเด็กเนี่ยถือว่าวุฒิภาวะเขาเนี่ยไม่ได้เหมือนเราน้อยกว่าเราเยอะมากนะครับการควบคุมอารมณ์ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทางฮอร์โมนอะไรต่าง
2: ๆครับ
3: ทำให้เขาเนี่ยยังก็คือเป็นเด็ก
2: ครับ
3: ถูกไหมครับยับยั้งอารมณ์ไม่
2: ม
3: ีเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำร้ายร่างกายกันเด็กส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเลยนะครับเขาถึงมีศาลเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นมาเพื่อเอาไว้พิพากษาเด็กศาลเด็กและเยาวชนเนี่ย
2: ครับ
3: หนึ่งเลยก็คือศาลอาจจะ มีอำนาจในการที่จะทำให้เด็กกลัวเพื่อที่เด็กจะไม่ได้ไปกระทำความผิดแบบนี้ขึ้นอีกนะครับเขาจะมีมาตรการพิเศษเยอะแยะเลยนะครับต่างจากผู้ใหญ
2: ่
3: ผู้ใหญ่เนี่ยถ้าลงโทษตีกัน50ทีเด็กเขียวช้ำจนเป็นเหตุให้บาบาเนี่ยเป็นการทำร้ายร่างกายขึ้นศาลผู้ใหญ่ศาลอาญาศาลจังหวัดแล้วแต่โทษแล้วแต่ความผิดนั้น
2: ๆ
3: สาหัสก็ไปศาลจังหวัดเพราะโทษมันหนักถูกไหมครับ ต่อให้ทำร้ายร่างกายเนี่ยส่วนใหญ่ขึ้นศาลจังหวัดหมดแหละคราวนี้เกิดอะไรขึ้นศาลก็พิพากษาว่าคุณน่ะเป็นผู้ใหญ
2: ่
3: มีวุฒิภาวะสมบูรณ์แล้วนะครับโทษแล้วยิ่งมีหน้าที่เป็นครูผู้สอนนะครับเป็นแม่พิมพ์ของชาติมันก็ไม่ได้มีเหตุอะไรที่ถ้านำสืบไม่ได้ว่าตีขนาดนั้นตีด้วยความเบาๆนะ อะไรอย่างเงี้ยจะฟาดเต็มที่เนี่ยก็ศาลก็ลงก็เต็มที่อ่ะ
2: คือถ้าเขาไม่ฟ้องร้องก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ว่าเผื่อเกิดมีการฟ้องร้องขึ้นมาคุณได้กระทำการนั้นแล้ว
3: ครับ
2: ตีแล้วยังไงก็ถือว่าเป็นการสร้างความรุนแรง
3: ความผิดมันสำเร็จ
2: ไปแล้ว
3: ใช่คร
2: ับ
3: ใช่ครับ
2: ก็นี่เป็นเคสตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมานะยกขึ้นมาโดยที่มันอาจจะยังไม่ใช่เป็นกรณีที่มันเคยเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นเราอาจจะไม่รู้ไม่ได้เป็นประเด็นที่เป็นข่าวกันมา
3: ครับ
2: กรณีนี้น่าจะมีเยอะพอสมควรเหมือนกัน
3: ผมกลับมองว่ามันเป็นผมอาจจะเห็นต่างนะครับก็คือการทำร้ายแบบนี
2: ้
3: ผมมองว่ามันเป็นส่วนน้อยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสังเกตดูเนี่ยอย่างที่ผมเคยไปบริจาคของไปนู่นนี่นั่นครูส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนมากๆนะดูแลนักเรียนดีมากบางครั้งเนี่ยควักเงินตัวเองเพื่อที่จะแบบเลี้ยงขนมเด็ก
2: ๆ
3: หลายๆเรื่องเลยผมยังแบบยังโอ้ยังสมทบทุนยังแบบยังรู้สึกยินดีกับเขาด้วยเลยนะครับแต่ว่าครูเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เป็นข่าวขึ้นมาว่าโอ๊ยครูทำดีครูทำนู่นทำนี
2: ่
3: แต่พอมันมีเรื่องแบบ50ทีอย่างเงี้ยมันเป็นข่าวขึ้นมาแล้วมันดังขึ้นมานะครับผมก็เลยว่ามันเป็นส่วนน้อย
2: ลักษณะนี้มันเหมือนกับเป็นเรื่องตัวบุคคลด้วย
3: บุคคล
2: ครูแต่ละคนไม่เหมือนกัน
3: ใช่
2: เพราะเวลาเราเรียนในแต่ละระดับชั้นหรือในแต่ละโรงเรียนเราจะรู้เลยว่าครูคนนี้ใจดีครูคนนี้เราอยากเรียนด้วย
3: ใช่ครับ
2: ครูคนนี้โอ๊ยสอนสนุกจังอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่
2: ใช่ไหมแล้วก็ยังมีครูบางคนฝ่ายปกครองโอ้ยฉันขอไกลหน่อย
3: ถูก
2: ขอไกลหน่อย
3: ครับ
2: ครูคนนี้ถือไม่เลียวประจำฉันขอไกลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความเกรงกลัวอยู่ในระดับหนึ่ง
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ในสมัยยุคของผมยุคของทนายตั้มเนี่ยก็จะมีความกลัวในลักษณะทำให้เราไม่กล้าที่จะทำความผิดอะไร
3: ถูกต้องครับ
2: มากไปกว่าที่เราเคยทำ
3: ถูกต้องครับ
2: มันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปจริงๆ
3: ใช่ครับ
2: ใช่
3: ครับเปลี่ยนมากเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นในการทำวิทยานิพนธ์
2: ครับ
3: นะครับ
2: ครับ
3: เดี๋ยวนี้เนี่ยทุกอย่างอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดเลยคุณสามารถหาข้อมูลคุณสามารถนู่นนี่นั่นได้หมดเลยแต่ในรุ่นผมเนี่ย
2: ครับ
3: ผมต้องไปเข้าหอสมุดแห่งชาติต้องไปหอไปห้องสมุดธรรมศาสตร
2: ์
3: เพื่อไปถ่ายเอกสารรวบรวมข้อมูลแล้วมาทำวิทยานิพนธ์ในส่วนของผ
2: ม
3: ซึ่งมันใช้เวลาเยอะมาก
2: ครับ
3: พลังงานเยอะมากกว่าจะรวบรวมกว่าจะนู่นนี่นั่นได
2: ้
3: แต่สมัยนี้ทุกอย่างอยู่แค่ปลายนิ้วถูกไหมครับ
2: ย
3: ิ่งมี AI เนี่ยยิ่งโอ้โหเร็ว
2: สบายเลย
3: สรุปมาให้เป็นบุลเลตไล่มาได้เลย
2: ครับครับ
3: เพราะฉะนั้นมันเลยเราก็ต้องดูว่ามันเปลี่ยนเราก็ต้องรับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ให้ได้แล้วก็ครูก็ต้องฟังนักเรียนมากขึ้น
2: เข้าใจ
3: ประมาณ
2: แล้วก็จริงๆกฎระเบียบที่มันมีอยู่วางไว้อยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องปฏิบัติตามทำตามนั้น
3: ใช่ครับ
2: คุณจะแหกกฎไปมันก็จะกลายเป็นเรื่องราวแบบเนี้ย
3: ถูกครับแหกกฎหมายมันมีโทษรองอยู่แล้วอ่
2: ะ
3: เพราะฉะนั้นน่ะก็คือก็ปฏิบัติเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องไปปรับเปลี่ยนวิธีการให้มันเหมาะสมกับเด็กในปัจจุบันนี
2: ้
3: กับยุคสมัยนี
2: ้
3: กับสื่อสังคมที่แวดล้อมด้วยข้อมูลข่าวสารแบบนี
2: ้ครับครับเนี่ยผมเมื่อสักครู่ก่อนที่จะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้นะครับผมก็คุยกับทางทนายตั้มเนี่ยนะครับบอกว่าเอ้ยเมื่อไม่นานมาเนี้ยนะครับจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองที่ได้ดูซีรีส์หนึ่งของเกาหลี นะครับมันมีเรื่องประมาณนี้อยู่เหมือนกันนะครั
3: รบ
2: ถ้าเป็นชื่อไทยด้วยอย่างนี้ต้องสั่งสอนอย่างนี้ต้องสั่งสอนผมจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้อะไรดูริสเซนอะไรสักอย่างเนี่ยนะ
3: จำไม่ได้เหมือนกัน
2: มันก็เป็นเรื่องราวการก่อความรุนแรงของเด็กนักเรียนในโรงเรียนจนกระทั่งครูเนี่ย กเป็นเหยื่อ
3: ครับ
2: หรือครูเนี่ยก็อยู่ในกฎระเบียบนี้แหละ
3: เหมือน
2: ของไทยเนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะตีได้ก็ทำได้แค่ตักเตือนลงโทษโดยการตัดคะแนน
3: ครับ
2: เนี่ยลักษณะแบบนี้เลย
3: ครับ
2: ทำให้ครูกลายเป็นจะบอกเหยื่อเราใช้คำนี้ได้ไหม
3: ก็เลยกลายเป็นครูเป็นผู้ถูกกระทำแทน
2: ผู้ถูกกระทำแทนเป็นผู้ถูกกระทำแทนแล้วก็ไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาสร้างความชอบธรรมที่มันเกิดขึ้นในสังคมแบบเนี้ยนะฮะก็ทำให้การเรียนการสอนไปในโรงเรียนมันเกิดปัญหาขึ้นมา
3: ครับ
2: เด็กก็เกเรมาเลเกเลโอ้ยรู้แล้วยังไงครูก็ไม่ตีฉันก็ไปทำร้ายคนนั้นบ้างไปขายยาคนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นตามกฎหมายของเกาหลีนั้นนะเราก็ทราบว่ามันน่าจะมีกฎระเบียบแบบเนี้ยที่ครอบไว้อยู่สุดท้ายทางการเกาหลีก็เลยนะตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นม
3: า
2: เพื่อที่จะมาดูแลเหมือนกับเป็นอีกหนึ่งองค์กรอิสระที่ไม่อยู่ในกฎนี้เลย
3: มาจัดการในเรื่องนี้
2: มาจัดการในเรื่องนี้โดยเฉพาะผลตอบรับหรือว่ากระแสสังคมที่ผมอ่านตามกลุ่มที่สปอยหนังอะไรต่างๆโอ้โหสะใจอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะเห็นแล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยเด็กนักเรียนเยาวชนนะเหมือนเขาก็รู้ว่าเขาเองมีสิทธิ์มีสิทธิในการเป็นเด็กและเยาวชน
3: ครับ
2: ผู้ใหญ่มาทำอะไรเขาไม่ได้อะไรแบบนี
3: ้
2: ในกรณีแบบนี้มันทนายตั้มดูว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ไหมหรือมันอาจจะดูรุนแรงเกินไป
3: ถ้าในมุมมอง
2: ผู้
3: การที่จะตั้งหน่วยงานแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าในประเทศไทยเกิดได้ยากครับ
2: เพราะว่าก
3: ฎหมายมันถูกกำหนดและทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญถูกไหมครับ
2: ครับ
3: การที่จะมีกฎระเบียบว่าครูคนนั้นไปตีเด็กคนนึงคนนี้คนนี้ได
2: ้
3: มันก็จะกลายเป็นทำร้ายร่างกาย
2: เพราะ
3: ฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่เปิดช่องแบบนี้ให้ในเรื่องการที่จะไปทำร้ายร่างกายไปแตะเนื้อต้องตัวกัน
2: ครับ
3: นะครับ
2: ครับ
3: ในประเทศไทยจึงเกิดยาก
2: เกิดยากจริงๆแต่ว่าเราก็รู้แหละนั่นคือหนังนี่คือละครที่ทำเพื่อเหมือนกับความสะใจความสนุก
3: เป็นอาจจะเป็นผมมองว่ามันกลายเป็นหนังที่สะท้อนปัญหา
2: อ
3: ย่างหนึ่งที่ทำให้เราไปมองในมุมอีกมุมหนึ่งว่าอ่ะครูก็มีโมเมนต์แบบนี้นะมีความรู้สึกในฟิลแบบนี้เหมือนกัน
2: ครับ
3: แค่นั้นเอง
2: ผมชอบอย่างหนึ่งที่เขาสะท้อนปัญหามาในหลากหลายแง่มุมเลยทีเดียวหนึ่งเกิดจากตัวเด็กเอง
3: ครับ
2: เกิดจากตัวผู้ปกครองก็
3: มี
2: จากตัวครูก็มีจากยาเสพติด
3: ก็มี
2: เนี่ยมันสะท้อนเหมือนกับบ้านเราเลยผมว่ามันเหมือนกับบ้านเราเลย
3: ครับ
2: เคยเห็นเด็กๆที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่ประคบประงมดูแลอย่างเต็มที่อยากจะให้ลูกทำอยู่ในนี้กลายว่าความประคบประงมตรงนั้นน่ะมาทำร้ายเด็กๆในอนาคตได
3: ้ถูกครับ
2: ถูกนะฮะมาทิ่มแทงเด็กในอนาคตได้เด็กอยู่ในกรงทองอยู่ตลอดเวลาแล้วเด็กที่ไม่กล้าที่ทำอะไรกลายเกิดเป็นความเครียดอยากจะฆ่าตัวตายขึ้นมา
3: ใช่ครับ
2: กลายเป็นสิ่งที่บางทีเนี่ยในสังคมไทยมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน
3: เป็นสังคมคือความคาดหวังของผู้ปกครองอ่ะไปคาดหวังกับเด็กคนนั้นสูงเพื่อถ้าในมุมอย่างที่ผมเคยอ่านเรื่องราวมานะครับก็คือไปเติมเต็มในส่วนของผู้ปกครองที่เคยทำไม่ได้แล้วพอเสร็จก็ไปคาดหวังไปฟอร์สเด็กจนเด็กคนนั้นไม่ได้ไปใช้ชีวิตในมุมของเขาและก็ขาดความเป็นเด็กในบางส่วนที่เขาควรจะเป็นมันเลยกลายเป็นว่าเกิดปัญหากับเด็กแล้วเด็กก็ไม่กล้าพูดเด็กก็เก็บไว้จนวันหนึ่งเนี่ยมันระเบิดขึ้นมาพอระเบิดขึ้นมาเสร็จปัญหามันก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็ถึงเพิ่งรู
2: ้ว่าม
3: ันมีเรื่องแบบนี้นะแต่คำถามก็คือแผลเหล่านั้นเนี่ยมันก็อยู่ในใจเด็กไปแล้วไงแล้วเด็กคนนั้นก็ต้องโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ถูกไหมครับวันต่อไปเขาอาจจะไปเป็นทำงานเป็นผู้บริหารเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นมันก็แผลเหล่านั้นก็จะอยู่ในใจเพราะฉะนั้นอ่ะอย่างตัวผมเองนะอย่างเด็กเนี่ยอย่างลูกเนี่ยผมก็ให้เขาเติบโตในโมเมนต์ของเขา
2: ครับ
3: เพียงแต่ว่าผมมีหน้าที่แค่ซัพพอร์ตแล้วไม่ให้เขาออกนอกลู่นอกทางแค่นั้นเอง
2: ครับนะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องราวที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยนะในข้อกฎหมายเองมีตัวบทกฎหมายที่คุ้มครองบุคคลแต่ละคนอยู่แล้วโดยเฉพาะเด็กก็กลุ่มหนึ่งที่จะมีกฎหมายเฉพาะของเขาด้วยนะครับการจะทำความผิดการจะมาทำร้ายเด็กอะไรอย่างใดมันก็ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่มาดูแลตรงนี้ด้วย
3: ถูกต้องครับ
2: โอ้รัฐธรรมนูญไทยก็ดูแลคนทุกกลุ่มแบบเท่าเทียม
3: เท่าเทียมครับ
2: เท่าเทียมนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเราคุยกันในหลายๆประเด็นคุยกันในเรื่องราวที่โจทย์ตั้งต้นของเราตั้งแต่ สัญญาขายฝากที่ดินมาเรื่องของข่าวคราวที่มันเกิดขึ้นจากการครูที่ตีเด็ก50ครั้งรุนแรงไม่รุนแรงอย่างไรผิดหรือไม่ผิดอย่างไรเมื่อสักครู่คุณตั้มก็อธิบายให้ฟังแล้วมันมีตัวบทกฎหมายที่กำกับไปอยู
3: ่ครับ
2: นะฮะดังนั้นคุณครูทั้งหลายฮะที่ฟังอยู่ในขณะนี้คุณจะฟาดไม่เรียวไปที่เด็ก
3: ไม่ได
2: ้1ครั้งหรือคุณจะตีแบบแปะแปะให้หลับจ้าเมียคุณก็นึกให้ดีนะ
3: ครับ
2: ถือว่าการทำความรุนแรงนะตีแบบถ้าเบาๆละหูโทษนะถ้าแรงไปก็นะ
3: อย่าง
2: สารจังหวัดเลยนะอันนี้ก็ระมัดระวังให้ดีนะครับวันนี้ครับก็ถึงเวลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการของเรามาจนถึงขนาดนี้ขอบคุณทนายตั้มด้วยธนพรศรีวินนะครับขอบคุณมากๆครับ
3: ธนวินศรีพร
2: นี่แหละที่ผมบอกแล้วอยากให้แนะนำตัวเองธนวินศรีพรนะคร
3: ับ
2: อันนี้มุกดีดีว่าที่ดีว่าที่ดีว่าแกนะครับผมตะวันกิจวิจิตรและทุกท่านทุกคนหลังไมค์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026พร้อมให้มุมมองถึงการนำ AI มาใช้อย่างมีจริยธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
9: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
10: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
9: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
5: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026พร้อมให้มุมมองถึงการนำ AI มาใช้อย่างมีจริยธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศ
11: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026ณ SCBX Next Tech ชั้น4ศูนย์การค้าสยามภารกรพร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษานักพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนทหารผ่านศึกและประชาชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากโดยพลโทอดุลกล่าวว่า ปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของการดำเนินชีวิตในหลายๆด้านดังนั้นบริบทความมั่นคงในศตวรรษที่21จึงไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้อาวุธหรือการสู้รบแต่หมายถึงการพัฒนาคนให้มีความรู้มีทักษะและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรมโดยย้ำว่าการพัฒนา AI จะต้องดำเนินควบคู่กับหลักจริยธรรมความรับผิดชอบและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อให้ AI เป็นพลังในการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนพร้อมสรุปว่าหากใช้งานอย่างถูกต้อง AI สามารถเป็นผู้ช่วยที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: ขณะที่บรรยากาศภายในการจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026วันสุดท้ายยังคงมีประชาชนมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก
12: บรรยากาศการจัดงาน TSEC 2026ในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานอย่างคึกคักและต่อเนื่องโดยภายในงานได้รวบรวม4อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลักดันผลงานสร้างสรรค์ของไทยสู่ตลาดสากลซึ่งนอกจากการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นเวทีแสดงศักยภาพของผู้สร้างสรรค์ไทยแล้วยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้พัฒนาคอนเทนต์จากหลากหลายสาขาเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรพร้อมผลักดันเกษตรปลอดภัยยกระดับรายได้ด้วยนวัตกรรมและนโยบายตลาดนำการผลิต
13: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำปางที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะพบปะเกษตรกรผู้นำชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงพร้อมมอบพันธุ์ปลาและต้นพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อสนับสนุนการผลิตและลดต้นทุนการเกษตรโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงซึ่งเป็นต้นแบบการผลิตพืชผักปลอดภัยด้วยสารชีวพันธุ์และแหน่แดงลดการใช้สารเคมีพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมเกษตรกรสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลักดันนโยบายตลาดนำการผลิตและพัฒนาชุมชนตามแนวทางซีโร่เวสต์เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ในชีวิตของคุณมีครูสักคนไหมครับที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลครูผู้มอบความรู้เป็นแสงสว่างนำทางและเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ
3: จังหวัดลำพูนเชิญชวนลูกศิษย์สถานศึกษาสมาคมมูลนิธิและองค์กรต่างๆร่วมกันตอบแทนพระคุณครูด้วยการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปีพุทธศักราช2570รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นใน14ประเทศแห่งภูมิภาคเอเชียโดยมีหลักเกณฑ์สำคัญคือต้องเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณอุปการอย่างยิ่งต่อวงการศึกษา
2: ร่วมกันเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรตินี้โดยสามารถยื่นแบบเสนอรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนสารกลางจังหวัดลำพูนชั้น3
3: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ครุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนหมายเลขโทรศัพท์053 096 286หรือดาวน์โหลดประกาศการคัดเลือกและแบบเสนอรายชื่อได้ที่ลิงก์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสภาทนายความจังหวัดลำพูนเสนอรายการกฎหมายน่ารู้ค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ทนายคร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้นะคะก็พวกเราเป็นตัวแทนจากสภาทนายความร่วมกับสวท FM 95นะคะสำหรับจัดรายการวันนี้เรื่องของกฎหมายน่ารู้นะคะวันนี้ทุกท่านจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมทนายเวลมานั่งใกล้ๆผู้ชายหน้าตาดีเนาะเหมือนเกาหลีเลยนะคะ ก็อยากจะแนะนำนะคะให้ทนายท่านแนะนำตัวเองกับผู้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับผมชื่อทนายปรินพุทธปวนนะครับวันนี้รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้รับโอกาสมาแชร์นะครับความรู้ด้านกฎหมายให้กับผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็อยากจะกระซิบบอกว่าในรายการนี้อยากจะให้ผู้ฟังตั้งใจฟังดีๆจะมีเคล็ดลับทริคดีๆนะครับที่ท่านคาดไม่ถึงเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังครับ
1: ก็ทนายปินนะคะยินดีต้อนรับสู่รายการกฎหมายน่ารู้นะคะเรียกว่าถึงจะเป็นน้องใหม่นะคะน้องใหม่ในรายการแต่เชื่อว่าความรู้ความสามารถเนี่ยเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าความเชี่ยวชาญด้านนี้คือที่สุดเลยเท่าที่คุยกันมานะคะก็ถือว่า Amazing มากสำหรับเครื่องมือที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังวันนี้ก็ง่ายๆค่ะก็ท่านผู้ฟังคะท่านเคยสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ไหมคะผ่านมือถือไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้ง TikTok นะคะต่างๆเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยเวลาซื้อสินค้ามาเนี่ยค่ะสินค้าสูญหายสินค้าไม่ตรงปกแตกหักระหว่างสินค้าอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้เนาะมีใครเข้ามาดูแลผู้ซื้อสินค้าบ้าง
2: ใช่ครับ
1: ประชาชนบ้างดังนั้นเนี่ยวันนี้เราเลยแบบ
2: เป็นปัญหาหน้าปวดหัวเน
1: า
2: ะ
1: หน้าปวดหัวซื้อของไม่ตรงปกแม้แต่ตัวเราเองเนาะสั่งซื้อก็ยังแบบของไม่มาเขาเรียกว่าตังหายก็มีโดนเชิดไปก็มีดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายขนส่งสินค้านะคะแล้วก็สิทธิของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าออนไลน
2: ์ครับ
1: นะคะท่านผู้ฟังอยากจะโทรมาสอบถามหรือว่าฝากข้อความสอบถามก็สามารถที่จะแปะข้อความสอบถามใน Facebook ได้นะคะในแฟนเพจของสวท95ได้นะคะหรือว่าอยากเห็นหน้าตาพวกเราท่านก็สามารถที่จะดูผ่านไลฟ์สดได้ว่าหน้าตาทนายแววกับทนายปิ๊นวันนี้เป็นยังไงบ้างเราใส่ชุดสีอะไรเป็นยังไงกันบ้างเนาะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะแล้วก็ถ้าหากก็ฝากติดตามรายการเนาะกดไลค์กดแชร
2: ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
1: โอเคเรามาถึงคำถามแรกเลยท่านผู้ฟังบอกว่าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเวลาสั่งซื้อของเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงก่อนอันดับแรกเลยขอถามก่อนว่าให้คุณผู้ฟังเข้าใจก่อนว่าคำว่าผู้รับขนกับผู้ขนส่งเนี่ยค่ะตามกฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเอาเขามีหน้าที่และความรับผิดชอบยังไงบ้างคะทนายปิ่น
2: ครับก่อนเข้าคำถามเนาะจริงๆอยากจะเสริมที่ทนายพี่แววพูดเนาะก็คือเราเป็นประชาชนทั่วไปเราสั่งซื้อสินค้าตอนเนี้ยมันแตกต่างจากสมัยก่อนเยอะมากยิ่งถ้าเป็นรุ่นเราเนาะที่ปรับผมอย่างผมเนี่ย40ขึ้นเนี่ยเราอยู่ในช่วงกลางเก่ากลางใหม่เนี่ยเราแทบจะปรับตัวไม่ทันเลยว่าอุ๊ยทำไมโลกมันเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี
1: ้ตอนนี้อะไรก็มือถือหน้าจอหมดถูกต้องสั่งของก็มือถือแค่แป๊บเดียวอ
2: ่
1: ะเปิด TikTok ไปปั๊บของมันก็มาละ
2: ประเด็นสำคัญคือถ้าเรื่องไม่มีปัญหาอะไรโอ้ยสะดวกจังเลยรวดเร็วจังเลยดีจังเลยนะครับมีคนมาจัดการให้เราทุกอย่างแต่ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บนี่ไม่มีคู่มือนะครับ
1: ใช่ไม่มีคู่มือไม่รู้จะจัดการยังไง
2: ไม่รู้จะกางตำราเล่มไหนบอกว่าเอ้ยแล้วเราจะคุยกับขนส่งยังไงคุยกับแพลตฟอร์มยังไง
1: เราก็ส่งแป๊บๆ
2: ใช่แล้วเราก็ต้องเหมือนบางครั้งเราก็จำเป็นต้องยอมรับตามเงื่อนไขที่เขาบอกเรามาแบบนั้นแล้วเราก็ได้แต่ครับครับครับแล้วก็ตามนั้น
1: ไม่เป็นไรร้อยสองร้อยไม่เป็นไรแห้งไปสั่งใหม่ก็ได
2: ้โอเคงั้นเข้าสู่คำถามเลยเนาะครับทนายเนี่ยทีนี้เราจะมาเริ่มกันด้วยหลักการนี้ก่อนว่าคำว่าผู้รับขนเนี่ยหรือผู้ขนส่งเนี่ยเรียกยังไงก็ได้นะครับมันถ้าพูดรวมๆเนี่ยคือคำว่าขนเนี่ยรับขนเนี่ยมันก็ถ้าทุกท่านเห็นเนี่ยมันก็จะมีขนคนโดยสารอย่างรถ มอเตอร์ไซค์บินรถ2แถวรถรับขนพัสดุอย่างเช่นไปรษณีย์ไทยนะครับบริษัทเอกชนใหญ่ๆแต่จริงๆไม่ต้องใหญ่ก็ได้ก็เป็นบริษัทที่รับส่งทั่วไปเนี่ยแต่ขอให้ทำเป็นอาชีพอาชีพหลักเนี่ยเราเรียกว่าผู้รับขน
1: อาชีพหลัก
2: ไปทำเป็นอาชีพประจำเป็นอาชีพหลักแล้วได้รับค่าตอบแทนจากการขนนั้นจากการขนส่งนั้นนะครับก็จะเป็นผู้รับขนนะครับ
1: เป็นผู้รับขน
2: ซึ่งในความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันก็จะมีเมื่อมีผู้รับขนแล้วก็ต้องมีผู้ส่ง
1: ผู้ส่ง
2: แล้วก็ต้องมีผู้รับถูกไหมครับซึ่งในความสัมพันธ์เนี้ยส่วนมากผู้ส่งก็จะเป็นในกรณีที่เราพูดกันอยู่ก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นผู้ขาย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วเราก็ผู้รับก็จะเป็นผู้ซื้อ
1: ใช่
2: ใช่ไหมครับแต่ณวันนี้ก็มีตัวกลางที่เรียกว่าแพลตฟอร์ม
1: ใช่แพลตฟอร์ม
2: ตรงกลางเข้ามาจัดการซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายความต่อไป
1: ถูกต้อง
2: แต่ตรงนี้เราจะคุยในแง่ของหน้าที่และความรับผิดซึ่งเรากลับมาสู่หลักการก่อนว่าผู้รับขนเนี่ยหลักการเลยก็คือว่าในกรณีที่ของอยู่ในความดูแลหรือได้รับส่งมอบมาแล้วเนี่ยสมมุติว่าร้านค้าหรือผู้ส่งเนี่ยมอบสินค้าให้ละพอมาอยู่ในความดูแลของผู้รับขนปุ๊บณวันนั้นเนี่ยเกิดความรับผิดชอบเกิดความรับผิดชอบความหมายก็คือว่าต้องมีหน้าที่ในการขนส่งสินค้านั้นให้ปลอดภัยถึงปลายทาง
1: หมายความว่าถ้าสมมติว่ามีคนสั่งซื้อของทนายเป็นผู้ขาย
2: ท
1: นายแววเป็นผู้รับผล
2: บ
1: ดังนั้นเนี่ยของมาถึงตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยทนายแววจะต้องรับผิดชอบ
2: ใน
1: การขนสินค้าให้มันปลอดภัยไม่ให้เสียหาย
2: ขยายความคำว่าปลอดภัยนิดหนึ่งปลอดภัยนี่ในความหมายของกฎหมายก็คือว่าไม่เสียหายไม่สูญหาย
1: ไม่เสียหายไม่สูญหาย
2: แล้วก็ไม่ส่งมอบล่าช้า
1: ไม่ส่งมอบล่าช้าด้วยโอ้
2: ใช่แล้วก็ต้องส่งให้ถูกคนด้วย
1: ส่งให้ถูกคนด้วย ห้ามส่งผิดด้วย
2: คำว่าถูกคนนี่หมายความหมายของผมคือว่าในกรณีที่คุณไปส่งเนี่ยแล้วเจ้าของบ้านไม่อยู่เนี่ยคุณไปฝากคนข้างบ้านเขาเนี่ย
1: ได้ไหม
2: ไม่ได้
1: อ
2: ๋
1: ออ
2: ย่างน้อยๆคนที่อยู่ที่บ้านที่จะเซ็นรับแทนหรืออะไรแทนเนี่ยก็ต้องเป็นผู้มีความสัมพันธ์กับเขาใช่ไหมครับเป็นคนในครอบครัวเป็นอะไรต่างๆที่เขาสามารถเซ็นแทนได้
1: ผู้รับขนนี่จะต้องส่งถูกคนส่งถูกตัวถ้าส่งให้ฝากให้คนอื่นแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์กัน
2: ใช่ครับ
1: ห้ามส่งล่าช้า
2: ใช่ครับ
1: สินค้าห้ามเสียหาย
2: ห้ามสูญหาย
1: ห้ามสูญหัวสูญหายด้วย
2: ใช่ทั้งหมดนี้จะต้องรับผิดชอบเต็มจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นเว้นแต่ว่าม ีเว้นแต่ว่านะครับเว้นแต่ว่าจะมี3ข
1: ้อ3ข
2: ้อสั้นๆนะครับ3ข้อเดี๋ยวเราพูดให้มันครบอ่ะเนา
1: ะ
2: 1ก็คือว่ามีเหตุสุดวิสัย
1: ค่ะก็คือฝนตกฟ้าผ่า
2: เหตุสุดวิสัยก็คือน้ำท่วม
1: น้ำท่วม
2: ใหญ่อย่างน้ำท่วมหาดใหญ่อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: น้ำท่วมทั้งเมืองอย่างเงี้ยโดยที่แบบเราไม่รู้ตัวมาก่อนอยู่ดีก็ท่วมเลยอย่างเงี้ยครับหรือแต่เหตุสุดวิสัยเนี่ยบอกคุณผู้ฟังนิดนึงว่าจะมาอ้างว่าอุบัติเหตุรถชนยางแตกอย่างนี้ไม่เรียกเหตุสุดวิสัย
1: อันนี้เขาเรียกว่าอุบัติเหตุ
2: อันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องของการใส่ใจในการดูแลรักษารถถูกไหมครับมันเรื่องของการประมาทอย่างนี้จะมาอ้างกันเราไม่ได้ว่าพอดีรถชนกันแล้วก็ของเราพังเพราะว่าการที่รถมันล้มคว่ำแล้วก็จะไม่รับผิดชอบของเราอันนี้ไม่ได
1: ้อันนี้ไม่ได้เลย
2: ใช่อันที่สองก็คือเรื่องของสภาพของตัวสินค้าสภาพสินค้าหมายถึงว่าถ้าของนั้นเป็นของที่อาจจะเน่าเสียได้เช่นผลไม
1: ้
2: ของสดแล้วเราแล้วผู้ส่งเนี่ยหรือผู้รับเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าของนั้นเป็นแบบนั้นแต่คุณไม่เลือกที่จะส่งเป็นโคเชนที่เป็นรถตู้แช่
1: รถตู้แช่ใช
2: ่แบบเนี้ยแล้วคุณก็มาส่งแล้วคุณก็คำนวณเวลาแล้วมันควรจะอาทิตย์หนึ่งกว่าจะถึงอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะเน่าเสียได้ถูกไหมครับหรือเป็นของที่แตกหักได้ง่าย
1: อ
2: ันที่สามก็คือมาถึงอะไรนะครับมีของเสียหาย
1: มีของเสีย
2: แตกหักได้ง่าย
1: แตกหักได้ง่าย
2: เหตุสุดใหญ่อันที่สามก็คือเป็นความผิดของผู้ส่งหรือผู้รับ
1: ความผิดผู้ส่ง
2: หรือผู้รับ
1: หรือผู้รับ
2: เช่นยกตัวอย่างนะครับแจ้งที่อยู่ผิดไปบอกข้อมูลอะไรเงี้ยแล้วเขาไปส่งผิดบ้านอะไรเงี้ยประมาณอย่างนี้เน
1: า
2: ะ
1: แจ้งที่อยู่ผิด
2: แต่ทริคก็คือว่าสำคัญที่สุดที่เราเข้าใจผิดกันมาตลอดก็คือว่าเอ้ยเวลาเกิดเหตุอะไรพวกเนี้ยกลายเป็นว่าทางผู้รับอย่างเราเนี่ยจะต้องเป็นคนไปดีพิสูจน์ว่าเอ้ยมันเกิดอย่างนี้ขึ้นจริงไหมมันคุณเหตุสุดวิสัยจริงไหมสภาพของเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้รับขนจะต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์
1: ก็คือผู้รับขน
2: จะต้องเป็นคนพิสูจน์ว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเสียหายทั้งหมดเนี้ยมันเข้าข้อยกเว้น3ข้อนี
1: ้
2: เขาถึงจะหลุดพ้นความรับผิด
1: เป็นความรู้ใหม่เลยนะ
2: ใช่ครับ
1: เป็นความรู้ใหม่เลยว่าเอ้ยประเภทเนี้ยผู้รับขนจะต้องรับผิดชอบ
2: ใช่
1: งั้นเราไปต่ออั ันนี้ข้อที่หนึ่ง
3: ไม่รู้เราเตรียมมาหลายข้อ ไม่รู้จะทันหรือว่าไม่ทันเน
2: า
3: ะ
2: ข้อที
1: ่สองปัจจุบันเนี่ยเราซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มน
2: ะ
1: ผ่านแพลตฟอร์มไม่ว่าจะ Shopee Lazada หรือ TikTok เนี่ยมันต่างจากสมัยก่อนเนาะดังนั้นเนี่ยการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียหรือว่ามันมีผลทางกฎหมายที่มันแตกต่างจากอดีตยังไงบ้างคะ
2: สำหรับส่วนตัวของทนายปีน
1: เราไม่บอกเขานะว่าเรา40กว่า
2: ลืมบอกไปแล้วตอนต้นรายการโอ้แย่เลยทีนี
1: ้
2: สำหรับตัวผมเนา
1: ะ
2: ความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมว่าดีมากกว่าเสียในความหมายของผมนะในความเห็นของผมเป็นผู้ใช
1: ้
2: ผมก็เป็นผู้ใช้เหมือนกันเหมือนทุกท่านนั่นแหละครับเป็นนักช็อป
1: นักช็อปเหมือนกัน
2: ชอบกดชอบซื้อ
1: เดือนนึงหลายครั้งมาก
2: แล้วข้อดีที่ผมว่าดีในแง่นี้ไม่ใช่ดีในแง่กฎหมายในการบังคับใช้เนาะเป็นดีในแง่ของการเขาเรียกว่าการบริการเขาสามารถที่จะเอาชนะเรื่องนี้ทำให้เกิดความสำเร็จได้ในแง่ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันสะดวกสบายจังเลยอ่ะเราแค่ปลายนิ้วเราก็ของมาถึงหน้าบ้านเราเลยอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: เร็วด้วยเน
2: า
1: ะ
2: เร็วแล้วก็เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยแค่กด3 4ทีปุ๊บ
1: มาเลยของมาเลยหน้าบ้าน
2: ของมาเลยหน้าบ้านอ่ะทีนี้ถ้าเรามาพูดในมุมของกฎหมายบ้างนะครับอันนี้เราตัดเรื่องบริการไปเนาะในมุมของกฎหมายข้อดีของมันก็คือว่าที่ผมพอจะสรุปได้เนาะก็คือว่าคุณทนายพี่แววเคยนึกออกไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยที่มันไม่มีแพลตฟอร์มมาตรงกลางเนี่ยการที่เราจะใช้คำว่าเก็บเงินสดปลายทางเนี่ยมันยากมากนะ
1: เพราะ
2: สมมุติว่าถ้าผมเป็นผู้ขายเนี่ยแล้วทนายพี่แววเป็นผู้ซื้อเนี่ยผมบอกว่าผมจะส่งของให้จ่ายเงินมาก่อนสิทนายพี่แววบอกว่าเอ้ยก็ฉันยังไม่ได้ของแล้วจะให้ฉันจ่ายเงินได้ยังไง
1: ถูกต้องเราไม่เห็นของเราไม่จ่ายตังค์
2: มันระแวง
1: ใช่
2: และอีกอันหนึ่งเนี่ยที่ผมกำลังจะบอกว่ามันดีในมุมของกฎหมายคือว่าหนึ่งคือมันมีการทำนิติกรรมเนี่ยที่มันง่ายขึ้นที่มันไว้ใจกันได้มากขึ้นเพราะมีคนมาการันตีตรงกลางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือว่าทนายพี่แววนึกออกไหมสมัยก่อนเวลาเราจะส่งโทรศัพท์มือถือเนี่ยขายโทรศัพท์มือถือเนี่ยสมมติเครื่องละ 3-4 หมื่นบาทเนี่ยผมไม่กล้าเขียนระบุในตัวใบส่งนะว่าเป็นมือถือนะ
1: ทำไมอะคะ
2: ก็กลัวหาย
1: อ๋อจริงด้วย
2: ผมจะเขียนเป็นอย่างอื่นนะแล้วก็ใส่กล่องไปแล้วพนักงานถามผมก็ไม่กล้าบอกว่าเป็นของมีค่าไง
1: ปกติเขาจะทำอย่างนั้นกันนะคะ
2: ก็เราไม่กล้าบอกว่าเป็นของมีค่าเพราะว่าเรากลัวหายระหว่างทางใช่ไหมครับถูกกลัวถูกเปลี่ยนสับอะไรระหว่างทาง
1: ถูกแน่นอน
2: แต่ทุกวันนี้พอมันมีแพลตฟอร์มเนี่ยเวลาเราซื้ออะไรก็ตามแต่พอเรากดไปแล้วเนี่ยมันระบุเลยว่าในใบสั่งซื้อเนี่ยมันระบุเลยว่าเป็นมือถือยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรราคาเท่าไหร
1: ่สีอะไรด้วย
2: และราคาในการส่งเท่าไหร่ยังไงบริษัทในการที่ส่งอ่ะคือบริษัทอะไรถูกไหมครับฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวนี่ว่าเราจะต้องไปแอบบอกว่าเป็นสินค้าอื่นถูกไหมเพราะถึงมันหายคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรและราคาเท่าไหร
1: ่
2: ถูกไหมครับอันนี้ผมมองว่ามันเป็นข้อดีว่า
1: ข้อดีเน
2: า
1: ะ
2: ในแง่ของการเรียกร้องในสิทธิ์ของทางกฎหมายนะครับอันนี้เป็นข้อดีเนาะ
1: อ
2: ันที่สามเนี่ยที่ผมว่าเป็นข้อดีเนี่ยก็คือว่าต่อเนื่องจากอันเมื่อกี้ว่าเวลามีปัญหาขึ้นมาจริงๆเนี่ยหลักฐานพวกนี้มันเป็นหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ก็อย่างที่เขาเรียกกันว่าดิจิตอลฟุตพริ้น
1: ท์
2: เราสามารถไปดึงข้อมูลรายการสั่งซื้อทั้งหมดได้เลยใช่ไหมครับว่ารายการที่เราซื้อเนี่ยคืออะไรมีปัญหาอะไรแล้วเราสมมติว่าเราจะต้องไปแจ้งความเราพริ้นท์พวกนี้ออกมาได้เลย
1: สามารถเซฟแล้วก็พิ
2: ม
1: พ์ได
2: ้
1: เลย
2: สมัยก่อนเนี่ยผมถือไอ้ใบที่มันเป็นใบส่งของอะแล้วมันก็เป็นกระดาษสีฟ้าๆเขียวๆแล้วมันเป็นสำเนาอะ
1: ค่ะไม่ชัด
2: แล้วนานๆไปมันก็เลือนนะแล้วก็เปียกเหงื่อเปียกน้ำอะไร ก็จบเฮ ก็ไปใช้ไม่ได้สลิปอะไรก็ใช้ไม่ได้เป็นกระดาษใช่ไหมครับอันนี้เป็นข้อดีและส่วนสุดท้ายที่ผมมองว่าเป็นข้อดีก็คือว่ามีหน่วยงานกลางเข้ามาควบคุม
1: หน่วยงานกลาง
2: ที่มาจากรัฐครับ
1: เป็นหน่วยงานไหนคะ
2: สคบ
1: สคบ
2: ก็คือชื่อเต็มๆเขาคือคุ้มครองสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
1: ใช่ถูกต้อง
2: ใช่สคบนะครับ
1: ถ้าสคบนี่ทางภาคประชาชนจะไม่ค่อยรู้เรื่องเราต้องพูดแบบภาษาเต็มก็คือ
2: ใช่
1: สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเข้ามาดูแล
2: ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปขยายความไปอีกทีเนาะไอ้ตรงนั้น
1: อ
2: ันนี้คือผมคิดว่าเป็นข้อดีส่วนข้อเสียเนี่ยผมมองว่า1เราอาจจะเป็นสมมติว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าบริษัทขนส่งเนี่ยดีเราไว้ใจเราสามารถต่อรองราคาได
1: ้
2: เวลาเราส่งสินค้าจำนวนมากๆเนี่ยเราคุยเรื่องราคาได้เราค
1: ุ
2: ยเร
1: ื่
2: อง ใช่เราคุยเรื่องการรับผิดชอบได
1: ้
2: คุ้มครองอะไรต่างๆเนี่ยเราคุยได้แต่ตอนนี้เท่าที่เราเห็นก็คือว่าสิทธิ์เราเหมือนจะเป็นคนเลือกเนาะในเวลาเราอยู่ในเวลาเราเข้าไปในแพลตฟอร์มเนี่ยเราเลือกนั่นเลือกนู่นเลือกนี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันถูกออกแบบมาแล้วพอเรากดปุ๊บทุกอย่างเบ็ดเสร็จหมดดังนั้นเนี่ย คนส่งเราก็ไม่มีสิทธิ์เลือกนะ
1: จ
2: นกว่าจะมาถึงหน้าบ้านเราบางที
1: เราถึงได้รู้ว่าเป็นเจ้าไหนที่มาส่งให้เรา
2: อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีสิทธิ์เลือกในตรงนี้เนาะส่วนที่สองเนี่ยที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นข้อเสียเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากพอมันระบบมันซับซ้อนขึ้น มันมีคนหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกตอนต้นรายการว่าคุณผู้ชมก็จะสตันเลยว่าอ้าวแล้วฉันจะคุยกับแพลตฟอร์มดีฉันจะคุยกับขนส่งดีฉันจะคุยกับร้านค้าดีแล้วฉันจะคุยกับใครดี
1: เราจะคุยกับใครใช่ไหมใครต้องมารับผิดชอบเราม
2: ันมีความสัมพันธ์ยุ่งเหยิงกันตรงนี้เนาะอ่ะอันนี้คือข้อที่อาจจะต้องมาเคลียร์คัดกันว่าอ่ะแล้วเวลาเกิดปัญหาจริงๆเราทำไงเดี๋ยวทนายพี่แววก็จะได้คุยกันต่อไปเนาะ
1: ใช่
2: ส่วนที่3ที่ผมมองว่าอาจจะเป็นความเสียเปรียบไม่ใช่ข้อเสียเน
1: า
2: ะก็คือว่าท่าน
1: ผู้ใช้คำว่าอาจจะ
2: เน
1: า
2: ะ
1: อาจจะ
2: ท่านผู้ฟังอาจจะเห็นในแพลตฟอร์มเวลาเราจะกดอะไรเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขยาวๆหลายๆหน้ามาเนี่ยแล้วเราอ่ะถามจริงๆเราเคยอ่านไหม
1: มันแทบจะไม่อ่านเลยเลื่อนแล้วก็กดยอมรับ
2: ตกลงกดตกลงเพื่อจะไปหน้าต่อไปเฮ้ยมันเมื่อไหร่มันจะเลื่อนไปสุดสักทีอย่างเงี้ยเนา
1: ะ
2: อันนั้นเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่เขากำหนดขึ้นมาและเวลาคนเรากำหนดเงื่อนไขนี่เราจะกำหนดให้เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบไหม
1: ค่ะต้องมีแน่นอน
2: สมมติว่าผมเป็นแพลตฟอร์มนี่ผมจะกำหนดให้ผมเป็นฝ่ายเสียเปรียบหรือได้เปรียบ
1: ต้องได้เปรียบแพลตฟอร์มต้องได้เปรียบ
2: ใช่ไหมทีนี้เราก็จะกลายเป็นว่าเราไปยอมรับเงื่อนไขตรงนั้นปัญหาคือว่าแล้วเรายอมรับเงื่อนไขตรงนั้นเนี่ยมันใช้บังคับได้ไหมอันนี้คือคำถาม
1: เน
2: า
1: ะ
2: เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปแต่ที่ผมมองว่าเราอาจจะเสียเปรียบก็ตรงที่ว่าเราเองในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ออกแบบหรือกำหนดเงื่อนไขในลักษณะแบบนี้ได้เป็นลักษณะเหมือนกับว่าถ้าคุณไม่โอเคกับเงื่อนไขเนี่ยคุณก็ไปใช้แพลตฟอร์มอื่นถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราเหมือนกับว่าเหมือนถูกจับมือเขียน
1: ถูกจับ
2: ม
1: ือ
2: เ
1: ซ็
2: นอ่ะถูกจับมือเซ็นอ่ะแต่จริงๆก็ไม่เชิงว่าบังคับแล้วก็เราอยากซื้อตัวนี้แหละแต่ประเด็นคือในการที่เป็นรายละเอียดของการซื้อสินค้าตัวเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราต้องยอมรับด้วยอันนี้ครับที่ผมคิดว่าเป็นข้อแตกต่างและข้อดีข้อเสีย
1: เล็กๆ2ข้อแล้วนะเรื่องของกฎหมายแล้วก็เรื่องของแพลตฟอร์มเรื่องของแพลตฟอร์มที่นี่เอายกตัวอย่างมาสักเคสดีไหมคะ
2: ได้ครับได
1: ้ยกตัวอย่างมาสักเคสสมมติว่าพี่ทนายแววอยากจะสั่งซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งราคาสัก 30,000 บาทเนี่ยแต่ว่าพอสั่งซื้อไปแล้วเนี่ยครับป๊าบเนี่ยของที่ส่งมาเนี่ย

0: ขนส่งเนี่ยผมแบ่งเป็น3เคสละกันในกรณีที่ทนายพี่แววพูดเนี่ยนะเคสแรกก็คือเป็นกรณีที่เราเก็บเงินปลายทางแต่ยังไม่ได้มีการโอนเงินไอ้เก็บเงินไปทางนี้คือยังไม่ได้มีการโอนเงินไป
1: ยังไม่โอนเงินของเรายังไม่ได้เช็คย
0: ัง
1: ไม่
0: จ่ายใช่อันนี้คือมันจะมีนะครับท่านผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดให้กระชับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขยายความต่อไปเนา
1: ะ
0: มันจะมีเรื่องของ
1: มี3 อย่าง
0: ใช่มันจะมีกฎประกาศของสคบเรื่องนึงเนาะท่านผู้ฟังตั้งใจฟังดีนะมันชื่อเรื่องมาตรการส่งดีมาตรการส่งดีคือ
1: มาตรการส่งดีนะคะ
0: ส่งดีนะครับซึ่งมาตรการส่งดีเนี่ยเป็นกฎหมายเนาะบางคนเข้าใจผิดบางคนที่เคยรู้แล้วว่ามีมาตรการเนี้ยอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยอันนี้มันการขอความร่วมมือ
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วไม่ใช่คิดผิดนะครับมันเป็นกฎหมาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คำว่ามาตรการส่งดีคืออะไรก็คือว่าเป็นเรื่องของการเช็คของก่อนจ่ายทีนี้ก็มาเข้าข้อเท็จจริงของนายพี่แวว
1: ค่ะ
0: ส่งสั่งซื้อมือถือแต่ได้ก้อนหินมา
1: เปิดกล่องเจอก้อนหิน
0: ทีนี้เราก็จะเจอละผมขอเปิดก่อนได้ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก่อนจะจ่ายตังค์เพราะว่าผมสั่งมือถืออยากจะเช็คก่อนว่าอุปกรณ์ครบไหม
1: ค
0: นส่งอาจจะงองแงเฮ้ยไม่ได้นี่ให้ผู้ฟังบอกเขาเลยว่าตามกฎหมายของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ย มีเรื่องของมาตรการส่งดีก็คือเราสามารถที่จะเปิดกล่องเพื่อเช็คดูได้ก่อน
1: มีบางเคสที่เขาบอกว่าให้ถ่ายคลิปวิดีโอด้วยว่าสินค้าสมบูรณ์ไหม
0: ใช่
1: แล้วค่อยจ่ายสตางค์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือมาตรการส่งดี
0: อันนี้คือเป็นเงื่อนไขที่ทางแพลตฟอร์มหรือร้านค้าเนี่ยมักจะบอกให้เราทำแต่ผมก็เห็นด้วยเพราะว่าเป็นหลักฐานชั้นดีและทริคบอกเคล็ดลับให้คุณผู้ฟังนะว่าการถ่ายวิดีโอเนี่ยเราก่อนเราจะเปิดกล่องเนาะกรีดกล่องเนี่ยเราถ่ายไว้ปุ๊บเนี่ยเราถ่ายยาวต่อเนื่องนะครับจนสุดของสินค้าที่เราเอามาดูมันแตกหักเสียหายหรือยังไงเนาะหรือไม่ตรงปกไงครับห้ามตัดเป็นช่วงอย่างนี้ไม่ได้ให้ถ่ายยาวรวดเดียว
1: ถ่ายยาวไปเลยเหรอคะ
0: ถ่ายยาวรวดเดียวเป็นคลิปเดียวไปเลยครับ
1: เพื่อ
0: ป้องกันการยกขึ้นมาโต้แย้งว่าเป็นการตัดต่อคลิปนะให้ถ่ายยาวไปเลย
1: ให้ถ่ายยาว
0: ใช่
1: รวดเดียวม้วนเดียว
0: ซึ่งจะเป็นหลักฐานชัดดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราไม่ถ่ายคลิปก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะไม่สามารถทำให้เราเคลมสินค้าได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: บางทีแพลตฟอร์มหรือร้านค้าจะบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดไม่มีคลิปวิดีโอมาแนบมาปุ๊บฉันถือว่าปฏิเสธฉันไม่จ่ายเลยสักบาทนะอย่างเงี้ย
1: อ
0: ันนี้ถือว่าเป็นความเข้าใจของแพลตฟอร์มหรือร้านค้าฝ่ายเดียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งจริงๆตามกฎหมายเนี่ยการที่จะพิสูจน์เรื่องของความเสียหายเนี่ย มันมีหลายอย่างมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของคลิปวิดีโอ
1: คลิปวิดีโอเอง
0: ใช่คลิปวิดีโอถือว่าเป็นหลักฐานชั้นดี
1: ชั้นดี
0: แต่ไม่ใช่เป็นหลักฐานชิ้นเดียว
1: ชิ้นเดียว
0: ที่จะทำให้เราไม่มีสิทธิ์ในการเคลมสินค้าเนาะอันนี้กลับมาสู่ข้อเท็จจริงเรื่องมือถือเมื่อกี้กับก้อนหิน
1: ใช่ถูกต้อง
0: กรณีแรกที่ผมบอกก็คือว่าเป็นการเก็บเงินแบบปลายทางแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรายังไม่ได้จ่ายตังอะไรเงี้ยเราเช็คของก่อนได้นี
1: ่
0: พอเช็คปุ๊บมันไม่ใช่มันเป็นก้อนหินมันเป็นอะไรต่างเนี่ยเราปฏิเสธทันที
1: ปฏิเสธไม่รับเลย
0: ไม่รับเลยบอกว่าไม่ใช่ฉันไม่ได้สั่งสิ่งนี้ซึ่งเราไม่ได้เสียหายอยู่ละเราไม่ได้จ่ายตังอยู่ละนึกออกไหมครับกรณีที่สองก็คือว่าเป็นกรณีที่เราเนี่ยมีการยังไม่ได้แกะกล่องเป็นเก็บเงินปลายทางเหมือนกันแต่เรายังไม่ได้แกะตอนนั้นไงแต่ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ขนส่งกลับไปละมากรีดดูก้อนหินนี่ว่า
1: เคสนี้น่าสนใจ
0: ซึ่งเขาเอาตังค์เราไปแล้วด้วยนะ
1: ถูก
0: ทีนี้
1: โอนตังค์ไปเรียบร้อย
0: เราเอาตังค์ให้พนักงานขนส่งแล้วจะด้วยการโอนแบบมือถือสแกนหรือจ่ายเงินสด
1: ก็แล้วแต่สแกนส่วนมากตอนนี้สแกนหมดเลย
0: ทีนี้อย่างแรกที่เราต้องทำเลยก็คือว่าเก็บหลักฐาน
1: เก็บหลักฐานโอ้เก็บยังไงบ้างคะ
0: เมื่อกี้เชื่อมโยงกับเมื่อกี้เลยครับนายพี่แมวบอกถ่ายวิดีโอใช่ไหม
1: ถ่ายวิดีโอ
0: ถ่ายวิดีโออย่างแรกเลยอันดับที่สองเนี่ยชั่งน้ำหนัก
1: ชั่งน้ำหนัก
0: ใช่เพราะว่าส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก้อนหินที่หรืออะไรก็ตามแต่ที่เอาเข้ามาใส่ยัดไว้เนี่ยส่วนมากน้ำหนักจะไม่ตรงกับมือถือที่เราสั่งอยู่แล้วในรุ่นที่เราสั่งเนี่ยน้ำหนักมันจะคลาดเคลื่อนกันซึ่งมันเป็นหลักฐานชั้นดีเลยว่าของที่เราสั่งมาเนี่ยมันไม่ใช่ของชิ้นนี้สิ่งนี
1: ้ชั่งน้ำหนัก
0: ใช่ครับ
1: ชั่งน้ำหนักของแล้วทำยังไงต่ออีกคะ
0: ทีนี้พอเราเก็บหลักฐานต่างๆแล้วเนี่ยให้เราเนี่ย

0: แจ้งไปเลยว่าแจ้งกับทางขนส่งไปเลยว่าตอนนี้สินค้าตัวนี้มีปัญหานะครับและเราต้องการคืนสินค้าคือห้ามนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยบางทีไม่รู้ตัวนี้ก็คือว่าในแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีปุ่มที่เรียกว่ากดรับสินค้
1: า
0: แล้วถ้าเกิดเราไม่ได้กดภายในเวลาที่กำหนดเนี่ยมัน accept มันยอมรับอัตโนมัติไปเลยกลายเป็นว่าเรายอมรับไปเลยฉะนั้นเมื่อเรารู้ตัวเนี่ยว่าเราไม่ใช่สินค้าที่เราสั่งมาหรือมันโดนหลอกหรือโดนโกงอะไรก็ตามแต่อาจจะเป็นเรายังไม่กล่าวหาว่าร้านค้าเลยนะเอาเฉพาะขนส่งก่อนว่าอาจจะมีการสับเปลี่ยนมีการกรีดเราดูกล่องก่อนว่าไม่มีรอยกรีดไม่มีอะไรกล่องอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์แต่ของข้างในไม่ใช่
1: ใช
0: ่ทีนี้เราก็จะต้องแจ้งไปที่ขนส่งแล้วว่าตอนนี้ของเรามีปัญหาทีนี้พอแจ้งไปของมีปัญหาปุ๊บเนี่ยขนส่งก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยกล่องสภาพดีไม่มีรอยกรีด
1: ไม่
0: ม
1: ี
0: รอยแกะอะไรทั้งอย่างผมไม่รับผิดชอบหรอกอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ตามที่เราบอกว่ามาตรการส่งดีเมื่อกี้นะเราข้อ2ของมาตรการส่งดีก็คือว่ากำหนดให้ขนส่งต้องเก็บรักษาเงินที่เรามอบให้ไปนะ
1: กี่วันคะ
0: 5 วัน
1: 5 วัน
0: ยังไม่ให้นำส่งร้านค้ายังไม่ให้นำส่งแพลตฟอร์มนะครับเพื่ออะไร5 วันเนี่ยเพื่อที่ว่าป้องกันเหตุปัญหาแบบนี้แหละทีนี้เพื่อพิสูจน์ว่าสินค้ามีปัญหาให้เรานำหลักฐานเราแจ้งขนส่งแล้วเนา
1: ะ
0: ว่ามีปัญหาปุ๊บแล้วเราก็บอกเดี๋ยวเราจะรวบรวมหลักฐานไปส่งให้เราก็ไปแจ้งความไปแจ้งความเพื่อที่จะนำใบแจ้งความเนี่ยมาประกอบกับหลักฐานที่เรามี
1: น
0: ะครับแล้วก็อย่าลืมกดในแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีคำว่าขอคืนสินค้
1: า
0: และขอคืนเงิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เมื่อเรากดเนี่ยตรงเนี้ยมันจะแอคทีฟละมันจะเริ่มต้นแล้วว่าผู้รับสินค้าอะไรเนี้ยหรือผู้ซื้ออะไรเนี้ยประสบปัญหากับสินค้าชิ้นนี้
1: แน่นอน
0: นี่แล้วเขาก็จะฟรีซเขาก็จะแช่แข็งเงินตัวนี้ไว้ที่ขนส่งหรือถ้าเกิดมีการส่งไปที่แพลตฟอร์มจริงแพลตฟอร์มก็จะฟรีซเงินตัวนี้ไว
1: ้
0: ไม่นำส่งร้านค้าทันทีซึ่งข้อดีของมันก็คือไม่เหมือนกับอันเนี้ยข้อดีอีกข้อหนึ่งที่ไม่เหมือนกับขนส่งสมัยก่อนก็คือว่าสมัยก่อนคือเราซื้อปุ๊บเราจ่ายตังค์ให้ร้านค้าไปเลยนะบางทีเขาเป็นมิจฉาชีพเขาเชิดหนีไปเลย
1: เชิดหนี
0: อันนี้มีการกักไว้ตรงกลางใช่
1: นี่คือมันก็ดีเน
0: า
1: ะสะดวก
0: อัน
1: นี้เพิ่งรู้นะคะเขากักเงินไว้5 วันเนี่ย
0: กักเงินไว้5 วัน
1: หล
0: ัง
1: จากที่ขนส่งเข้ามาส่งเรียบร้อยขับรถไปไหนก็ไม่รู
0: ้ทีนี้พอเราหลักฐานเราครบถ้วนสมบูรณ์ละแล้วเราไปขอเงินคืนปุ๊บปรากฏว่าขนส่งดันสมมติผมยกเคสนะขนส่งดันแอบโอนเงินไปให้ร้านค้า
1: โอ้เราจะทำยังไงดีคะนี
0: ่ก็นี่ครับถือว่าฝ่าฝืน
1: ฝ่าฝืน
0: ใช่ถือว่าฝ่าฝืนก็ขนส่งต้องรับผิดชอบเงินจำนวนนี้กับเราเต็มตามจำนวนเลย
1: แสดงว่าตรงนี้คือทริคมากเลยนะคะว่ามันอยู่ระหว่างช่วงไหนยังไงแสดงว่าประกาศตัวนี้ดีมากมากเลยเนาะ
0: ใช่ครับก็แล้วกรณีสุดท้ายก็คือว่าของเคสคุณธนาพี่แววเนี่ยก็คือกรณีที่เราไม่ได้เก็บเงินปลายทางเราซื้อสินค้าปุ๊บเราตัดผ่านบัตรเลยหรือเราโอนไปแล้วเลย
1: ทำยังไงดีคะ
0: ก็นี่เหมือนกันครับพอเราได้รับสินค้าปุ๊บแพลตฟอร์มเนี่ยเวลาเขาจะได้รับเงินหรือโอนเงินหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาจะต้องรอไอ้ปุ่มเนี่ยที่เราคุยกันเมื่อกี้คือปุ่มกดรับยืนยันรับสินค้าถ้าเราไปกดขอคืนเงินขอคืนสินค้าเราก็แนบหลักฐานชุดเมื่อกี้เลยเพียงแค่เปลี่ยนจากเราไปแจ้งขนส่งไปแจ้งแพลตฟอร์
1: มจากขนส่งไปแพลตฟอร์มโดยตรง
0: แพลตฟอร์มโดยตรงแล้วเขาก็จะกักเงินตัวนี้ไว้ให้เราแล้วถ้าเกิดเขาตรวจสอบพบละโอเคมันเป็นอย่างที่เราว่าจริงเขาก็จะทำการคืนเงินให้เราครับ
1: โอเคอันนี้มันคนละเรื่องกับบัญชีมาซื้อของแล้วไม่ได้คืนนะคะคนละเรื่องกันนะคะ
0: อัน
1: นี้ซื้อของแล้วมีของแต่เพียงแต่ว่ามันเสียหายมันไม่ตรงปก
0: ซึ่งกรณีร้าน
1: แตกหักหรือว่าอะไรว
0: ่
1: ากันอีกทีนี่ซื้อของผ่านแพลตฟอร์มนะคะ
0: ใช่
1: ไม่ได้ซื้อของผ่าน Facebook นี่ก็ไม่ถือว่าไม่ใช่แพลตฟอร์ม
0: ใช่แต่ทีนี้ประเด็นก็คือถ้ามันแตกย่อยไปอย่างที่ทนายพี่แววว่าก็คือว่ากรณีที่เราคิดว่ามันเกิดการทุจริตขโมยหรือว่ามิจฉาชีพหลอกลวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากขนส่งเนาะขนส่งอาจจะมีการกรีดเล็กๆน้อยๆดึงออกไปหรือว่ามีการสลับกล่องหรืออะไรก็ตามแต่หรือร้านค้าอาจจะทำมาตั้งแต่ต้นเลยก็ได
1: ้
0: อันนี้มันจะเป็นในส่วนของคดีอาญาละ
1: คดีอาญาเนาะ
0: ก็คือเป็นเรื่องของการอาจจะเป็นลักทรัพย
1: ์ลักทรัพย์
0: ถ้าเป็นขนส่งเนา
1: ะ
0: หรือว่าถ้าเป็นของร้านค้าอาจจะเป็นเรื่องการช่อโกง
1: ช่อโกง
0: อันนี้ก็จะแยกย่อยเป็นเรื่องของการที่เราต้องไปดำเนินคดีซึ่งทริคตรงนี้มีอีกอันนึงทนายแมว
1: มีอีกอันนึงเหรอ
0: มีทริคอีกอันนึงก็คือว่ากรณีที่เราต้องประสบปัญหาว่าเฮ้ยแล้วเราจะต้องไปแจ้งความอุ้ยยุ่งยากจังเลยทำไมแบบต้องขับรถไปต้องไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: เ
0: ราสามารถที่จะทำผ่านมือถือได้ด้วยสมัยนี้ยุคนี้นะ
1: ถูกต้อง
0: อ่ะ
1: ก็คือเจนรุ่นใหม่นะ
0: ใช่ครับก
1: ็
0: คืออันนี้ก็คือชื่อ ไทยโพลิสออนไลน์
1: ไทยโพลิสออนไลน
0: ์ไทยไทยก็คือไทยเนาะ THAI โพลิสตำรวจ
1: ตำรวจ
0: POLICE เนาะแล้วก็ออนไลน์นะครับ .go.th พิมพ์เข้าไปใน Google นั่นน่ะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาก็คือเป็นการแจ้งความออนไลน์พอเราเข้าไปแจ้งความปุ๊บเราก็จะได้รับการแจ้งความออนไลน์ได้ใบแจ้งความออกมาป
1: ุ
0: ๊บเราก็มาแนบประกบแล้วก็ดำเนินการของเราต่อไปได้อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเน
1: า
0: ะอ
1: ีกหนึ่งเคล็ดลับอันนี้เราแปะไว้เดี๋ยวตอนก่อนจะปิดรายการเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่ามันจะมีแอปอะไรบ้างถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้แกะกล่องชำรุดเรียบร้อยหมดละ
0: อุ้ยเราไปกี่นาทีแล้วเนี่ย
1: คุยแป๊บๆเนาะสำรุดเสียหายนี่เรียบร้อยแล้วเนาะแพลตฟอร์มร้านค้าถ่ายวิดีโอเรียบร้อยทีนี้โอ้โหเราก็เกือบหมดแล้วนี่ค่ะ
0: เราไปเร็วเน
1: า
0: ะ
1: เราไปเร็วมากๆเห็นไหมคะผ่านทะลุเลยเนาะก็ทีนี้ค่ะมาถึงเรื่องของตัวช่วยล่ะตัวช่วยพวกเราแล้วว่าเอ๊ะเก็บหลักฐานอะไรทั้งหมดละเมื่อกี้เราบอกว่ามันมีตัวไทยโพลิสออนไลน์ในการแจ้งความ
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันมีสายด่วนกว่านั้นอีกไหมคะ
0: คือ
1: มีอะไรที่จะมาช่วยประชาชนได้บ้าง
0: ถ้าเราตั้งต้นว่าอ่ะเราอาจจะมองว่ายังไม่ใช่เป็นคดีความ
1: ใช่
0: อย่างนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราคิดว่าเอ้ยมันเป็นข้อที่เราคุยกันไม่ลงตัวระหว่างแพลตฟอร์มกับร้านค้าหร
1: ือ
0: ขนส่ง
1: ไม่รู้ว่าจะเป็นใครต้องรับผิดชอบดี
0: แล้วก็โยนกันไป
1: โยนกันมา
0: แล้วเราก็คือมีหลักฐานครบเราสามารถที่จะปรึกษานะครับทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ย
1: คร
0: ับเขามีสายด่วนเน
1: า
0: ะ
1: สายด่วนเบอร์อะไรคะ
0: สายด่วนของสำนักงานคุ้มครอง
1: ผู้บริโภคท่านจดไว้เลยนะคะ
0: ครับ1166
1: 1166สายด่วนของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง
0: จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามแล้วก็ให้คำแนะนำเนาะ
1: 24ชั่วโมงไหมคะ
0: เนี่ยสายด่วนทางเราไม่แน่ใจแต่ถ้าจะ24ชั่วโมงนะครับและเป็นกรณีที่เราไม่ถนัดในการคุยกับเจ้าหน้าที่มีอีกอันหนึ่งเป็นทริคแนะนำนะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับ
1: แอปพลิเคชัน
0: ชื
1: ่อตัวไหนคะ
0: แอปโอC P B Connect O C P B Connect ลองกดเข้าไปดูนะครับใน Play Store ก็มีใน iOS ใน Android มีหมดนะครับเป็นการพูดให้เข้าใจง่ายๆคือเป็นการย่อส่วนของสคบเข้ามาอยู่ในมือถือท่านในส่วนนี้เนี่ยจะมีรับเรื่องร้องเรียนในกรณีที่ประสบปัญหาอย่างที่เราคุยกันมาทั้งรายการเนี่ยว่าเป็นแตกหักเสียหายสูญหายของไม่ตรงปกหรืออะไรท่านสามารถที่จะแจ้งเรื่องร้องเรียนเข้าไปได้และสิ่งที่มันเจ๋งคืออะไรนะครับทนายพี่แมว คือเราสามารถที่จะติดตามสถานะของเรื่องของเราเนี่ยแบบเรียลไทม
1: ์อันนี้พอดีเนี่ยเข้าแอปเมื่อกี้เลยเข
0: ้
1: าแอปตัวนี้ไว้เลยนะคะว่ามันจะเป็นคำว่าตัว Oตัว C ตัว P ตัว B นะคะเดี๋ยวจะใส่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ให้นะคะว่าเป็นยังไงนะคะตรงเนี้ยที่ข้อดีก็คือมันมีสถานะการแจ้งสถานะไว้หมดเลยว่าเราสามารถติดตามเคสของพวกเราได้ยังไง
0: ใช่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเรียกคู่กรณีมาเจรจาหรือว่าขณะนี้ได้ผลอะไรมาเนี่ยเขาก็จะลงเป็นสถานะไว้ท่านก็สามารถที่จะไปติดตามดูแล้วก็เช็คได้นะครับอีกอันนึงที่อยู่ในแอปนี้เลยนะครับก็คือว่ามันจะมีตัวแชทคล้ายๆเหมือนที่ท่านใช้เน
1: า
0: ะแชท GPT แชทอะไรเงี้ย AI เขาเรียก
1: AI แชทข้อความ
0: เหมือนที่ตอบกลับเนี่ยเรียกว่าพี่ปกป้องพี่ปกป้องนี่ก็คือเป็นกูรูด้านสินค้าเนี่ยคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยในที่อยู่ในแอปพลิเคชันเนี่ยไว้ตอบคำถามท่าน24ชั่วโมงเหมือนที่ทนายพี่แววถามอะ24ชั่วโมงได้ไหมทางแชทบอทอันเนี้ยสามารถที่จะตอบคำถามท่านได้24ชั่วโมงงงอะไรสงสัยอะไรท่านเพิ่งนึกออกท่านพิมพ์ถามได้เลยครับแล้วทางเนี้ยก็จะมีกันซึ่งเป็นคำตอบที่ได้รับการการันตีจากสคบแล้วถูกไหมครับมันเป็นแชทบอทของทางสำนักงานเอง
1: อัตโนมัติ
0: ซึ่งข้อมูลพวกนี้มันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่ท่านไม่ต้องอาจจะไม่ต้องไปฟังคนอื่นละถูกไหมครับอันนี้คือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่ท่านจะได้รับทราบ
1: ได้รับทราบ
0: นะครับ
1: โอ้เป็นความรู้ใหม่เลยนะคะ
0: คเน
1: ี่ยเข้าไปนี่คือปุ๊บร้องยื่นเรื่องร้องเรียนการตรวจสอบการแจ้งเบาะแสอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยเราจะมีพี่ปกป้อง ไว้คอยดูแลเรื่องของการซื้อของเพราะเราซื้อของบ่อยมากนะในชีวิตประจำวันนี่ซื้อของเยอะมากนะคะ
0: คร
1: ับ แล้วก็ยื่นไอ้เขาเรียกว่านะแจ้งความออนไลน์ผ่านในนี้ได้ไหมคะทั้งหมดที่เราคุยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิดีโอการชั่งน้ำหนักใบแจ้งความสามารถยื่นในนี้ได้ไหม
0: ใช่ครับสามารถที่จะยื่นเข้าไปเป็นเอกสารประกอบในการร้องเรียนทั้งหมดเลยนะครับก็คือยื่นเข้าไปประกอบเพื่อว่ามันจะไปประกอบเป็นเรื่องเป็นสำนวนให้ท่านอ
1: ่ะ
0: แล้วท่านแล้วเขาก็จะไปดำเนินการคุยกับทางคู่กรณีอีกฝั่งหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แบบนี้ครับ
1: โอ้ง่ายดีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับสะดวกกับเรา
1: ไม่ต้องไปที่โรงพักแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ที่โรงพักเราก็ใช้ตัวไทย
1: ใช้ไทยพลิใช่ไหมคะ
0: ในการแจ้งใช่ครับ
1: มันคนละเคสกับบัญชีม้าเนาะดังนั้นเรื่องนี้เราเข้ามาตรงนี้มันจะเร็วกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับทีนี้อาจจะขยายความตรงนั้นนิดนึงตรงที่เราคุยกันค้างไว้เมื่อกี้ในส่วนของ
1: การรับผิดเรายังไม่รู้เลยว่าเขาที่ว่ารับผิดที่ว่าซื้อมาเนี่ยรับผิดชดใช้ไม่เกินกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ย
0: ใช่
1: เรายังไม่คุยกันเรื่องนี้เลยเน
0: า
1: ะ
0: คืออย่างนี้ครับที่เราคุยเป็นเรื่องเดียวกันเลยดีกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่เราเคยคุยกันว่ามันจะมีข้อตกลงอะที่มันยาวเป็นหลายๆหน้าในนั้นเนี่ยท่านถ้าท่านลองไปอ่านกันดูเนา
1: ะ
0: มันจะมีเรื่องของบางที่ผมไม่เหมารวมเนาะว่ามันที่ไหนบ้างเนาะแต่มันจะมีบางที่ที่ว่าอ่ะไม่จะรับผิดชอบไม่เกินวงเงินเท่านี้เท่านั้นบาท
1: แต่มันต่ำกว่าราคาของเราที่ซื้อมา
0: ใช่หรือกรณีที่ทางทนายพี่แววบอกว่าต้องมีการถ่ายวิดีโอไว้ก่อนทุกครั้งที่มีการแกะสินค้าหรือถ้าจะแจ้งเคลมสินค้าต้องแจ้งภายในวันนั้นวันนี้ไม่เกินกี่วัน
1: ใช
0: ่อะไรเหล่านี้เนาะท่านก็จะไปตกลงกับมัน
1: อ
0: ะทีนี้คำถามที่เราทิ้งไว้เมื่อกี้ก็คือว่าเอาแล้วข้อตกลงพวกเนี้ยมันใช้ได้ไห
1: มเป็นธรรมไหมสำหรับผู้บริโภค
0: ถ้าตามหลักกฎหมายเนี่ยก็คือว่าอะไรก็ตามที่เป็นข้อตกลงแล้วขัดกับกฎหมายและทำให้เราฝ
1: ่
0: ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับความไม่เป็นธรรมหรือเสียเปรียบเนี่ยข้อตกลงนั้นใช้บังคับไม่ได้
1: อันนี้ดีนะคะ
0: เว้นแต่จะได้ตกลงกันโดยชัดแจ้งซึ่งไอการตกลงแบบสัญญาสำเร็จรูปฝ่ายเดียวศาลได้กำหนดแล้วว่าได้ออกความเห็นหรือฎีกาออกมาแล้วว่าการตกลงลักษณะเนี่ยไม่ใช่การตกลงโดยชัดแจ้ง
1: ที่ว่าผ่านมือถือแล้วก็กดนี่นะ
0: ใช่ครับแล้วตัวสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเองก็คอนเฟิร์มแล้วก็ยืนยันแล้วก็กำลังช่วยเหลือเคสเหล่านี้เยอะเหมือนกันว่ามีการที่ต้องไปบังคับตามสัญญาสำเร็จรูปแบบนี้ซึ่งพอกลับมาคำถามว่าแล้วสมมติถ้าเกิดของเรามันแพงกว่า 2,000 นะแล้วมันเกิดเสียหายหรือสูญหายขึ้นมาแล้วเราจะเรียกร้องได้เท่าไหร
1: ่ใช
0: ่คำตอบก็คือว่าเราเรียกร้องได้เต็มตามจำนวน
1: อ๋อเต็มตามที่เราซื้อจริงไปเลย
0: ถูกคร
1: ับ
0: ฉะนั้นเวลาที่เราไปบอกขนส่งว่าของชั้น 8,000 บาทแล้วขนส่งบอกว่าเราจ่ายให้ได้แค่ 2,000 ห้ามนะครับห้ามเซ็นรับหรือตกลงหรือยอมจำนนในราคานั้นเด็ดขาดนะครับให้แจ้งไปเลยว่าของเราราคาเท่าไหร่นะครับใช้หลักฐานยืนยันก็เรามีอยู่แล้วนี่ครับถ้าเราทำ
1: ใบสั่งซื้อ
0: ที่เรากดอ่ะว่ามันราคาเท่าไหร่เนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้ามันเป็นเคสที่เขาเนี่ยประมาทเลื่อยๆอย่างร้ายแรงทุจริตหรืออะไรก็ตามอันนี้เขาปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้ามันเป็นในส่วนของกฎหมายรับขนเนี่ยเราย้อนกลับไปหลักเดิมเนา
1: ะ
0: ที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นแล้วพูดรับขนนะมีความรับผิดชอบยังไง
1: ถูก
0: ไหมครับเสียหายสูญหาย
1: เสียหายสูญหายส่งตรงปก
0: รับผิดชอบเต็มตามจำนวนนะครับฉะนั้นจะมาบอกว่าไอ้ความรับผิดเท่านี้บาทใช้บังคับไม่ได้
1: เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ต้องอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรคะบางครั้งประชาชนไม่รู้เนี่ยก็ต้องยอมรับตามนั้นส่งของผิดบ้างถูกบ้างเงี้ยแล้วก็แบบจ่ายตังค์เสร็จแล้วปุ๊บขับรถหายไปเลยก็ไม่รู้จะตามของที่ใคร
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นแล้วก็เราไม่รู้ว่าเราจะไปพึ่งใครเน
0: า
1: ะ
0: ครับก็อย่างเพิ่มอีกนิดนึงอย่างเช่นบอกว่าต้องแจ้งเคลมภายใน5วันสมมติอย่างนี้นะหรือ3วันอะไรเงี้ยแต่จริงๆกฎหมายรับผลเนี่ยบอกว่ากรณีสินค้าที่อยู่ในพูดง่ายๆเราผมไม่พูดภาษากฎหมายเนาะกรณีสินค้าที่มันอยู่ในกล่องอ่ะเรามองไม่เห็นอ่ะมันอยู่ในกล่องอ่ะแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะกล่องสภาพดีแต่ของข้างในพอแกะมาพังเนี่ยกฎหมายเขียนชัดเลยครับเขียนระบุชัดล็อกไว้ชัดเลยว่ามีสิทธิ์ในการแจ้งภายในระยะเวลาไม่เกิน8วัน
1: อ่ะ8วัน
0: ใช่เรามีสิทธิ์8วันในการที่เราจะแจ้งถูกครับ
1: แต่เขาเขียนให้เรา5วันเอง
0: ก็แล้วแต่เขาจะเขียนเนาะเราไม่รู้แล้วเขาจะเขียนเท่าไหร่หรอกแต่ต้องอย่าลืมว่าพอพ้น8วันไปเนี่ย ถ้าเราไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยเราเข้าหลุดพ้นความรับผิดนะครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเราก็ต้องรีบใช้สิทธิ์ของเราภายใน8วัน
1: เราก็ต้องรู้ว่าสิทธิ์เรามีอะไรบ้าง
0: ซึ่งถ้าเป็นไปได้ให้ดีที่สุดจริงๆอ่ะควรจะแจ้ง5วันด้วยซ้ำเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเรามีมาตรการส่งดีที่เรากักเงินไว้5วันได
1: ้
0: ถ้าเกิดเราแจ้งภายใน5วันนั้นเราก็ได้เงินคืนเร็วด้วย
1: คำว่า5วันเนี่ยมันสอดคล้องกับส่งดีเพราะเขาจะกักเงินไว้ในนั้นไม่ให้จ่าย
0: ใช่
1: กับให้กับผู้ขายภายใน5วันเพ
0: ื
1: ่อที่ว่าเราจะเรียกเงินคืน
0: เพราะว่าไอ้มาตรการส่งดีเนี่ยมันเพิ่งออกมาปี67แต่ไอ้พรบรับผลเนี่ยมันประมวลกฎหมายแพ่งมันออกมาตั้งแต่ปีไหนแล้วถูกไหมครับครับใช่ไหมมันก็เลยทีนี้พอมันเป็นเรื่องของออนไลน์แพลตฟอร์มเพราะแต่ก่อนเนี่ยตอนกฎหมายรับผลมันออกแบบมาแรกๆเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องแพลตฟอร์มมันไม่ได้มีเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ก็เลยกำหนดไว้8วัน
1: นั้นเพิ่งมาตอนที่เราเจอวิกฤตโควิด
0: ใช่แต่พอมันมาเนี่ย5วันเขากำหนด5วันเพื่อให้มันง่ายต่อการบริหารจัดการแล้วก็ไม่ทำให้เงินมันหมุนเวียนคือถ้าพูดง่ายในแง่ธุรกิจอะครับก็คือถ้ามัน8วันมันดูนานไปเดี๋ยวไอ้ร้านค้าจะไม่ได้รับเงินเดี๋ยวธุรกิจก็จะเจ๊งอีกอะไรเง
1: ี้
0: ยประมาณนี้ครับก็เป็นเรื่องของในเชิงธุรกิจแต่ว่าก็ถือว่ามันคุ้มครองนะก็ออกมาใหม่ก็เพื่อคุ้มครองเรานั่นแหละครับ
1: เห็นในหนังเนาะมันจะมีเรื่องหนึ่งสงครามส่งด่วนไม่คิดว่ามันจะดุเดือดขนาดนี้นะคะในเบื้องหลังเนี่ยมันคืออย่างนี้เลยเนาะที่ว่าขนส่งของสินหายเสียหายเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่เอง
0: ใช่ครับ
1: แล้วเราดูในหนังมันไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบโอ้เป็นเรื่อง
0: ตอนนี้แพลตฟอร์มแทบจะเป็นทุกอย่างน
1: ะ
0: จริงๆแทบจะเป็นคนจัดการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นร้านค้าไม่ว่าจะเป็นขนส่งอ่ะทุกท่านก็เห็นเนาะอ่ะสมมติว่าวันนี้มีโค้ดส่งฟรี
1: ใช่
0: วันนี้
1: กดเลยทนายแววกดเลยโค้ดส่งฟรีโอ้โหไม่ต้องเสียสตางค
0: ์ใช่วันนี้มีอะไรนะ11อะไรอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยทางแพลตฟอร์มเองเขาก็ทำเป็นเสมือนนะผู้ดำเนินการอะผู้ดำเนินการทุกอย่างทั้งตัวสินค้าเอ่ยทั้งขนส่งเอ่ยมันก็ดีในแง่ของความในแง่ของการบริการที่ทำให้เราอะฉันจะติดต่อเธอวันสต็อปเซอร์วิส
1: ใช
0: ่แต่พอมันมีปัญหาขึ้นมาจริงมันอาจจะเป็นการไล่เบี้ยกันแล้วก็อาจจะเป็นโยนไปโยนมาบ้างนะครับอันนี้มันเลยเป็นการที่ทำให้เราต้องรู
1: ้
0: ว่ามันสินค้าเราอยู่ตรงจุดไหนเราเรียกร้องจากใครได้บ้างมีกฎหมายอะไรคุ้มครองเราบ้างและเราสามารถใช้สิทธิ์เหมือนที่ผมบอกอะว่าอย่างเรื่องเปิดกล่องเนี่ยถ้าท่านเจอขนส่งไม่ให้ทำท่านสามารถแจ้งเข้าไปได้เลยว่าอันนี้เป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญาถ้าคุณฝ่าฝืนไม่ให้ฉันทำเนี่ยถ้าไม่ให้ฉันเปิดกล่องไม่ให้ฉันใช้สินค้าเนี่ยมีโทษปรับ200,000
1: จำคุก 1 ปีโอ้โห
0: หมายถึงว่าผู้ประกอบการขนส่งโดนนะ
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยเป็นความรู้ที่เราสามารถที่จะไว้ใช้เจรจากับทางขนส่งได้
1: ขนส่งได
0: ้ใช่
1: วันนี้ถือว่าครบถ้วนกระบวนความนะคะตั้งแต่สิทธิของผู้บริโภคเนาะของระหว่างผู้ขนส่งกับผู้ซื้อใช่ไหมคะเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรคะเวลาซื้อของมาแล้วของไม่ตรงปกจะต้องเก็บหลักฐานอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีเรื่องของการแจ้งความออนไลน์ผ่านไทยโพลิสสายด่วน1166ของสคบนะคะแล้วก็พี่ปกป้องจำได้คือพี่ปกป้องนี่แหละผ
0: ่าน OCPB
1: O ตัว O ตัว Ccat ตัว P แพนแล้วก็ตัว B เนาะก็เขาเรียกว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือเอาไว้ให้กับพวกเรา
0: เป็นเกาะเป็นเครื่องมือ
1: เป็นเครื่องมือเป็นเกาะป้องกันตัวเองเวลาท่านเจอปัญหาเรื่องการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มนะคะผ่านแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada หรือ TikTok ก็ดีเนี่ยตรงนี้นะคะถ้าท่านได้ฟังแล้วเนี่ยเอาไว้เป็นความรู้ให้กับทุกท่านเวลาเจอปัญหามาเนี่ยปุ๊บท่านจะได้รู้เลยว่าอ๋อมันต้องทำอย่างเงี้ยทนายปินกับมาให้ความรู้เรื่องนี้ทนายแววก็เชิญทนายปินมาทางสวทจัดเรื่องนี้ให้อยู่เงี้ยค่ะก็จะได้เป็นเกาะป้องกันท่านเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าปลายทางเดี๋ยวแป๊บนึงนะถ้าปลายทางไปจนถึงขั้นที่ว่าสินค้ามันมีมูลค่าเยอะๆแล้วท่านคิดว่าการดำเนินการทางศาลเนี่ย เป็นประโยชน์กับท่านเนาะทางศาลเนี่ยมีคดีผู้บริโภคซึ่งคดีผู้บริโภคเนี่ยไม่เสียค่าธรรมเนียมนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นการดำเนินการฟรีนะท่านก็คือสามารถคือบางคนอ่ะจะไปศาลปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยฉันจะเสียเงินเสียทองฉันจะอะไรมีเจ้าหน้าที่แนะนำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แนะนำท่านท่านจะเขียนยังไงมีคนช่วยร่างให้ท่านแล้วก็ค่าธรรมเนียมท่านไม่เสียด้วย
1: ค
0: ือทุกอย่างในกฎหมายเนี่ยปัจจุบันถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องและก็คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเพียงแต่บางครั้งเรายังเข้าไม่ถึงไม่มีใครมาบอกเรา
1: ใช
0: ่ครับ
1: เนาะอันนี้ก็ถ้าทุกท่านไปหาใครแล้วไม่เจอท่านก็สามารถไปหาสภาทนายความนะคะทนายอาสาได้ทุกๆคนยินดีที่จะให้คำปรึกษาท่านนะคะก็ วันนี้ขอบคุณทนายปิ่นนะคะแล้วก็ขอบคุณทางสถานีที่ร่วมจัดรายการถือว่าเป็นประโยชน์กับทางท่านผู้ฟังเนาะมีอะไรจะฝากท่านผู้ฟังไว้ไหมคะ
0: สั้นๆแล้วกันครับก็คือว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมคิดว่าความรู้กับข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนี่ยที่เราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้ก็คือถ้าเรามีข้อมูลแล้วก็มีความรู้เนี่ยเราสามารถที่จะโต้ตอบหรือโต้แย้งสิทธิ์หรือว่าคุ้มครองสิทธิ์ตัวเราได้เวลาที่มีใครมาทำให้เรารู้สึกว่าเราเสียสิทธิ์หรือละเมิดสิทธิ์เราฉะนั้นผมถึงอยากให้ทุกท่านเนี่ยศึกษาเนาะนอกจากจะฟังจากทางเราทุกวันเนี่ยที่เรามีรายการกฎหมายน่ารู้เนี่ยเนา
1: ะ
0: ท่านก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากข้อมูลหลากหลายที่เนาะเพื่อที่เราจะได้มีอาวุธในมือไว้สำหรับปกป้องตัวเราเองเนาะโอเคคร
1: ับ ก็พวกเราสำหรับวันนี้นะคะก็คือกฎหมายน่ารู้รู้ไว้ก็ท่านจะได้ใช้สิทธิ์ให้เต็มที่นะคะแล้วก็จะได้เป็นเกราะป้องกันตัวเองสวัสดีขอบคุณนะคะขอบคุณทนายปิ่นค่ะ
0: ขอบคุณ
1: ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ

0: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเน้นย้ำเสมอทุกครั้งที่เราเจอกันทุกช่วงรายการนะครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบ่มีอันยังเต่านะครับบ่ดีฟังบ่ดีหีบบ่ดีประมาทพักฟังเพลงกิจกรรมนึงครับช่วงหน้ามีสาระดีๆมาอุ้มเอ่ยครับคุณผู้ฟังเช่นเคยครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ก็ต้องอู้กันสักน้อยหนึ่งนะครับในช่วงนี้ก็เป็นข่าวนะเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับเนาะซึ่งก็มาจากการกินปลาน้ำจืดดิบๆหรือสุกดิบๆนะก็อันตรายเนอะคุณผู้ฟังตัวการลักนะครับก็ปลาน้ำจืดมีเกล็ดขาวยกตัวอย่างนะครับเช่นปลาตะเพียนปลาขาวนะปลาสร้อยแล้วห้องก็ไปกินดิบนะหรือว่าสุกดิบๆอันตรายนะครับเมนูที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งนะจะไปเชื่อมโยงกับโรคมะเร็งต่อน้ำดีนี่อันตรายนะได้แก่เมนูก้อยปลาลาบปลาดิบปลาส้มนะครับปลาราดิบปลาจอมนะหม่ำปลานะครับแล้วก็เมนูที่ควรระวังเป็นพิเศษนะก้อยปลาลาบปลาพลาปลานะครับที่ทำจากเนื้อดิบนะที่นำมาปรุงรสนะครับนะเอาเนื้อดิบๆมาปรุงรสนี่อันตรายปลาราดิบเนี่ยการทำส้มตำปลาราดิบเนี่ยแจ่วบองหรือว่าน้ำพริกตีไซปลาราบ่ผ่านความร้อนนี่อันตรายปลาส้มปลาจอมมัมปลานี่นะเมนูปลามักดองที่มักกินแบบดิบนี่อันตรายปลาปิ้งปลาเผาหากเนื้อปลาบริเวณกลางตัวหรือยังดิบๆสุกๆนี่นะยังคงมีพยาธิตัวอ่อนอยู่นะมีตัวอ่อนของพยาธิอยู่นะครับปลาปิ้งปลาเผานะถ้ายังสุกๆดิบๆนี่ก็อันตรายนะครับอันตรายที่บ่ควรมองข้ามนะที่อู้ไปตะกี้ก็คือได้แก่พยาธิใบไม้ในตับเข้าสู่ร่างกายนะครับเข้าต่อทางเดินน้ำดีอักเสบเรื้อรังน้ำดีต่อน้ำดีตีบก็เสี่ยงมะเร็งต่อน้ำดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องป้องกันกันก่อนกินปลาที่สุกแต่ๆนะสุกทั่วถึงด้วยความร้อนนะครับอันนี้ก็ปลาแช่แข็งลบ20องศานาน7วันหรือนาน4วันนะครับปลาทั้งตัวโดนน็อกความเย็นนะครับแยกเขียงแยกอุปกรณ์ระวังของดิบของสุกตัวเนอร์เมื่อพบความเสี่ยงนะครับตรวจคัดกรองได้แต่มันล้างมือและอุปกรณ์ให้สะอาดหลังสัมผัสปลาล้างผักผลไม้นะให้สะอาดก่อนกินนะครับรู้ไว้ป้องกันได้เลี่ยงเมนูเสี่ยงลดความเสี่ยงไม่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนอร์คุณผู้ฟังครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับมีกิจกรรมดีๆและก็ได้บุญมาฝากคุณผู้ฟังตัวนั่นก็คือกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นะครับทางชมรมอิ่มบุญละปูนวัดมหาวันลำพูนและกลุ่มสะพานบุญละปูนเพิ่นก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะครับเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสเข้าวัดทําบุญและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับก็นับเป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวในไทยนี่นะใจรถไฟเป็นสื่อกลางเนาะนําพาผู้คนนักท่องเที่ยวคนละปูนพุทธศาสนิกชนเนาะไปทำบุญตัวกันนะครับแล้วก็หลายท่านก็เกิดสนใจที่จะไปทำบุญนะครับก็ไปกันได้เนาะไปร่วมกันถวายเทียนพรรษามหามงคลไปถวายชุดมหาสังฆทานนะครับพร้อมด้วยต้นเงินจตุปัจจัยทายทานนะประจำปี2569ณวัดดอยณวัดดอยขุนตานตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆเนาะเพราะฉะนั้นมาช่วยกันดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนาที่คนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไปเน้อคุณผู้ฟังครับในการนี้นะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนักท่องเที่ยวต่างๆก็ขึ้นรถไฟไปทำบุญด้วยกันนะครับครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่17แล้วจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะครับจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมก็ได้อู้ไปตะกี้แล้วแต่ขอเสริมแฮมน้อยนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆเนาะตีเปิกปลูกฝังประเพณีและก็วัฒนธรรมดีงามขึ้นแก่น้องๆเด็กๆและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับจะได้สัมผัสวิถีชีวิตการเดินทางบนรถไฟนะครับผ่านสะพานประวัติศาสตร์สะพานขาวทาชมพูและยังไปเยี่ยมชมอุโมงค์ขุนตาลนะครับซึ่งก็เป็นคุณปะเป็นอุโมงค์นะรถไฟตียาวที่สุดในประเทศไทยไปสัมผัสชีวิตนะวิถีชีวิตของคนขับรถไฟในชุมชนเล็กๆนะที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาบ้านขุนตาล นะครับก็หวังอย่างยิ่งนะครับพี่น้องประชาชนก็จะไปทำบุญด้วยกันไปร่วมทำบุญด้วยกันเน้อเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2569นี่วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569มาพร้อมกันที่สถานีรถไฟละปูนะลงทะเบียนเวลา 6:00 นเจ้านะครับหลังจากนั้นรถไฟก็จะออกเดินทางนะด้วยขบวนที่102มุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟขุนตาล นะครับ7โมงไป7โมงไปสัก30อ่ะเนาะ7โมงครึ่งก็จะเดินทางถึงสถานีรถไฟขุนตาลละนะครับก็ไปรวมกันแต่งดาต้นเงินแล้วก็เครื่องไทยทานนะหลังจากนั้น8โมงนะครับก็รวมกันสมาทานต้นเทียนพรรษาต้นเงินแล้วก็เครื่องไทยทานเนาะที่นำไปถวายนะครับ8โมงครึ่งนี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็จะกล่าวทักทายคณะศรัทธาประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินเท้าขึ้นไปยังวัดดอยขุนตาล นะครับหลังจากนั้น 9:19 นเลิกงามยามดีก็จะเป็นเรื่องของพิธีสงฆ์ล่ะนะพอพิธีสงฆ์เสร็จปุ๊บนะพิธีต่างๆเสร็จปุ๊บก็จะมีการฟ้อนมีกลุ่มช่างฟ้อนจิตอาสามาฟ้อนรำถวายมือนะเพื่อเป็นการสักการะบูชาเจ้าพ่อขุนตาลนะครับก็หลังจากนั้นเขาก็รวมกันสักการะเนาะแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัย10โมงนะครับพร้อมกันที่หน้าสถานีรถไฟขุนตาลเนาะเพื่อรอเดินทางกลับนะแล้วก็หลังจากนั้นรถไฟก็จะมาเวลา10โมงสาวนาทีนะครับก็กลับละปูนเฮาด้วยขบวนตี51นะก็จะมุ่งหน้ามาตีสถานีรถไฟละปูนนะครับหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันโดยสวัสดีภาพนะครับก็เป็นทริปดีๆนะครับที่เฮาจะป้ากันแน่นอนดีเจโอมดีเจน้องอั้นนะครับถ้ามีโอกาสก็จะไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับตีวัดดอยขุนตาล นะครับไปร่วมกิจกรรมดีๆเนาะได้แอลตวยได้บุญตวยนะปีหนึ่งมีเตียเดียวนะไปด้วยกันครับวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับมาอู้ถึงในเรื่องของการบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะกันดีกว่าครับคุณผู้ฟังครับเนื่องในโอกาสมหามงคลนะวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์นะครับพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในวันที่28กรกฎาคม2569จังหวัดลำพูนก็ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนรวมถึงโรงพยาบาลลำพูนนะครับก็ขอเชิญชวนประสบนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงออกความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยด้วยการรวมกิจกรรมบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะนะครับเพื่อส่งต่อความหวังและชีวิตใหม่ให้แก่เพื่อนมนุษย์อันเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลนะครับก็จะมีขึ้นนะจัดขึ้นวันที่28กรกฎาคมนะวันอังคารเนาะ10โมงเจ้าถึง3โมงแรงหรือว่า10นาฬิกาถึง15นาฬิกาณชั้น1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ละปูนนะครับโลหิตกาอวัยวะกาแล้วก็ดวงตาเนาะก็ถือเป็นทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีค่าที่สุดเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งบ่สามารถผลิตขึ้นเองนะในทุกวันนี้ก็ยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่รอคอยโอกาสในการรักษาไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่และผู้ป่วยโรคเฉพาะทางการบริจาคในครั้งนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีการเสียสละนะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดการทำความดีเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรและประเทศชาตินะครับคุณผู้ฟังและเพื่อนะครับให้การบริจาคโลหิตมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะก็ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเนาะเตรียมตัวก่อนจะไปบริจาคโลหิตนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย5ชั่วโมงก่อนวันบริจาคนะครับรับประทานอาหารมื้อหลักให้เรียบร้อยเนาะงดอาหารไขมันสูงและดื่มน้ำสะอาด 3-4 แก้วก่อนรับบริจาค30นาทีในเรื่องของสุขภาพต้องบ่มีอาการเจ็บป่วยนะบ่ได้รับประทานยาปฏิชีวนะหรือว่ายาแก้ปวดในช่วง 3-7 วันที่ผ่านมานะครับงดพฤติกรรมเสี่ยงก่อนมาบริจาคนะบ่จะเป็นในเรื่องของงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์24ชั่วโมงงดสูบบุหรี่1ชั่วโมงทั้งก่อนและหลังบริจาคนะครับเอกสารก็เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนคือพร้อมนะครับเพื่อใช้ในการลงทะเบียนนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่านะครับถ้าพี่น้องประชาชนติดพลาดโอกาสในกิจกรรมพิเศษครั้งนี้นะแต่ก็สามารถมาเป็นผู้ฮือได้นะครับทุกวันนะณห้องรับบริจาคโลหิตตึกผู้ป่วยนอกนะ OPD ชั้น2โรงพยาบาลลำพูนนะครับเปิดก็จะเปิดให้บริการทุกวันบ่เว้นวันหยุดราชการนะเพื่อช่วยครับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของจังหวัดลำพูนคือมีความมั่นคงและพร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยในทุกสถานการณ์นะครับมาร่วมกันสร้างพลังแห่งความดีครับคุณผู้ฟังส่งต่อความรักเติมเต็มโลหิตคือครั้งเลือดจังหวัดลำพูนเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนี้โดยพร้อมเพรียงกันเน้อ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับช่วงสุดท้ายวันนี้แล้วนะครับเวลาจะนี่เนาะหลายท่านก็เดินทางสัญจรบนท้องถนนเพื่อที่จะกลับบ้านหรือว่าเดินทางไปต่างจังหวัดกลับภูมิลำเนานะครับไปท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่วางไว้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับถ้าเจอฝนก็บ่ได้ลืมนะลดความเร็วถึงบ่เจอฝนก็ขับรถขับราตามกฎหมายที่เป็นกำหนดนะบ่ต้องฟังบ่ต้องหีบเพราะทุกเส้นทางบนท้องถนนบ่ว่าจะไกลหรือจะไกลขึ้นเหนือออกตกออกใต้นี่นะก็ต้องความปลอดภัยต้องมาก่อนนะความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับวันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับคิดดีเพื่อสังคมเราเจอกันทุกวัน 18:00 น.ถึง 19:00 น.วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่ขณะนี้สถานการณ์ทรงตัวไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารเพิ่มเติมรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุนปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านใช้กระบวนการทางการทูตและการเจรจาแก้ไขสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ขณะนี้สถานการณ์ทรงตัวไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารเพิ่มเติมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนหน้าทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลเป็นลำดับขณะเดียวกันรฟม.ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้มีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการประเมินในวันนี้พบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งและยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมโดยภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได้และมีทีมเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
2: ใช้โดรนบินเป็นระบบไรด้าก็คือถ่ายภาพยิงเลเซอร์เนี่ยเอาเลเซอร์เนี่ยมาเทียบกันว่ามีอัตราการยุบอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ในวงกว้างได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมคือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู่เนื่องจากทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องอุดทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ช่องจะต้องเจาะทั้งหมด30ช่องก็คาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆตรงผิวถนนเนี่ยให้หมดก่อนครับ
1: ขณะที่นายธเนศวีรสิริผู้ทรงคุณวุฒิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังติดตามความมั่นคงของอาคารและผิวถนนอย่างใกล้ชิดโดยตรวจวัดรอยแตกร้าววันละ3รอบร่วมกับใช้เซ็นเซอร์และโดรนสำรวจการทรุดตัวของพื้นดินซึ่งผลการตรวจล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวใหม่และรอยเดิมไม่ขยายตัวค่าการตรวจวัดยังอยู่ในระดับคงที่สะท้อนว่าโครงสร้างยังมีความมั่นคงขณะที่ผู้รับจ้างได้รื้อสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จ และสามารถปิดกั้นน้ำที่ไหลเข้าสู่อุโมงค์ได้ทั้งหมดพร้อมกันนี้จะเร่งประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห
3: ์หลักการเนี่ยคือต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตอนนี้เขาปิดไม่ให้น้ำเข้าทุกอย่างเรียบร้อยใต้อุโมงค์เรียบร้อยทุกอย่างไม่มีแล้วมั่นใจแล้วเนี่ยเขาจะต้องซีลจนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีน้ำดันขึ้นอีกไม่งั้นการทำงานต่อไม่ได้และอนาคตก็น่าเราจะเปิดใช้งานเราจะขัดมันเชื่อมันเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องไปแก้ต้นเหตุต้องไปปิดรั้วตรงนี้ให้ได้อีกกี่วันจะเสร็จซึ่งถ้าเป็นความเห็นของผมเนี่ยผมบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงๆเราต้องมั่นใจในพวกเรากันเองให้ชัดเจนก่อนค่อยกลับเข้ามาต้องขอความกรุณาคือให้มั่นใจก่อนขอตรวจก่อนนะครับแล้วก็พอมั่นใจแล้วเราประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นความเห็นร่วมกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับตอนนั้นทุกท่านจะได้ขัดเข้ามาอย่างสบายใจ
1: รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุน
4: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าว่าภายหลังคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงสัญญาณรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดภาระค่าไฟของประชาชนจากการแก้ไขโครงสร้างต้นทุนในระยะยาวซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อกังวลของทุกภาคส่วนทั้งประชาชนที่ต้องการเห็นค่าไฟลดลงและภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐจึงได้กำชับให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติทั้งนี้นายปกรณ์นิ่งประพันธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการได้ระบุถึงแนวทางการพิจารณาว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าการเจรจากับเอกชนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าเพราะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและหลักนิติธรรมพร้อมเห็นว่ามีข้อสัญญาบางส่วนที่ควรนำมาทบทวนรวมทั้งประเด็นราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งมีข้อเสนอให้พิจารณาปรับองค์ประกอบของราคารับซื้อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งใช้มาตรการระยะสั้นหรือกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนแต่เป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากค่าไฟที่เป็นธรรมโดยรัฐบาลเชื่อว่าการลดค่าไฟและการรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนสามารถเดินไปพร้อมกันได้หากทุกฝ่ายร่วมกันหาแนวทางที่เป็นธรรมโปร่งใสและยึดประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮาขอให้คนไทยในกาตาร์ติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีแล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์รายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางวันนี้โดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์เปิดเผยว่ากองทัพกาตาร์ได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้าหมายมายังรัฐกาตาร์ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยกาตาร์รายงานว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการตอบสนองทันทีและพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายซึ่งขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลือภาพหรือวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการกาตาร์เท่านั้นทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือให้คนไทยทุกท่านยังคงปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์โดยมีสติและระมัดระวังหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยขอให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโฆษกกองทัพเรือชี้แจงคลิปทหารไทยที่บ้านท่าเส้นจังหวัดตราด เป็นเพียงการอธิบายให้ทหารกัมพูชาเข้าใจถึงการเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามไม่ใช่การกระทบกระทั่งตามที่เป็นข่าว
5: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างกำลังทหารไทยและทหารกัมพูชาโดยชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทบกระทั่งหรือการเผชิญหน้าที่รุนแรงแต่เป็นเพียงการสอบถามและแสดงความไม่พอใจของกำลังทหารฝ่ายกัมพูชาภายหลังที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเข้าดำเนินการเสริมความมั่นคงของแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรการรักษาความมั่นคงเดิมโดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยพร้อมยืนยันว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดไม่มีการปรับแนวการวางกำลังไม่มีการขยายแนววางกำลังและไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มระดับความตึงเครียดโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้นยึดหลักสันติวิธีและความชอบธรรมเป็นสำคัญอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมามีผู้ที่นำเสนอข่าวบางกรณีที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงไปมากซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดและเพิ่มความตึงเครียดเช่นเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาฝ่ายการพยาบาลได้ดำเนินงานด้านเวชกรรมป้องกันโดยพ่นสารป้องกันยุงลายให้แก่กำลังพลบริเวณแนวตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่กลับมีการนำเสนอข่าวว่าฝ่ายไทยใช้สารเคมีอันตรายทั้งที่ข้อเท็จจริงเป็นเพียงยาฆ่ายุงและเป็นมาตรการด้านเวชกรรมป้องกันและสาธารณสุขตามปกติของหน่วยกองทัพเรือจึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของทั้งสองประเทศให้นำเสนอข้อมูลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลีกเลี่ยงการตีความหรือ

0: เศสตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเข้าร่วมการประชุม Transforming Education Summit Part 4ก็หารือกับองค์การยูเนสโกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD รวมถึงหน่วยงานด้านการศึกษาของฝรั่งเศสซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์สำคัญที่ทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับบนเวทีการศึกษาระดับโลกมากขึ้นความสำเร็จสำคัญของภารกิจครั้งนี้คือประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับยูเนสโกจัดการประชุม Global Education Meeting 2027ณกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเวทีที่รัฐมนตรีด้านการศึกษาและผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกใช้ร่วมกันกำหนดทิศทางการศึกษาของโลกในอนาคตทั้งนี้เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้เชิญรัฐมนตรีด้านการศึกษาองค์การระหว่างประเทศนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เปิดโอกาสให้หน่วยงานด้านการศึกษาของไทยครูนักวิชาการและเยาวชนไทยได้เข้าถึงองค์ความรู้และเครือข่ายระดับโลกมากยิ่งขึ้นโดยหลังจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกดังกล่าวควบคู่กับการผลักดันนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างประเทศเกิดประโยชน์กับผู้เรียนครูและระบบการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศที่มีส่วนร่วมกำหนดอนาคตการศึกษาของโลกศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศนำ SME ไทยร่วมงานไทยไรฟ์โรดโชว์ณนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและเชื่อมโยงผู้ประกอบการสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยสู่ตลาดจีนนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดำเนินการโครงการยกระดับ SME ข้าวไทยก้าวสู่ตลาดโลกเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยให้สามารถเชื่อมโยงการค้าและนำไปสู่การส่งออกได้อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะในด้านคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความต้องการบริโภคข้าวไทยเพิ่มขึ้นทั้งนี้จึงได้จัดงานไทยไรฟ์โรดโชว์ระหว่างวันที่17-19กรกฎาคมนี้ณนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นมณฑลที่มีผู้บริโภคข้าวมากที่สุดและผู้นำข้าวของจีนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองกวางโจวอีกทั้งข้าวไทยที่ส่งออกไปจีนกว่า80%ผ่านด่านในมณฑลกวางตุ้งและกระจายไปยังตลาดทั่วประเทศจีนกวางโจวจึงมีความสำคัญในด้านการค้าข้าวอย่างมากโดยภายในงานจะมีการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยของผู้ประกอบการ SME 28รายและการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SME กับผู้นำเข้าผู้ซื้อผู้ประกอบการรายสำคัญในจีนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาไทยส่งออกข้าวไปจีนประมาณ 440,000 ถึง 750,000 ตันต่อปีคิดเป็นสัดส่วน12-27%ของปริมาณการนำเข้าข้าวทั้งหมดของจีนซึ่งในช่วง5เดือนแรกปีนี้ไทยส่งออกข้าวไปจีนแล้วกว่า 139,000 ตันและจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ของไทยได้เข้าถึงตลาดต่างประเทศควบคู่กับการสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคและช่วยยกระดับภาพลักษณ์ข้าวไทยเพิ่มมูลค่าทางการค้าและสร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการ SME การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำเสนอนวัตกรรม AI ยกระดับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะในงานประชุมวิชาการนานาชาตินายธีรวุฒิเวทธรรมรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ในฐานะนายกสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICME 2026ซึ่งเป็นงานประชุมที่รวบรวมนักวิจัยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและภาคอุตสาหกรรมจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีจัดขึ้นระหว่างวันที่5-9กรกฎาคมที่ผ่านมาณกรุงเทพมหานครภายในงานกฟผ.ได้นำเสนอนวัตกรรมด้านพลังงานในรูปแบบนิทรรศการโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอาทิระบบวิเคราะห์ตำแหน่งและขอบเขตการติดตั้งโซลารูฟท็อปทั่วประเทศจากภาพถ่ายดาว

0: ทียมความละเอียดสูงซึ่งช่วยสนับสนุนการประเมินกำลังผลิตติดตั้งเพื่อการวางแผนระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและระบบตรวจสอบการรุกล้ำของต้นไม้ในเขตสายส่งไฟฟ้าระยะทางกว่า 22,000 กิโลเมตรทั่วประเทศแบบอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากต้นไม้ที่มีความสูงเกินเกณฑ์และอยู่ใกล้แนวสายส่งช่วยสนับสนุนการบำรุงรักษาเชิงรุกลดโอกาสการเกิดเหตุขัดข้องของระบบส่งไฟฟ้าทั้งนี้กฟผ.มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI พร้อมต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนจังหวัดนราธิวาสพบผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงที่สุดของประเทศโดยเตรียมปูพรมคัดกรองเชิงรุกช่วงเดือนหน้าเพื่อลดการแพร่เชื้อและเกิดผู้ป่วยรายใหม
1: ่นายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าควบคุมและป้องกันโรคเรื้อนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องหลังยังเป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงที่สุดของประเทศปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในทะเบียนรักษา39รายและช่วงวันที่1มกราคมถึง15มิถุนายนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยรายใหม่10รายโดย4รายเข้ารับการรักษาเมื่อเกิดความพิการแล้วสะท้อนการตรวจพบโรคที่ล่าช้าในบางพื้นที่จังหวัดจึงเตรียมปูพรมตรวจคัดกรองโรคเรื้อนเชิงรุกในเดือนสิงหาคม2519นี้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครผ่านโรงเรียนมัธยิตศาลาประชาคมและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรคให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยเร็วลดการแพร่เชื้อและป้องกันความพิการทั้งนี้ขอให้ประชาชนหมั่นสังเกตอาการผิดปกติเช่นผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาหรือผื่นที่รักษานานกว่า3เดือนแล้วยังไม่หายให้รีบพบแพทย์ทันทีเนื่องจากโรคเรื้อนสามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ข่าวดีสำหรับคนที่กำลังมองหาคลินิกเสริมความงามค่ะตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปแพทยสภาออกกติกาใหม่กำหนดให้โฆษณาด้านเสริมความงามและศัลยกรรมต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงพร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแพทย์อย่างชัดเจนทุกครั้งหากใช้ชื่อเล่นก็ต้องแสดงคู่กับชื่อจริงโดยมีขนาดและรูปแบบตัวอักษรเท่ากันเพื่อให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดมาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแพทย์ได้ง่ายขึ้นเพิ่มความโปร่งใสและตัดสินใจในการใช้บริการได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านายอิสฮักดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานสนทนาทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในโอกาสนี้นายดาเน้นย้ำว่ากระบวนการเจรจาและแนวทางทางการทูตยังคงเป็นหนทางเดียวที่ใช้ได้ผลในการแก้ไขข้อพิพาทและบรรลุสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านปฏิบัติตามแนวทางลดความตึงเครียด และใช้ความยับยั้งชั่งใจตามบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและปากีสถานพร้อมแสดงบทบาทสร้างสรรค์ในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานดับเพลิงไต้หวันในวันนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ134รายส่วนใหญ่เกิดจากการพลัดตกจากรถจักรยานยนต์ลื่นล้มและวัตถุตกใส่อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่กระทรวงการคมนาคมไต้หวันรายงานว่าเที่ยวบินระหว่างประเทศ137เที่ยวและเที่ยวบินภายในเกาะไต้หวัน62เที่ยวต้องถูกยกเลิกในวันนี้เนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีทันทีพายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนรุนแรงเมื่อช่วงเช้าวันนี้อย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุบาวียังคงทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นวงกว้างทั่วพื้นที่ทางตะวันออกและตอนเหนือของจีนต่อไปอีกหลายวันต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ฉบับที่9ในช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2ถึง4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่12ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลเจียงซูประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทางฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนายอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 นาที
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศนะคะช่วงแรกเนี่ยอยากจะคุยกับคุณผู้ฟังชวนคุยกันก่อนเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะมีการเปิดโครงการลานประติมากรรมใต้ทะเล Ocean for Life บริเวณเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้เพื่อที่จะพัฒนาแหล่งปะการังเทียมแล้วก็จุดดำน้ำแห่งใหม่นั่นเองนะคะโดยมีประติมากรรมรูปสัตว์ทะเลหายากถูกออกแบบอย่างสวยงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังผสมผสานกับคุณค่าทางศิลปะเข้ากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลแน่นอนค่ะรายการของเราวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปท่องโลกประติมากรรมใต้ทะเลกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะไทยวัฒนกุลหัวหน้าภาควิชาประติมากรรมคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะอาจารย์มานะเป็นผู้ออกแบบงานประติมากรรมโครงการนี้ด้วยนะคะเราจะได้ติดตามกันในช่วงที่2ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นฝากกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าวมอบตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังได้นะคะโดยค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณช้อยแสงทองจากกรุงเทพมหานครค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพักก่อนแล้วก็ช่วงต่อไปช่วงที่2นี่ค่ะจะชวนคุณผู้ฟังไปท่องโลกประติมากรรมใต้ทะเลกันค่ะ
4: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
5: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเถอะ
6: พี่เบาได้ก็เบาเถอะย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เบาๆ
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
9: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
10: อยากถึงที่หมายเร็วไว
11: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
10: ลดการสร้างมลพิษ
11: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
10: กระดับคุณภาพชีวิต
11: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
2: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
12: รวยรวยรวย
13: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: รวย
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
9: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะวันนี้ชวนคุณผู้ฟังไปท่องโลกประติมากรรมใต้ทะเลค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะไทยวัฒนกุลนะคะหัวหน้าภาควิชาประติมากรรมคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะตอนนี้อาจารย์มานะพร้อมแล้วอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก่อนอื่นต้องถามอาจารย์เกี่ยวกับแนวคิดก่อนเลยนะคะอาจารย์คะแนวคิดของลานประติมากรรมใต้ทะเล Ocean for Life เป็นไปเป็นมายังไงคะอาจารย์
2: จริงๆแนวคิดนี้เนี่ยจริงๆผมเองเนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นอาจารย์ที่คณะจิตรกรรมนะฮะเป็นภาควิชาประติมากรรมหรือง่ายๆก็เป็นศิลปินทางด้านงานศิลปะประเภทประติมากรรมนะครับแล้วทางปตท.เนี่ยฮะปตท.สผ.นะครับก็จะสร้างประติมากรรมใต้น้ำพอดีก็ได้รับการติดต่อมานะฮะมาทางผมเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันก็พูดประวัติความเป็นมาความต้องการเขาอยากได้อะไรอยากได้ประติมากรรมใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยฮ
1: ะ
2: นะครับแล้วก็ร่วมกับคณะประมงนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรโดยการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรนะฮะทำลงนาวาสวัสดนะครับปตท.สผ.เนี่ยได้มีการสำรวจพื้นที่นะครับที่บูยันซี่นะฮะเวิลด์เกาะเต่าเนี่ยจังหวัดสุราษฎร์นะครับก็สำรวจกันแล้วก็มีแนวคิดว่าจะสร้างประติมากรรมดังนั้นปตท.ก็เลยมาพูดคุยกับผมเราจะสร้างประติมากรรมยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มีการพูดคุยกันในเบื้องต้นแต่แรกว่าความเป็นไปได้เป็นไปได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความที่ผมเองเป็นศิลปินทางด้านประติมากรรมอยู่แล้วเคยสร้างแต่บนแบบบนบกแต่พอเราคิดไปคิดมาอ๋อครั้งนึงผมเคยสร้างแล้วประติมากรรมใต้น้ำที่มาลดีฟ
1: อ๋อเหรอคะ
2: ใช่ครับที่มาลดีฟนะแต่ตอนนั้นเองเนี่ยทางศิลปากรเนี่ยได้ทำโครงการเนี้ยร่วมกับบริษัทสิงห์เอสเตทนะครับ
1: ค่ะ
2: เป็นประติมากรรมปะทูน่าเป็นศิลปะประติมากรรมเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของปะการัง
1: ค่ะ
2: นะครับตั้งอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลที่มาลดีฟแถวที่มารีนดิสคัฟเวอรี่เป็นโครงการคอร์สรถเมาดีไปนะครับจะสร้างเป็นรูปทรงของปลาทูน่านะฮะกำลังว่ายน้ำร้อยเรียงกันไปนะครับ
1: ค่ะ
2: ความยาวเนี่ยก็ประมาณสัก12เมตรครึ่งประมาณนี้ฮะความสูงของชิ้นงานก็ของปลาทูน่าเนี่ยก็ประมาณ 1.80 เป็นปลาแต่ละตัวว่ายลีลาการว่ายเนี่ยไม่เหมือนกันแต่เอาแต่ละตัวเนี่ยฮะมาตั้งเรียงกันความยาวก็เลยเป็น12เมตรครึ่ง อันนี้ผมเคย
1: อันนี้คือที่มาลดีฟ
2: ใช่ครับแต่จริงๆนะตอนนั้นเองเนี่ยผมก็เกือบจะลืมไปละเพราะว่าม
1: ัน
2: ก็นานหลายปีครับมันนานหลายปีพอมันนึกอ๋อเราเคยสร้างแต่พอคุยกับทางปตท.สผ.ไปเรื่อยๆนะฮ
1: ะ
2: ก็กลายเป็นว่าได้ทราบมาว่าอ๋อนะตอนนั้นที่ปรึกษาก็คืออาจารย์ธรนั่นเองแต่ตอนนั้นผมยังไม่ทราบว่าเป็นอาจารย์ธรเป็นที่ปรึกษาพอมาถึงของปตท.สผ.เนี่ยก็เลยได้มาเจอกับอาจารย์ธรอีกครั้งหนึ่งนะเราก็มีการสำรวจพื้นที่การพูดคุยกันว่าเราเป็นไปได้ไหมในการที่จะสร้างประติมากรรมใต้น้ำแต่ครั้งนี้กับครั้งที่มาลดีฟแตกต่างกันมากครับ
1: ความว่าแตกต่างกันมากคือยังไงคะอาจารย์มนัส
2: ครั้งนี้ของปตท.สผ.เนี่ยต้องบอกว่าคิดถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นคิดถึงนักดำน้ำนักท่องเที่ยวที่จะมาที่เกาะเต่านะฮะที
1: ่สุราษฎร์ธานี
2: ใช่ใช่ฮะแล้วก็คิดถึงว่าประติมากรรมเราเนี่ยมันจะไปช่วยส่งเสริมอะไรนะมันจะไปช่วยอนุรักษ์เป็นที่อยู่ของปะการังของสัตว์น้ำเล็กๆนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วก็จะมีนักดำน้ำเข้ามาเที่ยวในเกาะเต่าเราได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีการเซอร์เวย์พื้นที่กันจริงๆก็โดยการนำของทางปตท.สผ.โดยมีอาจารย์ธรนะฮะ
1: ค่ะ
2: เป็นที่ปรึกษาก็คือคณะประมงของเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับอันเนี้ยแล้วก็ลงไปผมเองก็ได้เดินทางไปสำรวจไปดำน้ำดูแต่ว่าตอนนั้นผมเองต้องดำน้ำแบบผิวน้ำแล้วไม่ได้ดำแบบ
1: ไม่ได้ลึก
2: ลงไปใช่
1: ใต้ท้องทะเลแบบนั้น
2: ใช่ก็ดำดูความเป็นไปได้ว่าตรงเนี้ยความสูงของประติมากรรมนะกับ พื้นน้ำตรงนี้เหมาะสมกันไหมว่าควรจะเป็นขนาดเท่าไหร่ผมเองก็เป็นเก็บข้อมูลบ้างเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าจริงๆทางอาจารย์ธรเนี่ยเป็นคนดูเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรต่าง
1: ๆพูดคุยกับจะได้ไม่ส่งผลกระทบมากที่สุด
2: ใช่ๆพูดคุยกับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบนเกาะอะไรอย่างเงี้ยน
1: ะ
2: อาจารย์ธรกับทางปตท.สผ.เนี่ยก็สำรวจมาส่วนหนึ่งแล้วผมก็ไปเก็บของผมในส่วนด้านที่เป็นศิลปะถ้าเป็นประติมากรรมอะไรเงี้ยว่าเออโจทย์ของผมก็คือว่าประติมากรรมใต้น้ำจะเป็นรูปทรงอะไรจะเป็นสัตว์อะไรในทะเลอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
2: ่ะแล้วก็ต้องเป็นสัตว์น้ำที่เป็นท้องถิ่นของเกาะเต่าด้วยอะไรเงี้ยวันที่ไปสำรวจเองเนี่ยผมเองก็ไปพักที่โรงแรมเนาะผมก็สอบถามคุณยายคนนึงเป็นเจ้าของโรงแรมแกก็จะอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็ก
1: คนในพื้นที่เลย
2: ใช่ครับตั้งแต่แบบโอ้เกาะเต่ายังไม่มีคนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออจริงผมก็สอบถามว่าสัตว์น้ำที่นี่มีอะไรยังไงก็ได้ฉลามวาฬมาได้อะไรอย่างเงี้ยฮะมาแล้วก็อีกมีเต่าด้วยมีอะไรเงี้ยหลายๆอย่างผมก็เก็บข้อมูลมาต่างๆมาแล้วก็เอามารวบรวมแล้วก็เป็นข้อมูลไปพูดคุยนะฮะแล้วกลับมาแล้วก็คุยกับปตท.สผ.แล้วก็คุยได้ประชุมกับอาจารย์ธรด้วยนะครับแล้วก็กลับมาสเก็ตเนี่ยเราก็จะเริ่มสเก็ตงานนะใช่
1: นะคะอันนี้ก็คือที่มาแต่อาจารย์คะในส่วนของผลงานประติมากรรมใต้ทะเลครั้งนี้อาจารย์ไอเดียส่วนล้วนๆเลยอาจารย์นำมาจากไหนอะคะ
2: จริงๆอย่างที่ผมบอกครับผมเก็บข้อมูลสัตว์น้ำพื้นถิ่นที่นั่นเพราะผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างประติมากรรมที่เราคิดเองหรือเรามโนภาพขึ้นมาเองเนี่ยผู้มีส่วนร่วมเนี่ยในท้องถิ่นเนี่ยเขาอาจจะไม่โอเคกับเราแล้วผมก็คิดว่านักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็อยากจะมาเห็นเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างสัตว์น้ำที่นี่เนี่ยบางทีเดี๋ยวบางชนิดเองเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่ได้เห็นบ่อยมากจะมาเป็นช่วงเดือนของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเลยเป็นที่มาที่ผมสเก็ตงานพวกนี้มาแล้วก็เอาผลงานพวกนี้พูดคุยกับทางปตท.สผ.แล้วก็อาจารย์ธรว่าแล้วก็ทำประชาพิจารณ์ว่าโอเคเป็นไปได้ไหมชุมชนเองผู้ประกอบการเองนะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแหละฮะเขาเห็นด้วยกับเราไหม เพราะว่าเขาเองเนี่ยจะต้องอยู่ในพื้นที
1: ่
2: นะครับก็เป็นที่มาอย่างนี้ฮะว่าโอเคเราก็เลยได้มามีการสเก็ตกันผมสเก็ตไปหลายๆชิ้นมากเพื่อที่จะสรุปให้เหลือแค่9ชิ้น
1: ค่ะ
2: ครับ
1: 9ชิ้น9ชิ้นนี้เป็นไฮไลท์เลยหรือเปล่าคะอาจารย์มีอะไรบ้าง
2: จริงๆจริงๆก็ไฮไลท์เนี่ยก็จะเป็นปลาฉลามนะฉลามวาฬแล้วก็เต่านะแล้วก็อู้ผมว่าจริงๆ9ชิ้นนี้ก็เป็นไฮไลท์หมดมีม้าน้ำนะครับม้าน้ำเองก็ประกอบให้เป็นรูปอ่ะจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเราไม่ใช่ผมเองสเก็ตเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่าเอ๊ะอันนี้ปั้นให้เต่าอย่างเดียวแล้วก็มีการจัดองค์ประกอบนะฮะให้เขาดูน่าสนใจม้าน้ำเองเนี่ยเราก็มีการวางรูปของม้าน้ำให้เขาแบบตัวเขาโค้งๆนะเราก็ดูสรีระของเขาเนี่ย เขาโค้งแบบนี้เราประกอบให้เขาเป็นรูปหัวใจได้ไหม นะปากของเขามาชนกันแล้วตัวเขาโค้งมาแล้วก็เป็นประติมากรรมอยู่บนโขดหินเนี่ยนะฮะ นะแล้วก็อันเนี้ยก็คิดว่าเอนักดำน้ำอาจจะดำน้ำลงไปเซลฟี่กับม้าน้ำที่เป็นรูปหัวใจอะไรอย่างเงี้ย ส่วนเต่านะมีเต่าตะหนูกับเต่ากะเราก็ปั้นให้เขาเป็นครอบครัวม
1: ี
2: แ
1: ม่น่ารักเลยแหละ
2: ใช่ครับ ม
1: ี
2: พ่อมีแม่มีลูก
1: เป็นเรื่องเล่าเลยนะคะเป็นแบบเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยมันดูแล้วมันดูออกเวลาได้ไปดำไปดูเนาะมันจะเป็นความสวยงามแต่ขนาดความใหญ่เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ในแต่ละตัว
2: ขนาดความใหญ่เนี่ยโดยประมาณนะครับเรายึดที่ความสูงนะทางปตท.สผ.เนี่ยคุยกันว่าเราควรจะความสูงของตัวประติมากรรมควรจะ2.50 เมตรเพราะว่าเราก็ไปเซอร์เวย์พื้นที่มาแล้วว่าความสูง2.50 เมตรเนี่ยเหมาะสมกับน้ำในช่วงที่เราจะไปวางประติมากรรมก็ความสูงของนั้นก็ประมาณ10-15-16 เมตรประมาณนี้แล้วแต่เพราะทะเลก็มีตรงตื้นบ้างลึกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็โดยประมาณความสูง2.50 เมตรความกว้างชิ้นที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเพราะแต่ละชิ้นไม่เท่ากันความสูงอย่างเต่าเองเนี่ยด้วยตัวของเขานะฮะพ่อแม่ลูกเนี่ยเขาก็สูงไป2.10 เมตรเขาจะไม่กว้างมากแต่พอเป็นปลากระเบนอย่างเงี้ยฮะของเขาตัวบางสายพันธุ์เขากว้างมากๆเขาก็จะแบบตัวเขาจะกว้างแล้วก็ใหญ่ประมาณ4.50 เมตรชิ้นที่ใหญ่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ย ก็จะดูแบบเมื่อวางเทียบกันก็ม้าน้ำก็อาจจะดูเล็กไปแต่ความสูงทุกชิ้นเนี่ย2.50 เมตรเท่ากันประมาณนี้นะฮะ
1: ครับคือแต่ละชิ้นงานทำจากวัสดุอะไรบ้างอะคะอาจารย์มานะ
2: อันนี้สำคัญนะที่ผมบอกว่าทางปตท.สผ.นะอาจารย์ธรเนี่ยแล้วก็มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ร่วมกันเนี่ยเป้าหมายก็คือห่วงระบบนิเวศใต้ทะเลนะครับว่าโอเคประติมากรรมเราจะบอกว่าเราช่วยนะครับระบบนิเวศในทะเลเนี่ยตัวประติมากรรมเราเองเนี่ยต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะจะไปส่งเสริมเขาตัววัสดุของเราเองเนี่ยก็จะเลือกเป็นซีเมนต์นะปูนซีเมนต์ประเภทเกรดที่ทนน้ำทะเลคาร์บอนต่ำนะฮะหรือว่ามารีนซีเมนต์เนี่ยเป็นลักษณะของรักโลกช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้จริงๆที่ผมบอกนะฮะว่าครั้งนี้ของการทำปฏิมากรรมใต้น้ำกับปตท.สผ.แล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยแล้วก็ศิลปากรเนี่ยแตกต่างกับที่มาดีฟเพราะตอนที่มาดีฟเองเนี่ยเราอาจจะผมเองเนี่ยณตอนนั้นเองเนี่ยกับทางสิงห์เกษตรก็ไม่ได้มีองค์ความรู้ในเรื่องของวัสดุที่จะทำปฏิมากรรมที่อยู่ใต้น้ำมันจะไม่ไปส่งผลกระทบนะพอมาครั้งนี้เนี่ยได้มีการวางแผนแล้วก็คิดอะไรที่มันเป็นขั้นเป็นตอนในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับแล้วก็ระบบนิเวศใต้ทะเลด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: อาจารย์ใช้เวลาทั้งออกแบบและผลิตนานเท่าไหร่คะอาจารย
2: ์โอ้ณตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่านานกว่าประมาณสัก 3-4 เดือนนะฮะก
1: ่อ
2: นที
1: ่
2: จะจริงๆพอรับข้อมูลมาเนี่ยก็เริ่มที่จะสเก็ตก่อนแล้วน
1: ะ
2: สเก็ตไปเรื่อยๆนะประมาณเนี้ย 3-4 เดือนของผมนะฮะระยะเวลาเพราะว่าสเก็ตเป็นลายเส้นก่อนนะครับเป็นลายเส้นจากนั้นแล้วค่อยสเก็ตอีกทีนึงให้เป็นโมเดล3มิติโมเดลก็สูงประมาณสัก1ฟุตอะไรอย่างเงี้ยนะในจำนวน9ชิ้นนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็จากนั้นก็ได้ปั้นงานจริง
1: ค่ะ
2: นะ
1: แล้วพอหลังจากมีการวางแผนตรงนี้เสร็จปุ๊บเราติดตั้งผลงานไว้ที่ไหนคะอาจารย์แล้วก็ติดตั้งอย่างไรบ้างคะ
2: จริงๆติดตั้งที่เกาะเต่าเนี่ยแถวบริเวณซีเวิลด์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกงี้ครับว่าพอเราปั้นเสร็จเนี่ยเรามีการขนย้ายตอนขนย้ายเองเนี่ยต้องบอกว่าที่ย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนนะจะติดตั้งเนี่ยเพราะว่ากระบวนการในการที่จะขนย้ายเนี่ยเพราะว่าจริงๆเราสร้างผลงานประติมากรรมเนี่ยเราสร้างที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐมพระราชวังสนามจันทร์นะฮะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีการขนย้ายวางแผนกันครับในการขนย้ายเคลื่อนย้ายไปแล้วก็ต้องมาออกแบบแมทอะครับเพื่อให้ประติมากรรมเนี่ยไปอยู่ในน้ำเนี่ยเราต้องบอกว่าทางปตท.สผ.ก็มีการสำรวจว่ากระแสน้ำฮะที่อยู่ในทะเลเนี่ยจริงๆแล้วมันแรงมากนะ
1: มันนี่อาจารย์ขนาดอาจารย์ว่าตอนอาจารย์ไปสำรวจคือต้องผิวเผินใช่ไหมไม่ได้ลงเข้าไปลึกๆอ่ะ
2: ใช่เพราะว่าอย่างนี้ในแต่ละช่วงเดือนเนี่ยกระแสน้ำเนี่ยความรุนแรงของแสน้ำมันไม่เหมือนกันถูกไหมฮะ
1: ค่ะอาจารย
2: ์ในช่วงเดือนแต่ละปีเนี่ยแต่ละรอบเดือนมันไม่เหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าตรงนี้ก็ต้องมาสร้างแมทให้ประติมากรรมโดนกระแสน้ำแล้วไม่ล้ม
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นชิ้นงานก็จะขนาดใหญ่การขนย้ายก็จะค่อนข้างยากก็ต้องมีการวางแผนขนย้ายอีกทีนี้ในการขนย้ายก็เริ่มจากนครปฐมนะไปขนย้ายไปที่ประจวบนะครับทีนี้เนี่ย
1: ต้องไป
2: ที่ท่าเรือ
1: ไปจากนครปฐมแล้วไปประจวบแล้วก็ไปท่าเรือค่ะ
2: ใช่ครับก็ไปถึงเสร็จปุ๊บก็จะมีบนเรือก็จะมีเครนนะฮ
1: ะ
2: แล้วก็ยกตัวชิ้นงานวางก็จะต้องมีนักประดาน้ำอีกชุดหนึ่งที่มีความสามารถดำน้ำลงไปวางผมเป็นศิลปินเนี่ยก็ได้แต่อยู่รอดูเขา
1: อยู่ข้างบน
2: อยู่ข้างบนนะแค่เขาใช้เครนยกตัวประติมากรรมเนี่ยชิ้นหนึ่งก็หนักประมาณโอ้โหเป็น10กว่าตันนะ
1: 10กว่าตันค
2: ่
1: ะ
2: ใช่บางชิ้นแต่จริงๆไม่เท่ากันนะฮ
1: ะ
2: เราก็ตัวผมเองก็ต้องอยู่แต่บนเรือนะครับดูฮะดูทางปตท.เขาก็มีการยกวางก็จะมีทีมนักประดาน้ำนะที่มีความรู้ความสามารถเขาจะดำน้ำลงไปแล้วก็จะไปวางตรงการวางก็แบบเรานึกถึงใต้ทะเลพื้นทะเลไม่ได้เรียบ
1: ใช่อันนี้กำลังคิดตามเหมือนกันค่ะอาจารย์เวลาวาง
2: ใช่คือเหมือนเราแก้วน้ำวางถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะถ้ามันไม่เรียบอ่ะมันจะล้มหรือเปล่าคะอาจารย
2: ์คุณลองนึกดูว่าแล้วเราจะทำยังไงผมเองเนี่ยโอ้เคยวางประติมากรรมแต่บนบกอ่ะเราก็สามารถอะไรได้เนา
1: ะ
2: ทำให้มันปรับให้มันเรียบในน้ำคิดไม่ออกเลยแต่ทีมนักประดาน้ำของปตท.ที่ให้มาช่วยดูแลเนี่ยเขาต้องมีอะไรอะเครื่องเป่าลมฮะ ป็นท่อจากแล้วก็ต่อลงไปในทะเล
1: อ
2: ๋
1: อเขาต้องมีอุปกรณ์ของเขาเนาะ
2: ใช่ไปเป่าให้พื้นทรายเนี่ยมันเรียบโดยพอประมาณถึงเอาตัวปฏิมากรรมตั้งแล้วมันไม่เอียงโอ้เห็นนะผมก็เลยบอกว่าจริงๆมันเป็นความรู้จริงๆแบบผมเองเนี่ยคนออกแบบปฏิมากรรมเนี่ยก็ยังต้องเรียนรู้อีกด้วยนะฮะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันกว่าจะได้ผลงานแต่ละชิ้นออกมา
1: ใช้เวลาต้องละเอียดรอบคอบเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าทีมงานเนี่ยต้องแบบมีความสามารถมากนะในแต่ละขั้นตอนนะคะ
2: ใช่ครับแล้วจริงๆอ่ะจริงๆก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วเนาะ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้อาจารย์ธรเริ่มลงไปเก็บข้อมูลตอนนี้ก็มีสัตว์ที่มาเกาะติดเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: แล้วพวกปะการังเริ่มมาเกาะแล้วก็อู้สีสันของประติมากรรมเราที่คุณลองนึกถึงว่าปูนซีเมนต์เนี่ยมันก็จะเป็นสีเทาๆแต่ตอนนี้เริ่มมีปะการังมีสีนั้นสีนี้เข้ามา
1: หลากหลายสี
2: ใช่สีฟ้าสีชมพูสีส้มสีแดงอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าสัตว์เกาะติดเขาจะแบบมีสีสันอะไร
1: ก็เป็นศิลปะไปเลยนะคะอาจารย์แบบนั้นมันก็เป็นความสวยงามของธรรมชาติไปเลยใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ครับใช่ครับก็เป็นวัตถุประสงค์ของทางปตท.สผ.แล้วฮะว่าความต้องการเขาเป็นแบบนั้นนะฮะ
1: ค่ะนะคะอาจารย์การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมทั่วไปกับประติมากรรมใต้ทะเลมันมีความยากง่ายต่างกันยังไงคะอาจารย์บอกว่าบนบกเนี่ยฉันเคยทำมาละใต้ทะเลทำที่มาลดีฟแล้วก็ที่ตัวนี้คือกับปตท.สผ.เนี่ยคือที่สุดละ
2: คือโจทย์เนี่ยจริงๆโจทย์ในการสร้างตัวประติมากรรมที่เราบอกว่าเป็นงานศิลปะเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแตกต่างกันเพราะว่าโจทย์ในการสร้างเนี่ยไม่ว่าจะบนบกนะฮะเราก็จะต้องลงไปดูพื้นที่นั้นๆสมมติว่าเราต้องบอกว่าเป็นประติมากรรมที่อยู่เป็นประติมากรรมสาธารณะนะฮะที่อยู่กลางแจ้งนะครับอยู่กลางแจ้งหรือว่าลักษณะที่คนเห็นได้ทั่วไปนะครับอันนี้เวลาเราสร้างงานเนี่ยเราก็จะต้องลงไปดูพื้นที่ตรงนี้มีประวัติศาสตร์อะไรชุมชนชอบอะไรหรือตรงนี้เขาเคยมีเหตุการณ์อะไรน
1: ะ
2: เราก็ลงไปเก็บข้อมูลเอาทุกอย่างมาแล้วก็มาสร้างประติมากรรมให้สอดคล้องกับพื้นที่นั้นๆปะเนื้อหาของพื้นที่นะครับอันนี้ในทะเลก็เหมือนกันเราเคยพูดไปแล้วว่าโอเคมันจะต้องลงไปดูนะมีชุมชนสัตว์ที่สัตว์น้ำที่อยู่ตรงนี้เป็นสัตว์พื้นถิ่นแล้วคืออะไรแต่ที่บอกว่าค่อนข้างแตกต่างก็เป็นเรื่องของการติดตั้งวัสดุนะครับเพราะว่าใต้ทะเลเราก็ต้องใช้ซีเมนต์ที่เป็นเกล็ดทนน้ำทะเลโลคาร์บอนนะครับอะไรเงี้ยเป็นมิตรกับ
1: สิ่งแวดล้อม
2: แต่ประติมากรรมที่อยู่บนบกที่ผมเคยทำเองเนี่ยอาจจะไม่ต้องคิดถึงในเรื่องตรงนั้นอะไรเงี้ยนี่ถึงจะความแข็งแรงอย่างเดียวไม่ล้มมาแล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุมาเป็นอันตรายต่อคนต่อชุมชนอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็จะค่อนข้างที่แตกต่างกันความละเอียดเนี่ยแหมแล้วก็การติดตั้งเนี่ยมันค่อนข้างยากกว่ากันเยอะ
1: น
2: ะครับใช้ทุนในการสร้างก็ต้องขอบคุณทางปตท.ปตท.ที่มีประติมากรรมดีๆนะฮะ
1: ได้ชม
2: ใช่ครับใช่ครับตอนนี้กำลังมีเฟส2ครับที่จะทำอยู่นะฮะที่เกาะเต่าเนี่ยนะฮะที่สุราษฎร์เนี่ยแต่เป็นอีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นเกาะเมาฮะทางด้านนั้น
1: ค่ะนะคะแล้วเราก็จะได้ไปติดตามความคืบหน้ากันต่อนะคะอาจารย์คะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
2: ได้ครับยินดีครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะพูดคุยนะคะคุณผู้ฟังคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะไทยวัฒนกุลค่ะหัวหน้าภาควิชาประติมากรรมคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะอาจารย์เป็นผู้ออกแบบงานประติมากรรมโครงการนี้ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นผลงานยอดเยี่ยมมากเลยนะคะลานประติมากรรมใต้ทะเลโอเชียนฟอร์ไลฟ์นะคะที่ร่วมกับปตท.สผ.นั่นเองนะคะนอกจากจะเป็นการผสมผสานศิลปะกับการอนุรักษ์ท้องทะเลก็สร้างความงดงามแล้วก็ยังเป็นบ้านให้สัตว์น้ำอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยนะคะทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักนะคะจากธนาคารออมสินให้1รางวัลค่ะโดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210หรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะและอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณช้อยแสงทองจากกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้สำหรับรายการสบายๆหลังข่าวนะคะดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตะวันนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัตชมนันท์ณเมรุวัดพระศรีมหาธาตุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางการอินเดียเร่งช่วยเหลือลูกเรือชาวอินเดียบนเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีบริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของอ่าวโอมานทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพ่ายตุรกี 1-3 เซตปิดฉากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ด้วยอันดับ14พร้อมรักษาสิทธิ์แข่งขันต่อฤดูกาลหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีภริยภัทรรัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัตชมนันตอจอปอมณเมนวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดไวทุกสีดำทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดจุดลงทะเบียนไว้ที่บริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเพื่อให้ประชาชนรับสติกเกอร์แสดงตนก่อนจะเข้าถวายสักการะตามลำดับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนายโกมลดวงรอดอดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนของพระองค์เป็นอย่างมากเมื่อมีโอกาสเดินทางมาถึงกรุงเทพจึงตั้งใจเข้ามาถวายสักการะพระศพด้วยความจงรักภักดีเนื่องจากซาบซึ้งที่พระองค์ทรงดูแลพระศพกนิกรชาวไทยเป็นอย่างดีโดยประทับใจในพระกรณียกิจด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังที่ทรงให้โอกาสผู้ที่เคยทำผิดได้รับความสะดวกสบายและมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนโครงการพระดำริในการสร้างอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน
3: เศร้าใจนะครับตอนนี้กเกษียณอายุราชการแล้วเมื่อมีโอกาสได้มาเข้ามากรุงเทพก็อยากเข้ามาเคารพศพและประชาชนคนไทยก็ถือว่าท่านดูแลประชาชนคนไทยดีมากดีที่สุดเท่าที่เห็นผมดูเรื่องดูแลที่เกี่ยวกับผู้ต้องขังราชทัณฑ์อะไรพวกนี้ทำให้นักโทษที่เขาจะหลงผิดอะไรไปแล้วแต่เหลือเขาได้รับความสะดวกสบายขึ้นในช่วงหลังที่ท่านได้เข้าไปดูแลรวมทั้งพวกงานเกี่ยวกับการสร้างอาชีพอะไรต่างๆด้วยนะครับ
2: เช่นเดียวกับนางสาครรอดรัตจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่ามีความศรัทธาในพระองค์เป็นอย่างมากจากการที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชกรณียกิจงานหลวงและทรงช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มพระกำลังโดยเฉพาะโครงการพระดำริที่ทรงช่วยเหลือผู้ต้องขังในเรือนจำตลอดจนทรงมีพระเมตตามีความเรียบง่ายเป็นกันเองและไม่ถือพระองค์โดยเฉพาะการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือราษฎรยามเกิดอุทกภัยด้วยพระองค์เอง
4: แบบว่าศรัทธาท่านมากท่านช่วยเหลือประชาชนช่วยการหลวงแล้วก็การดูแลอะไรเนี้ยค่ะประทับใจเป็นโครงการที่ท่านไปช่วยเหลือคนที่ในคุกอะค่ะท่านเมตตามากแล้วก็โครงการต่างๆที่เหมือนเวลาน้ำท่วมอะไรท่านละตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านไม่ถือพระองค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เราเห็นท่านตั้งใจทำเพื่อประชาชนนะคะ
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดรับการลงทะเบียนในเวลา 20:00 น.จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในปีนี้มีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมอุปสมบทรวมทั้งสิ้น232รูปแบ่งเป็นสามเณร101รูปและพระภิกษุสงฆ์131รูปมุ่งส่งเสริมความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตามแนววิถีพุทธโดยพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจะเข้าศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาการทั้งสายปริยัติธรรมและสายสามัญณศูนย์ฝึกอบรมพุทธศาสนาแก่พระภิกษุชาวเขาหรือพระภิกษุบนพื้นที่สูงวัดศรีโสดาพระอารามหลวงและวัดวิเวกวนารามจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีกำหนดลาสิกขาตั้งแต่วันที่18กรกฎาคม2569หรือสามารถอยู่ศึกษาต่อเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอุปสมบทแล้วจำนวน 12,338 คนและมีพระธรรมจาริกครองสมณเพศคงอยู่272รูปปฏิบัติศาสนกิจทำหน้าที่นักพัฒนาในผ้าเหลืองในอาสมพระธรรมจาริก225แห่งทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจการซักซ้อมขบวนเรือในการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมนี้นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ณบริเวณท่าเรือป้อมมหาการเขตพระนครตรวจความเรียบร้อยในการซักซ้อมขบวนเรือจำนวน35ลำเพื่อรองรับกิจกรรมทางน้ำในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององค์อ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ในวันที่26กรกฎาคม2569เวลา 6:40 นาทีเชิญชวนประชาชนร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวน225รูปณท่าเรือป้อมมหาการและในวันเดียวกันเวลา 19:10 นาทีร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำณเวทีสวนสาธารณะป้อมมหาการนอกจากนี้ตลอดทั้ง3วันของการจัดงานยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่และร่วมคืนชีวิตให้คลองไทยอาทิการฉายภาพยนตร์และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการเดินชิลริมคลองชิมอาหารอร่อยบนเรือการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและการเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนังณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026พร้อมแนะการนำ AI มาใช้อย่างมีจริยธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศ
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026ณ SCBX Next Tech ชั้น4ศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษานักพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนทหารผ่านศึกและประชาชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ที่กำลังเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของการดำเนินชีวิตในหลายๆด้านดังนั้นบริบทความมั่นคงในศตวรรษที่21จึงไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้อาวุธหรือการสู้รบแต่หมายถึงการพัฒนาคนให้มีความรู้มีทักษะและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรมพร้อมเสนอแนวคิดในการขยายการใช้ AI ไปสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกว่า200แห่งทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพซึ่งถือเป็นการลงทุนด้านความมั่นคงที่สำคัญที่สุดของประเทศโดยย้ำว่าการพัฒนา AI จะต้องดำเนินควบคู่กับหลักจริยธรรมความรับผิดชอบและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อให้ AI เป็นพลังในการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนพร้อมสรุปว่าหากใช้งานอย่างถูกต้อง AI สามารถเป็นผู้ช่วยที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026วันสุดท้ายยังคงมีประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักรวมทั้งการเชื่อมโยงภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้พัฒนาคอนเทนต์จากหลากหลายสาขา
6: บรรยากาศวันสุดท้ายของงาน CTEC 2026ยังคงคึกคักมีผู้ประกอบการนักสร้างสรรค์และประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างต่อเนื่องโดยภายในงานได้รวบรวม4อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจ

0: กับเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวมถึงมีโซนเกมสำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยฝึกความจำสมาธิและส่งเสริมสุขภาพจิต
1: ตรงนี้ก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาในส่วนนึงค่ะเรารู้ว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันยากแล้วก็บางส่วนเนี่ยไม่สามารถที่จะจับต้องได้ในเจนเราแล้วแล้วมันขึ้นหิ้งมันไม่สามารถที่จะซึมซับลงไปได้ลึกแต่ในส่วนของเกมเนี่ยมันเล่นได้ในทุกยุคทุกสมัยทุกวัยเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะทำให้เด็กเนี่ยต่อยอดได้ในทุกช่วงวัยค่ะแล้วก็มันไม่ได้เล่นแล้วจบไปอย่างเดียวแต่ว่ามันเล่นแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากส่งต่ออย่างตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือส่งต่อไปให้กับเด็กในสถานศึกษาและองค์กรเอกชนทั่วประเทศได้รู้จักกับบอร์ดเกมพวกนี้แล้วก็ในทุกๆเกมเนี่ยจะซึมซับตัวมรดกภูมิปัญญาเข้าไปมากกว่า1ทักษะแน่นอน
0: สำหรับงานทีเซ็ก2026ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นเวทีแสดงศักยภาพของผู้สร้างสรรค์ไทยแล้วยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้พัฒนาคอนเทนต์จากหลากหลายสาขาเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมกิจกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกที่สวนวชิรเบญจทัศน์พร้อมเตรียมยกระดับพื้นที่ค้าขายอาหารสะอาดปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนายพรพรหมวิกิตเศษและนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมในสวนสาธารณะและสำรวจกายภาพพื้นที่เพื่อพิจารณาแนวทางจัดตั้งศูนย์อิ่มท้องเขตจตุจักรณสวนวชิรเบญจทัศน์และสวนจตุจักรเขตจตุจักรโดยได้เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่กิจกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026แฟนปาร์คไทยแลนด์ณบริเวณลานตัวหนอนสวนวชิรเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเปิดพื้นที่สวนสาธารณะให้ประชาชนและแฟนบอลเข้าชมการแข่งขันแมตช์สำคัญผ่านจอ LED ยักษ์ฟรีซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและผู้มาออกกำลังกายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยคณะผู้บริหารได้เน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่สร้างสรรค์ควบคู่ไปกับมาตรการรักษาความสะอาดและการคัดแยกขยะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสวนสาธารณะจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังสวนจตุจักรเพื่อสำรวจพื้นที่และพิจารณาแนวทางร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์อิ่มท้องเขตจตุจักรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดระเบียบร้านค้าและอาหารให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีมาตรฐานสุขาภิบาลที่สะอาดปลอดภัยและมีกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบการจัดตั้งศูนย์อิ่มท้องดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างสมดุลใน3มิติสำคัญคือการรักษาพื้นที่สาธารณะโดยจัดสรรสัดส่วนการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงอาหารที่ถูกสุขลักษณะสะอาดและปลอดภัยและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ค้าอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนให้ผู้ค้ามีพื้นที่ประกอบอาชีพที่มั่นคงถูกกฎหมายภายใต้มาตรการสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นการจัดการน้ำเสียและการแยกขยะอย่างเป็นระบบก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: 20:18 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่า พลเมือง

0: เดีย11คนบนเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีบริเวณหน้าน้ำทางตะวันออกของอ่าวโอมานได้รับการช่วยเหลือแล้ว10คนส่วนอีก1คนยังคงสูญหายกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเน้นย้ำว่าการโจมตีเรือพาณิชย์และโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียต้องยุติลงและการเดินเรือโดยเสรีในภูมิภาคแห่งนี้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศต้องได้รับการฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดแถลงการดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกอีกครั้งจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมหลังจากที่กองทัพอิหร่านยิงเตือนเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายโจมตีตอบโต้กันไปมาตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานายอีมิซอนหัวหน้าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนฉุกเฉินเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองขยองซานและเมืองโพฮังซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดขยองซังเหนือพร้อมกันนี้ยังแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและรักษาความเย็นของร่างกายนอกจากนี้ไม่ควรทิ้งเด็กหรือสัตว์เลี้ยงไว้ในรถเพื่อความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่เกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนฉุกเฉินในระบบเตือนภัยแบบใหม่ที่เริ่มใช้ในปีนี้ซึ่งจะประกาศเตือนภัยก็ต่อเมื่อคาดการว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจะมีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสเป็นเวลา1วันเพื่อเป็นการรับมือกับคลื่นความร้อนในเกาหลีใต้ที่ยาวนานและทวีความรุนแรงขึ้นสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าคณะกรรมการถาวรประจำสมัชชาแห่งชาติเวียดนามซึ่งเปรียบเสมือนสภานิติบัญญัติสูงสุดของเวียดนามอนุมัติหลักการของร่างข้อกำหนดที่เพิ่มความรวดเร็วของกระบวนการศาลสำหรับการออกคำสั่งให้เยาวชนอายุระหว่าง 12-18 ปีเข้ารับการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดร่างข้อกำหนดดังกล่าวแนะนำให้ดำเนินการยื่นจัดส่งและรับมอบเอกสารของศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการพิจารณาคดีของผู้พิพากษารวมทั้งย่นระยะเวลาการไต่สวนและการตัดสินของศาลจาก15วันเป็น10วันหรือจาก30วันเป็น20วันหากเป็นกรณีที่มีความซับซ้อนพร้อมกันนี้ยังอนุญาตให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีแม้ฝ่ายโจทก์จะไม่มาศาลต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนัดสุดท้ายทีมนักตบสาวไทยอันดับ17ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ตุรกีทีมอันดับ4ของโลกไปอย่างสนุก 1-3 เซต 27-25 21-25 19-25 และ 22-25 ปิดฉาก VNL 2026ด้วยผลงานชนะ3แพ้9เก็บได้12คะแนนจบอันดับ14และการันตีอยู่รอดใน VNL ต่อไปศึกฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศอังกฤษตอบเวลาพิเศษเฉือนชนะนอร์เวย์2-1โดยจูดเบลลิงแฮมเหมาคนเดียว2ประตูพาสิงโตคำรามผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนแชมป์เก่าอาร์เจนตินาเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์3-1ในช่วงตอบเวลาพิเศษหลังเสมอใน90นาที1-1โดยฮูเลียนอัลวาเรสและลาวตาโรมาร์ติเนสยิงคนละประตูช่วงท้ายเกมส่งทัพฟ้าขาวผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนัดต่อไปรอบรองชนะเลิศฝรั่งเศสพบสเปนในวันที่15กรกฎาคมเวลา2นาฬิกาและอังกฤษพบอาร์เจนตินาในวันที่16กรกฎาคมเวลา2นาฬิกาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz รวมกับแอปพลิเคชัน Monomax จัดกิจกรรม FIFA World Cup 2026 Fan Park Thailand ที่สวนรถไฟกรุงเทพมหานครเปิดพื้นที่ให้แฟนบอลชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักมีแฟนฟุตบอลเข้าร่วมงานตั้งแต่ช่วงเช้ามืดโอกาสนี้นายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ๊สยืนยันว่าแฟนบอลชาวไทยจะได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทั้ง2คู่และรอบชิงชนะเลิศผ่านฟรีทีวีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเจฮานาฟีมามะกองหน้าทีมชาติไทยเปิดเผยภายหลังมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026เป็นครั้งแรกโดยระบุว่ารู้สึกดีใจที่ได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกคิดว่าน่าจะแตกต่างกับทีมชาติเยาวชนเนื่องจากเต็มไปด้วยนักเตะมากประสบการณ์และจะทำให้เต็มที่เพื่อให้ได้โอกาสลงสนามกับทีมชาติไทยชุดใหญ่สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ของทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามพบสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ ต่อด้วยเปิดบ้านรับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เวียดนามครั้งที่10รายการฮันวาไลฟ์เวียดนามจูเนียร์โอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามนักกอล์ฟเยาวชนไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์จากผลงานของภสิทธิ์ราตะกัวรัตนบดินทัศนีพิภากรพาณินีขันมณีและวิทยาดาแรมเมืองการแข่งขัน IBJJF Asian Jiu-Jitsu Championship 2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเพชรรดาเคซีตันคว้าเหรียญทองในรุ่นประชาชนหญิงสายดำน้ำหนักไม่เกิน 48.5 กิโลกรัมด้วยการเอาชนะลีมีฮายอนจากเกาหลีใต้ด้วยท่า Submission Ankle Lock ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้เพชรรดาเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการเมเจอร์ของสหพันธ์บราซิลเลียน Jiu-Jitsu นานาชาติหรือ IBJJF สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทียูดิสูระดับเอเชียได้อย่างยิ่งใหญ่พลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมที่สนามเวโรโดรมหัวหมากได้รับการตอบรับอย่างคึกคักมีทีมสมัครเข้าร่วมแล้ว20ทีมและคาดว่าอาจเพิ่มเป็น25ทีมก่อนปิดรับสมัครการแข่งขันรายการนี้เป็นสนามสำคัญในการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อควอลิฟายเข้าสู่ชิงแชมป์โลกและเป็นก้าวสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028โดยล่าสุดสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI ยืนยันแล้วว่าไทยมีสิทธิ์ส่งนักกีฬาลงแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนแต่สมาคมกีฬาจักรยานยังประสบปัญหาด้านงบประมาณทั้งการจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศจึงขอรับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อผลักดันนักกีฬาไทยไปเก็บคะแนนสะสมและลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
3: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกกำลังเปลี่ยนสีอย่างร้ายแรงจริงๆอยู่กันด้วยความปั่นป่วนไม่ว่าเราตื่นเช้าขึ้นมาท่านประธานาธิบดีทรัมป์สหรัฐจะพูดอะไรจะทำอะไรจะถล่มใครหรือจะด่าใครเราก็ต้องฟังเพราะมันไปโยงกับราคาน้ำมันราคาหุ้นราคาสินค้าทั้งหลายแหละแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องมองว่าโลกรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นจีนจะเป็นอินเดียจะเป็นญี่ปุ่นนั้นก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์บอกว่าจะชวนพูดถึงเรื่องอินเดียจะเป็นมหาอำนาจได้ไหมเป็นคำถามใหญ่เลยนะผมไม่แน่ใจว่าอินเดียตอนนี้เรียกตัวเองว่าอย่างไรเป็นมหาอำนาจหรือเป็นมิดเดิลพาวเวอร์หรือเป็นประเทศที่เคียงคู่กับจีนอเมริกามากนักแค่ไหนอย่างไรดังนั้นวันนี้คุณวิกรมชวนคุยเรื่องนี้ผมคิดว่าเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณวิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมก็มามองว่าเรากับอินเดียที่เราคบกันมาถึงยันวันนี้800ปีแล้วนะเรากับอินเดียคุณวิชัยเคยเห็นไหมว่าเราขัดแย้งกับอินเดียหรือเปล่า
1: ไม่มีน้อยมาก
2: เห็นไหมฉะนั้นเรานี่ก็มองอินเดียว่าอินเดียเนี่ยเขาจะมีจุดนี้เป็นจุดที่ถือว่าดีกว่าจีนใช่ไหมว่าเมื่อกี้ฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกันยุโรปกับญี่ปุ่นกับอินเดียเนี่ยเขาดีมากเลยนะฉะนั้นผมก็มองว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามาดูตอนนี้อินเดียกับญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากว่าจีนเขาอาจจะมีปัญหากับญี่ปุ่นในระดับหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่มีปัญหากับเรื่องไต้หวันใช่ไหมล่ะ
2: ญี่ปุ่นเขาวันนี้เขาก็ไปจับมือกับอินเดียมากขึ้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นญี่ปุ่นจะโดนจีนขู่จะโดนจีนจะตื้อบ้างอะไรเงี้ยเขาก็กลัวเรื่องเศรษฐกิจเพราะตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเศรษฐกิจนะกับจีนเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมคราวนี้ถ้าเกิดเขามีปัญหากับจีนเนี่ยญี่ปุ่นก็ต้องหาทางออก
1: ก็คือไปหาเพื่อนใหม
2: ่อินตระเดียนี่แหละ
1: อ
2: ินตระเดียคราวนี้อินตระเดียเนี่ยเห็นญี่ปุ่น
1: อ
2: ินตระเดียนี่ก็รู้สึกดีใจมาก
1: Oh.
2: เพราะว่าตั้งแต่รถซูซูกิเนี่ย ไปทำขายปรากฏว่าโอ้รถซูซูกินี่คุณวิชัย รู้ไหมว่าคนอินเดียเนี่ยชอบรถซูซูกิเพราะหนึ่งนั่งได้ตัวใหญ่ๆขี่คนก็นั่งเข้าไปได้หมด สองราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพก็ดีเครื่องโซนี่ก็ยังใช้ได้นะ
1: ใช่
2: คมชัดคมชัดคราวนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าโอ้อะไรก็แล้วแต่ที่ทำโดยญี่ปุ่นเนี่ยคุณภาพดีฉะนั้นตอนนี้การร่วมมือกันระหว่างอินเดียกับญี่ปุ่นนี่ก็เลยเป็นไปในลักษณะที่ราบรื่นมากผมมาดูหมอดูเนี่ยผมเห็นว่าอินเดียเมื่อกี้ที่พูดอ่ะ
1: มี
2: จุดขายก็คือตลาดคนเนี่ยใหญ่แต่กำลังซื้ออาจจะเล็กในวันนี้แต่ GDP ของอินเดียเนี่ยโต 6-7% ทุกปีอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ของเรานี่ปีนี้ไม่รู้ 2% นี่จะไหวเท่าไหร่ยังไงแต่รู้สึกเลขา BOI บอกว่าโอ้ยตอนนี้นักลงทุนในประเทศไทยน่าจะ1ล้านล้านกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี
1: ครับ
2: แต่อินเดียเนี่ยถ้าโตแบบนั้นไปเรื่อย
1: ๆ
2: นะแล้วมีพื้นฐานทางด้านของตลาดที่ขยายตัวไปอยู่ในภูมิภาคได้คุณธิชัยอย่าลืมนะว่าอินเดียเนี่ยเขาติดทะเลหมดเลยนะ
1: ถูกต้อง
2: แล้วสินค้าที่จะมีการขนส่งที่ราคาถูกก็คือขนส่งทางทะเลฉะนั้นดูอินเดียเนี่ยตะวันออกตะวันตกทิศใต้มีทะเลหมดฉะนั้นอินเดียจะกลายเป็นฐานการผลิตที่มีราคานะแรงงานแล้วก็มีวิศวะเยอะนะคุณธิชัย
1: โอ้วิศวกรก็เก่ง
2: ปีหนึ่งนี่ถ้าผมจำไม่ผิดเขาบอกว่าเขาผลิตวิศวกรปีละ15ล้านคนนะ
1: โอ้ในทุกระดับนะ
2: โอ้
1: เ แล้วก็ไปเก่งที่อเมริกาด้วยไปเก่งที่อเมริกาด้วยไปเป็นตำแหน่งสำคัญระดับ CEO เอ่ยเป็นนักบริหารเอ่ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นหมอเอ่ยเก่งๆทั้งนั้นนะ
2: ใช่ๆคนอินเดียทำไมเก่งคุณธีชัยลองคิดดูสิ1เขามีประวัติศาสตร์มา 5,000 ปีแล้วนะ
1: อ
2: ันที่2เนี่ยเรื่องปรัชญาเรื่องศาสนาอะไรเยอะแยะไปเลยในอินเดียเนี่ยโอ้โหผมว่าเป็น10ศาสนาคนที่จะเป็นผู้นำศาสนาได้เนี่ยคุณธีชัยคิดว่าต้องเป็นคนที่หัวคิดดีมั้ย
1: ใช่แน่นอน
2: ใช่ไหมปรัชญานี่ก็หัวคิดมากนะฉะนั้นเขาเนี่ยมีหัวคิดดีแล้วคนอินเดียเนี่ยมีสถาบันเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยผมตอนนั้นที่ไปบังกะลอนะประมาณ20กว่าปีที่แล้วผมอันแรกเลยที่ไปก็คือ Tata Institute
1: Tata ยักษ์ใหญ่ของอินเดีย
2: เขาผลิตนะบุคลากรนั่นแหละครับทำให้แอร์สิงคโปร์บินไปที่บังกะล
1: อ
2: เมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วพอบังกะลอมีสายการบินสิงคโปร์บินมาปั๊บคนก็บอกเอ้ยบินตรงจากสิงคโปร์แล้วบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีสำนักงานอยู่สิงคโปร์เขาก็บินไปนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของพวกซอฟต์แวร
1: ์
2: เห็นไหมซอฟต์แวร์พอไปที่บังกะลอทำให้อินเดียเนี่ยกลายเป็นเบอร์สามของโลกเลยในเรื่องซอฟต์แวร์ต่อจากซิลิคอนวาเลย
1: ์
2: นะต่อจากเซินเจิ้นแล้วก็มาที่บังกะล
1: อ
2: ถ้ามาดูถึงตรงจุดนี้เราก็มามองว่าคนอินเดียประเทศอินเดียมีศักยภาพเห็นไหมฮะแล้วคนอินเดียนี่อึดนะคุณวิชัย
1: อึดอดทน
2: ผมเนี่ยเคยเจอคนขายของอินเดียนะผมนั่งอยู่บนรถอะรถบัสเขาก็มาจะขายของให้ผมอะโอ้โหผมเห็นถึงความอดทนของเขานะผมก็บอกว่าขอบคุณนะไม่รับไม่อะไรมันก็รออยู่ตรงนั้นล่ะรอแล้วทำหน้ากระปิบกระปิบหน้าตำตากระปิบปิบไอ้เราก็เป็นทนเราเป็นคนใจอ่อนไงเห็นคนที่หน้าตานะทำหน้าสงสารแล้วทำหน้าปิบปิบเนี่ยช่วยไปหน่อยเห็นไหมเสร็จไหมเสร็จอินเดีย
1: เสร็จ
2: เป็นผมแล้วผมขายถั่วคั่วสมัยก่อนน่ะเขาบอกไปข้างหน้าก่
1: อ
2: นแค่นั้นคำเดียวผมก็เป็นละไอ้ตรงนี้เนี่ยคนที่จะประสบความสำเร็จนะต้องอึดต้องมีความมุ่งมั่นนะดูจากคนที่ขายของนะอินเดียเนี่ยดูสิเขาจะแช่อยู่นั่นล่ะรอเราเขาจะฟังเขาจะทำหน้าปุ้เลี่ยมแล้วก็ทำหน้าแบบน่าสงสารผมเนี่ย
1: ได้ผลนะ
2: ใช่ไหมคุณวิชัยลองคิดดูที่ว่าคุณวิชัยถ้าเป็นคนที่อยู่แบบอย่างนั้นเนี่ยคุณวิชัยก็เสร็จอินเดีย
1: ใช่
2: ไหมล่ะ
1: เทียบเรื่องเซิงลีระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยใครเก่งกว่า
2: คนอินเดียกับคนจีนเนี่ยมีคนละอย่างคนอินเดียนี่ฉลาดแล้วก็ฉลาดเป็นคนที่แบบไอ้นั่นนะแต่คนจีนเนี่ยเขาจะฉลาดแบบโอ้ทั้งแผงเลยอ่ะ
1: ทั้งแผงเลย
2: ก็ดูดิคุณวิชัยไปดู
1: อินเดียเก่งบางเรื่องเฉพาะเรื่องแต่จีนนี่เก่งทุกเรื่องเหรอ
2: เอ้าคุณวิชัยดูสิอินเดียพอไอ้สิงคโปร์แอร์ไลน์บินบังกะล
1: ออ
2: ินเดียก็โหมาคนหนุ่มคนสาวมาที่บังกะลอหมดกลายเป็นนะเป็นซิลิคอนวาเลย์ของอินเดียซึ่งใหญ่อันดับ3แต่อย่างอื่นนะเรื่องรถเรื่องเครื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรสารพัดอย่างเขาจะไม่เป็นแผงอย่างจีนจีนวันนี้มันไปเป็นแผงเลยเนี่ยจีนตอนนี้กำลังทำอะไรนะเครื่องบินเนี่ยรถไฟความเร็วสูงนี่ไม่มีใครจะไปแซงจีนได้อย่างกับปี2004นี่ทางจีนเขาก็ซื้อมาจากซีเมนต์ใช่ไหมโนฮาวอ่ะ04ไปถึง08เขามีรถวิ่งละแล้วตอนนี้ 70% ของรางรถไฟความเร็วสูงเป็นของจีน คุณลิชัยวันก่อนเราเคยคุยกันผมทายนะผมเป็นหมอดูนะ
1: ครับ
2: ไม่เกิน10ปีคุณสุทธิชัยจะเห็นรถไฟวิ่งจากปักกิ่งไปเดลีและบอมเบย
1: ์จริงเหรอจริงเหรอโอ้น่าสนใจมากเราต้องมีชีวิตอยู่ถึงตอนได้นั่งรถไฟนะนั่งรถไฟเดลีไปปักกิ่งนะ
2: ไม่รู้ไม่รู้ยังทำรายการรู้เรื่องหรือเปล่านะอาจจะต้องถามแล้วเขาหยุดไปสักพักนึงสุทธิชัยเอางี้นะทำไมผมทายอย่างนี้รู้ไหมเพราะว่าวันนี้ในโลกเนี่ยไม่มีใครทำนะรถไฟถูกเท่ากับจีนรถยนต์ถูกเท่ากับจีนเครื่องไฟฟ้าถูกเท่ากับจีนเอาเฉพาะไม่กี่อย่างเนี่ย
1: อ
2: ินเดียวันนี้ค้าขายกับจีนผมว่าน่าจะ130,000ล้านเหรียญนะมั้งยอดขายกันนะแต่อินเดียนี่ขาดทุนกับจีนเนี่ยเกือบแสนล้าน
1: เยอะมาก
2: ฉะนั้นโมดีเขาก็เลยสยูไงเฮ้ยถ้าอัวไปกอดลื้อนะยังก็ถ้าเฮียสีกับเฮียโมดีนี่กอดกันอย่างนั้นนะอย่างกับเช่นที่ไปกอดอยู่กับลุงโจนะผมว่าอินเดียเสียตัวนะ
1: ไม่ได้โตโมดีก็มีลูกเล่นตัวเองไม่เสียตัวหรอกแต่สิ่งนึงอีกสิ่งนึงวงการแพทย์วงการยาบอกว่า
2: ใช่ใช่ยา
1: อินเดียนี่นะผิดยาได้ถูกมาก
2: เยอะเยอะ
1: แล้วก็ราคาถูกและคุณภาพก็ดีด้วยนะก็บอกว่าอินเดียเนี่ยว่ามันเกิดตอนสงครามอิหร่านเนี่ยบอกว่าเฮ้ยปิดช่องแคบโฮมสงสัยยาจะขาดแคลนนะจำได้ไหมเมื่อเดือนปรากฏว่าวงการหมอและเภสัชบอกว่าเราต้องหันไปอินเดียเพราะว่าอินเดียเขาผิดยาแล้วยาระดับนำของโลกเนี่ยราคาถูกและก็เราพึ่งพาได
2: ้ฉะนั้นผมก็มองนะว่าอีกไม่เกิน10ปีข้างหน้าเนี่ยคุณวิชัยก็จะเห็นอินเดียเป็นมหาอำนาจเพราะญี่ปุ่นเพราะอเมริกาแล้วเพราะยุโรปเขาอยากให้เกิดบาลานซ์เขาเรียกคอสใช่ไหมเมื่อก่อนนั้นเห็นมีร่วมมือกันแล้วไอ้การที่มีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วอินเดียก็มีเงื่อนไขที่ดีๆเนี่ยคุณชัยคิดว่าอินเดียจะไม่เป็นมหาอำนาจได้ยังไง
1: มีโอกาสสูงมากใช่ไหมครับฉะนั้นดังนั้นไทยเราควรจะต้องปรับใช้จังหวะนี้ในการคบหากับอินเดียใกล้ชิดมากขึ้นไหมเราค้าขายกับอินเดียน้อยและเรามักจะไม่ค่อยชอบระหว่างจีนกับแขกใช่ไหมเราจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมเราจะแก้ทัศนคติอย่างนี้ได้ยังไง
2: คือถ้าเกิดว่าเราดูว่าสิ่งที่เราจะแก อย่างกับที่เรากำลังเป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องทำยังไงเอ่ย
1: ใช
2: ่คุณวิชัยรู้สึกไหมว่าคนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นลูกครึ่งระหว่างจีนกับอินเดีย
1: เหรอในด้านในแง่ไหน
2: ผมว่าคนไทยเนี่ยมีเชื้อจีนมากกว่าเชื้ออื่นนะ
1: ใช่ใช่ใช่เพราะ
2: ข้อหนึ่งก่อน
1: ประวัติศาสตร์เอ่ยภูมิศาสตร์เอ่ยต่างๆใช่
2: อันที่สองนี่เราก็มองว่าเราเนี่ยมีเชื้อแขกมีชื่อแขกนะ
1: อันนี้ก็เรื่องภาษาเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องของบาลีสันสกฤต
2: ใช่
1: เราก็ยืมมาเยอะนะ
2: แล้วความคิดเราเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเราเนี่ยมีความคิดแบบวัฒนธรรมแขกสูงไหม
1: มี
2: ใช่ไหม
1: ม
2: ีเราได้รับเนี่ยอย่างกับผมเกิดมาผมก็เห็นหน้าพระพุทธเจ้าอ่ะนะอยู่ในวัดละเราก็ถูกล้างสมองด้วยอะไรความนึกคิดของอินเดีย
1: ไม่ใช่ล้างสมองได้รับอิทธิพลทางความคิดล้างสมองพูดเหมือนกับว่ามันไม่ถูกต้องของดีๆเราไม่เรียกล้างสมอง
2: อันนี้ต้องอาจารย์ยุนต้องช่วยแนะนำข้าผู้น้อยให้หน่อยก็ได้รับเพราะว่าผมไม่ต้องใครหรอกผมเนี่ยอยู่โรงเรียนวัดมาตั้งแต่เด็ก
1: ใช
2: ่ทำให้ผมมีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยกลายเป็นอินเตอร์เดียมากพอสมควรในขณะที่ครึ่งหนึ่งของผมเนี่ยเป็นจีนนะอีกครึ่งหนึ่งเป็นไทยกับพม่าเห็นไหมแต่ผมนี่ทำไมมีความรู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับจีนเราใกล้ชิดกับแขกใช่ไหมเพราะชื่อผมเอ่ย แล้ววัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าฉะนั้นคนไทยเรานี่เข้ากับจีนก็ได้เข้ากับแขกก็ได้แต่ถ้าให้คนจีนกับคนแขกมาคุยกันนะเขาไม่คุยอ่ะ
1: จ้าไม่คุยกัน
2: โอ้ไม่ค่อยคุยกันคนจีนเขาบอกเอ้ยแขกนี่ตัวมันขนเยอะแล้วมันชอบไว้หนวดไว้เขาดูแล้วน่ากลัวแล้วตัวมันอ้วนๆโต
1: ๆ
2: สาวจีนเขากลัวแขกนะ
1: สาวจีนกลัวแขกฉะนั้นแต่งงานกันน้อยมากนะระหว่าง
2: น้อยเดียวกัน
1: น้อยมากจีนแต่งงานกับฝรั่งจีนแต่งงานกับคนไทยแต่งงานกับอาเซียนนี่เยอะกว่านะ
2: เออเยอะกว่าผมนี่แทบจะไม่เคยเห็นเลยนะว่าคนจีนแต่งงานกับคนแขกโดยเฉพาะผู้หญิงจีนผู้ชายจีนแต่งงานกับผู้หญิงแขกก็ไม่เยอะแหละฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เรียกว่าเราเนี่ยมีโอกาสเรามาพูดถึงคนไทยว่าเราอยู่ตรงกลางใช่ไห
1: ม
2: ระหว่างจีนกับแขกฉะนั้นคนไทยจะไปทำธุรกิจอะไรก็ผมว่าก็ง่ายอันที่หนึ่ง
1: อ
2: ันที่สองเนี่ยคนอินโดนีเซียเนี่ยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขากลายเป็นคนไทยหมดแล้วนะ
1: ใช่
2: เห็นไหมคนพวกนี้เนี่ยควรจะเป็นหัวหอกที่จะไป
1: ความสัมพันธ์กับอินเดียถ้าอย่างที่คุณวิกรมมองว่ายังไงอินเดียก็ต้องเป็นมหาอำนาจในอนาคตเราก็ต้องเริ่มผูกความสัมพันธ์เพราะว่ามีคนบ่นว่าคนไทยไม่ค่อยอยากทำธุรกิจกับอินเดียและไม่ค่อยชอบอินเดียคบกับจีนมากกว่าคบกับฝรั่งมากกว่าแต่ตรงนี้ต้องเปลี่ยนไหมทัศนคติแบบนี้
2: เปลี่ยนต้องเปลี่ยนเพราะว่าอนาคตอินเดียก็จะเป็นแบบจีนไงว่าในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้มีสตุ้งสตังอะไรใช่ไหมวันนี้เขามีตังเยอะแล้วจีนก็เปลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีผมเชื่อว่าแนวทางที่อินเดียจะเดินในอนาคตเนี่ยก็คล้ายกันเพราะว่ามีญี่ปุ่นมีอเมริกามียุโรปไปแบ็กอัพเขาจีนกับอินเดียนี่ก็ตลกนะคุณสุริชัยเขาเป็นบ้านค่ายเรือนเคียงกันติดกันมาตั้ง 4-5,000 ปีแล้วนะ
1: ใช
2: ่แล้วก็พระสังกัมจั๋งนะก็ศตวรรษที่12เนี่ยก็ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกมา
1: ใช
2: ่เห็นไหมอันนี้ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมเอ่ยอะไรต่ออะไรเอ๊แต่ตลกนะทำไมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยไม่ค่อยดีถ้าเกิดจีนกับอินเดียความสัมพันธ์ดีเหมือนกับที่ประเทศอื่นเขากำลังเป็นนะผมว่าอินเดียเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกเยอะเลยแล้วจีนก็จะได้ประโยชน์แล้วไทยอยู่ระหว่างจีนกับอินเดียก็จะได้รับอานิสงส์ตรงนี้นั่นน่ะคือสิ่งที่ผมมองว่าอนาคตเราต้องปรับตัวเราต้องมีการวางฟอร์
1: ม
2: นะบริหารจัดการโดยเฉพาะคนไทยนี่กว่า 60-70% นี่ชื่ออินเดียหมดเลยนะ
1: ใช่
2: ตรงนี้เป็นส่วนที่ดีผมคิดว่าเราต้องหาทางจับมือกับอินเดียในระยะยาวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวนะไม่ว่าจะเป็นการค้าขายซื้อวัตถุดิบจากอินเดียเข้ามาผลิตแล้วก็ขายสินค้าสำเร็จรูปจากประเทศไทยให้กับอินเดียหรือการที่เราไปลงทุนเกี่ยวกับเกษตรคุณทิชัยรู้ไหมว่าเกษตรอินเดียเนี่ยโอ้โหที่มันใหญ
1: ่
2: คนเยอะแล้วเมล็ดพันธุ์เราก็ดีนะแล้วก็เราก็มีเทคโนโลยีอย่างกับดูรถไถที่อยุธยาเราเห็นไหมเยอะเลยแล้วคูโบต้าเราก็ผลิตอยู่ที่อมตะมาตั้ง20ปีแล้วเห็นไหมฮะอุปกรณ์ต่างๆเรามีหมดเมล็ดพันธุ์มีอุปกรณ์มีสายการผลิตให้เป็นอาหารสำเร็จรูปก็
1: ม
2: ีเกษตรเนี่ยผมว่าเราจะไปในอินเดียได้เยอะเลยครับ
1: คุณวิกรมเพิ่งกลับจากจีนมา3เดือนคุณวิกรมชอบอาหารจีนมากคุณวิกรมต้องไปปักหลักที่อินเดียสักเดือน2เดือนคุณวิกรมต้องกินอาหารอินเดียคุณวิกรมชอบอาหารอินเดียไหม
2: ไปมาแล้วเกือบเดือนนึง
1: เมื่อไหร่
2: ก่อนที่ผมจะทำอมตะคาสเซิลผมเช่ารถผมเช่ารถนะไปนะนั่งไปเกือบ3อาทิตย์นะปรากฏว่ากินได้เฉพาะแค่ไก่ย่างอย่างเดียว
1: เห็นไหมมีอคติต่ออาหารอินเดียอาหารอินเดียอร่อยมากผมชอบมาก
2: จริงเหรอ
1: เย้นี่แสดงว่าต้องอินเตอร์กว่านี้คุณวิกรมไปติดกับรสชาติเก่าๆนั้นวิกรมต้องรู้จักกินอาหารอินเดียซึ่งนานาชาติเลยนะนี
2: ่ร้านอาหาร
1: ร้านอาหารอินเดียที่โด่งดังที่สุดในยุโรปเนี่ยตอนนี้เป็นสาขาดังมากผมเพิ่งไปกินมาที่ลอนดอนสกอตแลนด์อดินเบอร์เนี่ยนะสุดยอดแล้วคนแน่นคือที่อังกฤษที่ยุโรปเนี่ยอินเดียเรื่องอาหารเขาลุยนะเขาลุยเต็มที่เลยฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อาหารอินเดียไม่ได้แพ้อาหารชาติอื่นก็คือ รสชาติสีสันและความต้องเรียกว่าสุขภาพเนี่ยนะเราเป็นอาหารสุขภาพเลยนะ
2: ใช่
1: ซึ่งนี่แหละก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อันหนึ่งของอินเดียเรื่องของอาหารและร้านอาหารอินเดียนั้นถึงแม้จะซ่อนอยู่ที่ไหนลึกๆถ้ามีแฟนประจำเนี่ยก็จะกินว่าเป็นสุดยอดของการคุกกิ้งที่หายาก
2: เดี๋ยววันไหนเดี๋ยวจะไปทดสอบอาหารอินเดียในกรุงเทพแล้วจะมาบอกแฟนรายการให้ทราบกันว่ารสชาติเป็นยังไง
1: ว่าผมชวนไปเลี้ยงกินอาหาร
2: ไป
1: จะได้รู้ว่ามันมีทุกด้านของอินเดียที่ต้องสู้แข่งกันกับจีนได้ทุกอย่างเรื่องอาหารภาษาวัฒนธรรมนะและเรื่องของความลึกซึ้งในเรื่องการศึกษาโรงเรียนมัธยมของอินเดียเนี่ย
2: มีชื่อ
1: ทุกวันนี้ยังมีมาตรฐานที่อังกฤษยอมรับนะคุณสามารถสอบที่อินเดียได้นะถ้าคุณมัธยมอินเดียนะค
2: ุ
1: ณจะเข้ามหาวิทยาลัยในอังกฤษคุณสอบ A level O level ที่อินเดียได้เลยนะ
2: ใช่คนไทยมีไปเรียนเยอะนะคุณทารินนี่มานเหมินรู้สึกว่าก็ไปเรียนที่อินเดียนะ
1: คุณตระกูลนี่มานเหมินครับส่งไปอินเดียเพราะช่วงนั้นเนี่ยประเทศแถวนี้ถ้าไม่ไปถึงยุโรปอังกฤษถ้าอยู่ใกล้บ้านหน่อยใช่ไหมกลับบ้านง่ายหน่อยเนี่ยมีปีนังแล้วมีอินเดียนะแล้วก็โรงเรียนที่โด่งดังที่สุดของอินเดียโรงเรียนมัธยมเนี่ยก็จะมีคนที่คนไทยครอบครัวไทยที่เข้าใจเพราะว่าเขาวางหลักสูตรโดยอังกฤษไงคุณวิกรใช่ไหม
2: ใช่ดังนั้นดีฮะดีเราจะได้เห็นอนาคตของอินเดียแล้วเราจะไปร่วมมือ ร่วมแรงกับอินเดียได้อย่างไรในอนาคตครับวันนี้ครับ
1: นี่แหละฉะนั้นเราก็ต้องมุ่งมองไปที่การสร้างความร่วมมือ กับอินเดียโดยที่ผ่านอะไรบ้างกระทรวงต่างประเทศกับกระทรวงพาณิชย์ล่ะมันมีถ้าจะวางยุทธศาสตร์เรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีองค์กรไหนบ้างของไทยเรา
2: สถานทูตอินเดียในประเทศไทยสมาคมหอการค้าไทยอินเดียนะฮะพวกเนี้ยผมว่าก็ดีแม้กระทั่งศรีลังกานะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีวัฒนธรรมคล้ายกันแต่เขานับถือศาสนาพุทธกันศรีลังกานะครับ
1: ใช่ใช่ดังนั้นคุณวิกรมจะบุกเป็นผู้บุกเบิกการเปิดสัมพันธ์กับอินเดียจากนี้ไปเคียงคู่กับจีนนะคุณวิกรมยื่นมือให้จีนและอันนี้ไม่มีข้อสงสัยคุณวิกรมกับจีนนี่สนิทสนมใกล้ชิดกันอีกด้านหนึ่งก็จะไปสร้างความสัมพันธ์กับอินเดียเพื่อให้คนไทยเรามีช่องทางของการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับอินเดียซึ่งเชื่อว่าจะเป็นมหาอำนาจในเร็ววันอย่างญี่ปุ่นก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นจีนอินเดียญี่ปุ่นใช่ไหมสามชาตินี้ใช่ไหมคุณวิกรมได้ลองย้ำหน่อยว่าความสำคัญจีนอินเดียญี่ปุ่นเป็นยังไง
2: คือประเทศไทยเนี่ยเราเป็นคนที่เรียกว่าอยู่กองกลางหมดเลยนะเพราะว่าเรามีความคิดไม่อิจฉาม ีความคิดเป็นเพื่อนฉะนั้นเราเป็นเพื่อนกับทุกคนหมดเลยนะไม่ว่าจีนอินเดียญี่ปุ่นนะอเมริการัสเซียคุณชัยที่ผมเอ่ยมา5 6ประเทศเนี่ยเคยเห็นไหมว่าเรามีความขัดแย้งกับประเทศเหล่านี
1: ้ไม่มี
2: ใช่ไหมเราต้องรักษาวิธีการแบบนั้นของเราเนี่ยนะครับให้ไป เราต่อไปในอนาคตเราก็ต้องไปใช้กับอินเดียเพราะต้อง800ปีเห็นไหมเราคบกับอินเดียมาผมเนี่ยงวดหน้าจะไปอินเดีย
1: เอาเลย
2: แล้วจะทำรายการที่อินเดียมาคุยให้กับแฟนรายการฟังกันนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงดีไหมครับ
1: ถูกต้องเลยครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมโลกเปลี่ยนสีวันนี้เราจับตาดูอนาคตที่คุณวิกรมนำเสนอแนะนำว่าเราควรจะจับตาไปที่ไหนบ้างขอบคุณนะครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญจรรุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทีมตรวจอาคารทรุดตัววงเวียนใหญ่วันละ3ครั้งหลังกรุงเทพมหานครประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อาคารทรุดตัววงเวียนใหญ่ยังคงที่พร้อมจัดทีมตรวจวันละ3ครั้งหลังกรุงเทพมหานครประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการแก้ไขเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยผลการสำรวจพื้นที่ล่าสุดเมื่อเวลา 18:00 น.พบว่าทั้งความเอียงและการทรุดตัวของอาคารยังคงที่แม้จะมีรอยร้าวเพิ่มเติมแต่ไม่มีรอยแยกและไม่มีการเคลื่อนตัวที่มีนัยยะสำคัญจากการตรวจสอบพบว่าพื้นถนนจุดพื้นที่1ไม่มีอาการทรุดตัวเพิ่มจุดพื้นที่2ถนนหน้าอาคารสุภาลัยและจุดพื้นที่3ถนนขาออกวงเวียนมุ่งหน้าสะพานพุทธยังคงตัวแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังส่วนอาคารช่วงรอยต่อธนาคารธนชาตและคลินิกทั้งบริเวณเสากลางด้านหน้าและด้านบนอาคารพบว่ารอยร้าวยังมีความคงที่ทั้งนี้ทีมยูซ่าไทยแลนด์ได้กำหนดวงรอบร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรีสำนักงานเขตคลองสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.อาสาสมัครมูลนิธิและบริษัทผู้รับเหมาเพื่อลงพื้นที่สำรวจและตรวจวัดค่าสัญญาณอุปกรณ์วันละ3ครั้งในช่วงเวลา 11:00 น. 18:00 น. และ 22:00 น.ชนันทิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มข้าวทิพช้างลำปางสนับสนุนการแปรรูปเพิ่มมูลค่ายกระดับรายได้เกษตรกรสู่ตลาดสีเขียว
8: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการผลิตข้าวอินทรีย์พร้อมมอบปัจจัยการผลิตและพบปะรับฟังปัญหาของเกษตรกรกลุ่มข้าวทิพช้างณที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพช้างอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางโดยศูนย์แห่งนี้เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอห้างฉัดเพื่อผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์สีเข้มและพัฒนาสู่การแปรรูปเป็นข้าวเปลือกอินทรีย์พันธุ์มะลินินสุรินทร์ ลิแดงและกข83ผงผิวข้าวมะลิดำสารสกัดแอนโทไซยานินชนิดแคปซูลและอัดเม็ดข้าวพองอินทรีย์ข้าวมะลิดำบรรจุสุญญากาศข้าวหุงสุกเร็วโจ๊กข้าวมะลินินสุรินกึ่งสำเร็จรูปและผงชาข้าวกล้องซึ่งสามารถสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการเพิ่มรายได้เกษตรกรการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและการเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยสู่กติกาการค้าโลกสีเขียวและมาตรฐานความปลอดภัยสากลกัญจนาอินทาสวท.ลำปางรายงาน
1: กรมราชทัณฑ์ชี้แจงการเสียชีวิตของนายสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ผู้ต้องขังคดีช่อโกงประชาชนเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใด
9: กรมราชทัณฑ์ออกหนังสือชี้แจงกรณีการเสียชีวิตของนายสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ผู้ต้องขังคดีช่อโกงประชาชนซึ่งอยู่ระหว่างรับโทษจำคุก23ปี6เดือน20วันที่เรือนจำกลางบางขวางโดยระบุว่านายสุภชัยมีโรคประจำตัวหลายโรคได้แก่ความดันโลหิตสูงเบาหวานและโรคภูมิแพ้ก่อนมีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่เรือนจำได้นำตัวส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนางเกล้าก่อนแพทย์วินิจฉัยให้ส่งต่อไปรักษาที่สถาบันโรคทรวงอกและเสียชีวิตช่วงเช้าวันนี้ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันซึ่งภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมประสานพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศและแจ้งลำดับเหตุการณ์ให้ญาติผู้เสียชีวิตรับทราบซึ่งญาติรับทราบและไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตทางนี้กรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

จากในที่อาจารย์อเนกนาวิกมูลก็เคยรวบรวมไว้นะมีตัวต้นจริงๆครับสำหรับยายสำอางซึ่งก็เป็นผู้มีศักดิ์ศรีนะครับคือถึงแม้จะขอทานแต่ก็ขอแลกเงินโดยใช้ทั้งเรื่องของงานศิลปะงานวัฒนธรรมเขาแลกไม่งอมืองอเท้าหรือว่าทำอะไรที่จะขอกันได้เปล่าๆก็มีอะไรสิ่งใดที่ทำได้แลกเปลี่ยนได้ร้องรำทำเพลงแม้กระทั่งตาบอดก็ยังร้องเพลงแล้วก็มีเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องถือว่าเป็นวัฒนธรรมชาวบ้านที่จับต้องได้แล้วก็มีประวัติศาสตร์ถ้าลองติดตามกันดูเนี่ยจะมีเรื่องราวเหล่านี้ที่ทางเรื่องของเก่าเนี่ยอาจารย์อเนกในวิกมูลก็เก็บรวบรวมไว้มันก็มีข้อมูลต่างๆที่เก็บออกมาแล้วก็คาราบาวก็ได้หยิบยกเรื่องนี้มาถ่ายทอดเพราะว่าก็ได้ไปเจอตัวตนจริงๆด้วยเมื่อสมัยที่ยายสำอางยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่จะได้เสียชีวิตไปแล้วก็ฝากผลงานไว้ในเรื่องของการขอทานแล้วก็เป็นงานศิลปะซึ่งวันนี้คาราบาวได้เล่นดนตรีที่โรงเบียร์เยอรมันที่ตรงแจ้งวัฒนะผมไปพูดคุยเพื่อเตรียมงานกันทางวงคาราบาวทางพี่แอดนะครับแล้วก็พี่เล็กมาเจอพี่หมีด้วยสิงห์เก่าวัดนวลนรดิษฐ์ก็พี่หมีเพิ่งจะผ่าตัดมาก็เรื่องของมะนี่นะฮะก็ผ่าตัดมาก็ถึงแม้จะปลอดภัยแล้วแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ก็เล่นดนตรีได้ยืนได้หลายนาทีเป็นชั่วโมงวันนี้ก็เล่นตั้ง2 ชั่วโมงกว่านะฮะเดี๋ยวนี้เขาเปิดช่วงกลางวันด้วยคือบ่ายๆนี่ก็จะตามร้านต่างๆก็จะมีคอนเสิร์ตแบบนี้เพราะว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ก็คือกลุ่มของทางบริษัทห้างร้านอะไรเขาก็จะมาเหมากันก็ได้ไปเดินดูอ้าวด้านหน้ามีหนังสือของสำนักพิมพ์มติชนแล้วก็สำนักพิมพ์บางสำนักพิมพ์เช่นเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ทางด้านงานวัฒนธรรมเพื่อชีวิตเขามาขายแล้วคนขายเขาก็พูดคุยบอกเล่าแล้วก็ถ่ายทอดได้ดีมากกว่าร้านแผงหนังสือหรือมากกว่านั่นแหละที่เป็นตามร้านที่แบบแค่ตั้งไว้แล้วก็ถามเล่มนั้นเล่มนี้แต่ไม่รู้เลยว่าข้างในมีอะไรเขานำเสนอได้ดีแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของงานเขียนนั้นแสดงว่าเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ลึกซึ้งกับหนังสือในแต่ละเล่มซึ่งพอผมซื้อเสร็จก็นั่งอ่านที่หน้าโรงเบียร์นะก็เขาก็คุยกันกับเจ้าข้างๆว่าขายอะไรไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาบอกว่าได้แต่ละวันแต่ละจะได้แต่ละเล่มนะฮะแต่ก็บอกว่ามีความสุขมีความสุขกับการที่ได้พูดถึงหนังสือได้พูดถึงงานนั้นๆก็เลยน่าสนใจว่าน่ามีอย่างนี้นะตามร้านหลวงของการเล่นคอนเสิร์ตของศิลปินก็มีงานวรรณกรรมงานหนังสือที่ดีซึ่งเราก็มักจะมาถ่ายทอดกันในช่วงของในวันอาทิตย์ในช่วงเวลาของทนดนตรีกับเล่มแล้วเล่มเล่าโดยรัศมีมณีนินซึ่งทราบว่าบาดเจ็บจากการถูกประตูหนีบกระดูกแตกเลยเพราะว่ารีบออกไปตอนเช้ากันกับเพื่อนๆและเพื่อนไม่เห็นก็ปิดประตูโอ้โหก็รุนแรงมากก็ขอให้หายได้เร็วแล้วบอกเลยจะกำลังจะกลับมาช่วยทนดนตรีในช่วงเวลาของเล่มแล้วเล่มเล่า3 ทุ่มครึ่งแต่ตอนนี้ถ้ายังไม่มาก็เราก็ลุยกันไปก่อนกับบทเพลงเพื่อชีวิตในช่วงเวลานี้3 ชั่วโมงตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปในคืนวันอาทิตย์ผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมฤดีควบคุมเสียงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เวลาของช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์กับผมพิจิตรรุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงศักดิ์นิยมทองรกิจตรการชนันวัฒน์สันวงสว่างสมเกียรติไทยมณีบุญประกอบกิ่นมนต์วิทยาทิมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาต้องขอบคุณน้องต้นอานนท์นันตสุคนและน้องโดนัทด้วยนะครับที่ได้ช่วยทำคลิปการเส้นทาง

หนีไฟเส้นทางออกเส้นทางเคลื่อนย้ายอพยพถ้าว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นในห้องออดิโทเรียมนะฮะเหตุฉุกเฉินแล้วจะออกทางไหนยังไงบันไดหนีไฟมีกี่ทางประตูออกมีกี่ทางก็ทำคลิปออกมาผมก็ส่งเข้าไปในทั้งเพจของทนดนตรีแล้วก็ทั้งที่ของเพจส่วนตัวแล้วก็ของทางสถานีด้วยยังไงก็ติดตามก็ได้เดี๋ยวจะมาเปิดในช่วงก่อนที่จะเข้าการแสดงให้คุณได้ชมกันว่าจะต้องออกทางไหนแล้วก็อพยพยังไงแล้วก็คนที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้พิการสายตาผู้พิการหรือคนสูงวัยนะฮะก็จะไม่ต้องมาอพยพผมนะครับผมถึงจะ60ก็ยังไม่ต้องอพยพวิ่งได้ก็ช่วยกันดูด้วยนะฮะช่วยกันดูกลุ่มคนเหล่านี้ที่เข้ามาดูคอนเสิร์ตเพราะว่าจำนวนเยอะมากป้องกันไว้ดีกว่าแก้แล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆที่ผมก็ให้ทางทีมรปภ.แล้วก็ทีมด้านเทคนิคนะฮะได้ช่วยกันดูแลส่วนสถานที่ความปลอดภัยก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะมีทั้งนอกเครื่องแบบมีทั้งทีมงานที่เป็นทีมงานดูแลนะฮะของบรรลัยการช่างนี่ก็มาด้วยนะฮะแล้วก็มีด้านเทคนิคด้านอะไรโอ้เยอะแยะมาครับมาช่วยกันนะฮะเพื่อที่จะให้งานนั้นออกมาได้มีความสมบูรณ์แบบแล้วก็ปลอดภัยนะฮะซึ่งก็พร้อมนะฮะในการโดนด่าโดนว่าต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการที่เราเปลี่ยนแปลงกันเวลาแล้วคุณก็จองมากันไม่ทันไม่ได้ทันบอกว่าจะไปจองวันนั้นแล้วไม่เห็นไม่ทราบอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็ได้แจ้งแล้วนะทางเพจก็ไม่เป็นไรนะฮะมาไว้ก็อีก2ครั้งนะฮะนับจากวันพรุ่งนี้ที่มีคาราบาวในช่วง5โมงเย็นก็จะเหลืออีกครั้งเดียวในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วก็เป็นอันสิ้นสุดปิดท้ายของทนดนตรีไลฟ์กันนะครับหลังจากนี้ก็ดำเนินการเรื่องของทางคดีความนะฮะฟ้องร้องเรื่องของการละเมิดการหมิ่นการไปผิดพรบคอมพิวเตอร์นะครับเราก็จะดำเนินการฟ้องร้องกันไปตามตัวบทกฎหมายทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับกับผมพิญโยลุงสมัยและคุณสุเลิศธรรมฤดีควบคุมเสียงในคืนวันนี้กับยายสมางที่เริ่มต้นขึ้นและวันพรุ่งนี้ก็พบกันส่วนท่านที่ไม่ได้จองบัตรมานะฮะเข้ามาแล้วมา walk in มารอกันถ้าเข้าไม่ได้ก็นั่งชมจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านล่างซึ่งมีเท่ากัน2จอด้วยกันวันนี้จะมีทางสินค้า SME มีนิทรรศการแล้วก็มีร้านจำหน่ายของทางคาราบาวนะครับวันนี้ผมยังไปอุดหนุนมาไม่ใช่อุดหนุนแล้วครับจะไปอุดหนุนหมวกของคาราบาวแล้วพอดีรุ่นน้องนะฮะคุณเล็ก94รุ่นน้องพนวนนฤทธิ์เขาช่วยออกกระตังให้ดีใจเลยนะครับก็เลยได้ใส่หมวกฟรีมาใบนึงนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้ทางสินค้าของคาราบาวจะมาด้วยแล้วก็มีจำหน่ายกีตาร์ด้วยแล้วก็รวมไปถึงหนังสือของทางสำนักพิมพ์นาคอนก็จะมาจำหน่ายซึ่งจะมีเรื่องราวของพี่ไอ้คาราบาวแล้วก็เรื่องราวของงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคาราบาวมาจำหน่ายให้คุณด้วยในราคาพิเศษนี่คือกิจกรรมที่เราได้จัดขึ้นในช่วงเวลาของถนนดนตรีไลฟ์มีมาทั้งหมด3ปีด้วยกันแล้วครับกับบทเพลงเพื่อชีวิตในชั่วโมงแรกตรงนี้คืนวันนี้นะครับก็เรื่องราวเกี่ยวกับคนรากหญ้าทั้งหลายกับคนลุงหลังและคนนอกข้อครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงแรกของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แต่ผมพินโยรุ่งสมัยและคุณสุภรธรรมดีควบคุมเสียงในคืนวันนี้หลังสี่ทุ่มแล้วผมจะรับสายทาง0816346452ตอนนี้กำลังอ่านข่าวแล้วก็เดินทางเข้าไปที่สถานที่ห้องส่งของบ้านที่เตรียมไว้สำหรับหลังเกษียณนะถึงแล้วก็เตรียมมาเป็น10ปีแล้วก่อนโควิดอีกก็เราจะจัดรายการที่บ้านได้ก็เดี๋ยวพอถึงที่หมายเพชรเกษม79หนองแขมแล้วก็จะได้ดำเนินการให้สำหรับการรับสายทาง0816346452พรุ่งนี้ก็มาถึงทางที่จอดรถอาจจะหนาแน่นหน่อยก็วนๆดูส่วนท่านที่จอดไม่ได้จริงๆเนี่ยผมว่าก็คงต้องอาศัยเพื่อนบ้านข้างๆนี่แหละครับทั้งวปอ.นี่ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าเราไม่ได้ขอไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าเกรงใจเขาก็วนๆดูครับแปะๆตรงไหนก็ได้ฮะแล้วก็เริ่มเร็วลงทะเบียนกันคงจะเริ่มลงตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปแล้วล่ะครับก็เข้ามาแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ห้ามนำอาหารเครื่องดื่มเข้าโดยเด็ดขาดอย่าลักลอบมานะครับช่วยสถานที่ด้วยจะได้มีการจัดกิจกรรมอย่างนี้และโชคดีถ้าปีหน้าเขาให้ทำอีกก็จะมาทำให้นะฮะแล้วก็คงจะเป็นข้าราชการบำนาญไปแล้วครับก็เหลือเวลาอีกแค่2ครั้งเท่านั้นนะฮะก็คือครั้งวันพรุ่งนี้ฮะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือวันที่6สิงหาคมกอดคอกันร้องเพลงมิตรภาพผูกดวงใจมาริโอน่าครับนี่คือเรื่องราวของการทำงานที่ถนนดนตรีได้ทำหน้าที่กันมา31ปีสำหรับทางด้านวิทยุและ3ปีทางด้านไลฟ์ทางทีวีและทางเพจของถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณผู้บริหารและก็กรมประชาสัมพันธ์และก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้เหนื่อยทำงานทำหน้าที่ทั้งเรื่องเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับการทำงานของถนนดนตรีไลฟ์ตลอด3ปีที่ผ่านมาต้องขอบคุณมากๆด้วยและศิลปินทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนบนถนนดนตรีกันกับเพลงที่เกี่ยวข้องกับคนเพื่อชีวิตใต้ดินที่เล่นดนตรีเปิดหมวกจดหมายถึงพ่อและจักรยานจากปีฟุตปาดและดำขวานครับ

ชั่วโมงแรกของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์พอดีคุณโดมนครสวรรค์ที่ทำแบนเนอร์ให้กับทนดนตรีก็ได้ส่งมาพอดีผมอ่านข่าวอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็เห็นข่าวเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของเป็นผู้ที่ไปเรียนนะฮะไปเรียนทางด้านแพทย์แผนไทยภรรยาเขาก็ปรากฏว่าน้องคนนี้เป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจมากๆเลยนะครับที่กำลังเรียนแพทย์แผนไทยอยู่รุ่นเดียวกับแฟนของคุณโดมนครสวรรค์บอกอดีตเนี่ยเคยบวชตั้งแต่เป็นสามเณรจนเป็นพระพ่อเขาเสียไปแล้วแม่เกิดอาการช็อกกลายเป็นคนสติไม่ค่อยจะดีจึงได้ลาสิกขามาดูแลแม่แต่ปรากฏว่าเขาชื่อต้าหล่มศักดิ์ถึงค่าช่วยรถตกข้างทางแต่รถอีกคันพุ่งชนจนเสียชีวิตนะครับเป็นจิตอาสาสละชีพถูกชนซ้ำซ้อนก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับข่าวต้าของต้าจิตอาสาสละชีพถูกรถชนเราเห็นข่าวนี้อยู่เหมือนกันแล้วนะครับแต่อันนั้นพอดีเราจะนั่งดูก็ได้เห็นข่าวอยู่แล้วนะฮะน่าเศร้าใจนะคนที่มีความดีทำความดีแล้วก็คือจะบอกว่ายังไงว่าเขามาอยู่บนโลกนี้เพียงน้อยนิดเวลาที่น้อยนิดแต่ว่าเข้าใจว่าสวรรค์คงเป็นผู้ที่มีกรรมน้อยอ่ะนะฮะก็คือได้สามารถที่จะมาอยู่บนโลกนี้เพียงไม่นานนักแล้วก็ได้กลับไปสู่บนสวรรค์ในทางที่เขาได้ทำความดีเอามาไว้นะฮะประจิตอาสาขอไว้อะไรด้วยนะครับครับก็ขอบคุณโดมนครสวรรค์ครับนี่ก็เป็นคนที่มีจิตใจที่งดงามอีกคนหนึ่งที่มอบให้กับทนดนตรีในการทำแบนเนอร์ที่เพื่อนจอกวสันต์วงสว่างออกแบบมาแล้วก็ทำแบนเนอร์มาให้ทุกครั้งเป็นแบนเนอร์ที่ติดอยู่กับทางเข้าก่อนเข้างานของทนดนตรีทุกครั้งเลยที่เป็นแบนเนอร์ที่มีความงดงามแล้วก็สวยงามที่ทางเพื่อนได้ออกแบบมานะฮะก็นี่แหละครับพอดีแบนเนอร์ของปีนี้เช่นเดียวกันเหมือนปีที่แล้วที่ภรรยาพี่แอดพี่ปุ๊กลินจงอุภกุลก็จะขอเก็บไว้นะฮะไม่ต้องมาดึงของผมนะครับเดี๋ยวผมจะดึงกลับเก็บไปให้ทางพี่ปุ๊กไว้ครับเพลงที่คุณโดมขอมาเมื่อวานครับขอบคุณคุณบุญประกอบอกกลิ่นที่ใส่เพลงไว้ให้ครับลมๆแรงๆและเพลงที่ขอมาทาง Google Form ในคืนวันนี้หนุ่มสุพรรณสองครับ

ช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการถนนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยไม่แน่ใจว่าเพลงจะทันหรือเปล่าถ้าทันก็มอบเพลงนี้ให้ปิดท้ายนะครับทั้งเพลงปล่อยที่ขอมาเมื่อวานนี้ทาง Google Form แล้วก็อีกเพลงหนึ่ง Like King ของ Job To Do แต่ถ้าไม่ทันก็ได้ค่อยฟังกันในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกันนะครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์ รุ่งสมัยกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมการซักซ้อมเรือในการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รุงเทพมหานครตรวจความพร้อมการซักซ้อมเรือในการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมงานนายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ณบริเวณท่าเรือป้อมมหาการเขตพระนครตรวจความเรียบร้อยการซักซ้อมขบวนเรือจำนวน35ลำเพื่อรองรับกิจกรรมทางน้ำในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่วันที่26กรกฎาคม2569เวลา 6:40 นาทีพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวน225รูปและพิธีจุดเทียนถวายพระพรเชยมงคลริมน้ำนอกจากนี้ตลอดทั้ง3วันของการจัดงานจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่และร่วมคืนชีวิตให้ครองไทยอาทิการฉายภาพยนตร์และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการเดินชิลริมคลองชิมอาหารอร่อยบนเรือและการเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนังณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมนุ่งผ้าสีโคตรบูรณ์สนับสนุนงานฝีมือชาวบ้านพร้อมร่วมขบวนบวงสรวงพญาศรีสัตนคราชสุดอลังการศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดนครพนมว่าได้ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านการอุดมศึกษาการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบครบวงจรและการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานทุนทางวัฒนธรรมเ พื่อผลักดันศักยภาพของจังหวัดนครพนมในทุกมิติโดยในช่วงเย็นได้เป็นประธานในพิธีนำขบวนแห่และถวายเครื่องบวงสรวงองค์พญาศรีสัตนคราชโดยมีหัวหน้าศูนย์ราชการข้าราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า 6,000 คนทั้งนี้ศาสตราจารย์ยศนันยังได้สวมใส่ชุดสีโคตบูนซึ่งตัดเย็บจากผ้าไหมและผ้าฝ้าย้อมครามผลงานของกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าไหมบ้านท่าเรืออำเภอนาว่าภายใต้โครงการนาว่าโมเดลตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพื่อร่วมเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมสู่สาธารณชนด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมหารือและเห็นพ้องถึงกระบวนการนำเมียนมากลับสู่สมาชิกอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปสร้างสันติภาพในเมียนมาอย่างยั่งยืน
7: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาและการหารืออย่างไม่เป็นทางการแบบขยายเรื่องเมียนมาณโรงแรมแมนดารินโอเรนเต็นกรุงเทพมหานครโดยมีนางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนด้านเมียนมาและประธานอาเซียนเป็นประธานโดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาและเห็นพ้องถึงความสำคัญของการมีปฏิสัมพันธ์และการหารือโดยตรงระหว่างอาเซียนกับเมียนมาเพื่อสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการที่เมียนมาจะกลับมามีส่วนร่วมกับอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปการประชุมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่ต่อเนื่องโดยอาเซียนจะเดินหน้าหารือแนวทางปฏิบัติในระยะต่อไปรวมทั้งในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เพื่อผลักดันความร่วมมือและความคืบหน้าในประเด็นเมียนมาอย่างเป็นรูปธรรมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวปริญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ณว่องเคยบอกแล้วนะครับว่าถ้ารักจะเดินเส้นทางของบทเพลงเพื่อชีวิตต้องรู้จักคำว่าเจ็บปวดก็พักสักตื่นเมื่อเลี้ยวมีแรงก็มาสู้ชีวิตกันใหม่แม้จะโดนไม่ว่าจะจะปวดหรือว่าจะต้องโดนอะไรที่ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตก็พร้อมที่จะยืนหยัดสู้ต่อปลอดต่อเนื่องไปก็อย่างนี้แหละครับรักต้องสู้ถ้าเรารักเพลงเพื่อชีวิตเราก็ต้องสู้ให้กับบทเพลงเพื่อชีวิตแม้เราจะต้องโดนอะไรหลายๆอย่างทั้งที่ผ่านมาแล้วก็ความเจ็บปวดหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่โดน

รู้ที่ดีนะฉายาของพวกผมให้ผมเปิดก่อนนะครับก็พร้อมนะฮะมาก็ท้าทายกันก็พร้อมกันจะเจอกันเขาบอกถึงจะไม่นุ่งขาสั้นแล้วมาเป็นแบบข้าราชการใกล้จะบำนาญนะใกล้จะเกษียณแล้ว60แล้วก็ยังพร้อมนะฮะยังพร้อมก็พร้อมบวกเสมอนะครับยินดีท้าทายกันแต่ถ้ามาอย่างมิตรมาอย่างคนที่มีความเป็นวุฒิภาวะกันก็ยินดีที่จะคุยกันนะฮะแต่ถ้าจะมีปัญหาก็จะเจอกันได้นะฮะยินดีครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกับผมพิญโยรุ่งสมัยพร้อมด้วยคุณสุเบศธรรมฤดีเพลงที่เมื่อวานนี้ขอมาจากกำแพงเพชรก็มอบให้แล้วในต้นชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีที่เดินทางถึงที่หมายปลายทางที่เพชรเกษม79หนองแขมแล้วก็พร้อมรับสายแล้วนะฮะมาสักครู่นี้ขับรถอยู่ไม่สะดวกที่จะรับสายระหว่างการเดินทางมาทั้ง0816346452081-634-6452กับช่วงเวลาของถนนดนตรีคือวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนพรุ่งนี้ก็เรามีนะครับมีกิจกรรมต่างๆทางด้านล่างของพื้นที่ก่อนจะเข้างานก็จะต้องมีทั้งการได้ถวายพระพรในทางของทางช่อง11เขาเราก็ดูแลพื้นที่ของเรากันให้ดีช่วยกันใครที่ได้มากันบ่อยๆเป็นสมาชิกแล้วก็ได้เคยเดินทางมาเป็นประจำก็คงจะทราบดีปฏิบัติตามกฎด้วยครับเส้นทางไหนที่ไม่ได้เข้าไปก็อย่าเล็ดลอดเข้าไปเพราะตอนนี้พื้นที่ได้ทำงานเป็นสถานที่ทำงานอย่างเต็มรูปแบบแล้วทั้งวิทยุทีวีแล้วก็ทั้งหน่วยงานที่เข้ามาในพื้นที่ของอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่นะครับก็ให้เกียรติแล้วก็ให้เคารพความสถานที่ด้วยอยู่ในพื้นที่จำกัดที่วางไว้ใครที่ไปนอกเหนือจากพื้นที่นั้นจะต้องโดนตรวจบัตรเราจะมีบัตรของการเข้างานไว้ส่วนที่เป็นชั้นที่มีทางศิลปินสตาฟอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมีบัตรสตาฟแล้วเข้มงวดกับการเดินเข้าไปเข้าออกในพื้นที่ของทางราชการให้ดูแลกันและกันด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามนะฮะที่ข้อกำหนดไว้ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมายอาวุธแล้วก็รวมถึงสารเสพติดอันนี้ก็เข้มงวดเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงน้ำดื่มเครื่องดื่มนี่ห้ามนำเข้าในห้องออดิโทเรียมโดยเด็ดขาดนะฮะวางไว้ด้านหน้าห้องประชุมแล้วก็เข้าไปเพราะว่าถ้าไปหกแล้วเถอะกันมากๆเนี่ยมันจะเป็นที่เดือดร้อนกับเจ้าหน้าที่ทางด้านแม่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลทั้งสถานที่กันแล้วก็ดูแลเรื่องของกลุ่มเปราะบางคนที่เป็นผู้สูงวัยกับทางผู้พิการที่มีผู้พิการสายตามาชมด้วยเข้าออกทางไหนดูกันด้วยแล้วก็ทางหนีไฟทางที่จะต้องหลบเวลาที่มีการอพยพผู้คนก็ปฏิบัติตามคลิปที่เราได้นำเสนอในช่วงก่อนเข้าคอนเสิร์ตนะฮะส่วนคอนเสิร์ตนั้นเราก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงตามที่พี่แอดได้มีข้อกำหนดไว้ว่าแกจะต้องเดินทางไปเล่นดนตรีต่อกันต่อไปครับแต่พรุ่งนี้คาราบาวก็เตรียมเพลงไว้ทั้งหมดทั้งเกือบ30เพลงและมีเพลงใหม่แล้วก็รวมถึงเพลงที่ตั้งใจว่าที่จะร่วมแสดงกันทั้งก่อนหน้านั้นนั่นคือเรื่องของที่มาของวงคาราบาวที่ได้เริ่มต้นขึ้นกันเขียนเพลงแรกนะครับโดยทางพี่อนุชาประธานนะฮะเพื่อนของพี่แอดก็จะมาพูดคุยกันในช่วงต้นแล้วก็มีศิลปินรับเชิญนั่นคืออาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจะได้มาเป่าครุยนะฮะจอมยุทธครุยในตำนานกับบทเพลง Made in Thailand และอีกหลายๆบทเพลงกันด้วยเดินทางกันในบทเพลงที่เมื่อวานนี้ขอมาแล้วก็ในวันนี้ด้วยทั้ง Google Form ที่ส่งเข้ามาแล้วก็ทาง0816346452เมื่อวานนี้มีอ๋อของวันนี้ไม่ใช่วันนี้ของวันนี้แหละครับเมื่อสักครู่ได้ตอนชั่วโมงที่แล้วก็เปิดให้แล้วนะฮะหนุ่มสุพรรณภาค2นะครับวันนี้มีขอกันมาทั้งแง้มใจนะฮะล้างบางวิมานดินคนทำนาหนุ่มสุพรรณสองแล้วก็มีสอดคล้องสมดุลจากคุณตีสุพรรณมอบให้กันในช่วงต้นชั่วโมงที่2ของทนดนตรีและโกดำไม้เมืองที่คุณเจ้าคุณขอจากเชียงใหม่นะครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: สิบหกนาทีนักเดินทางของถนนดนตรีในบทเพลงเพื่อชีวิตที่คุณได้ขอมาทั้งทางโกลเด้นฟอร์มจากคุณดาวลูกไก่เพลงทานตะวันและก็มาสักครู่นี้ทาง0816346452ที่ขอมาจากสาวสุราษฎร์นึกเสียว่าสงสารแล้วก็บอกว่าเป็นผู้พิการตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับก็เราถึงได้พยายามเวลาที่จัดกิจกรรมหรือทำอะไรเราก็จะคิดถึงกลุ่มผู้ที่เป็นผู้ฟังซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางบางครั้งเขาก็อาจจะไม่ต้องจองบัตรหรือว่าไม่ได้ต้องเข้าตามระบบแต่ปรากฏว่าผู้พิการที่เป็นผู้พิการสายตาที่ติดตามถนนดนตรีนี้เก่งมากคือทำตามระบบได้รวดเร็วด้วยจองกันได้มาแบบครบกับทุกคนเลยแล้วก็ตามระบบด้วยนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนเวลาแก้ไขแบบไม่ต้องบอกอ่ะคือเขารู้โดยความติดตามที่เขามีอยู่แล้วก็เป็นความตั้งใจเป็นความมุมานะคือมากกว่าคนปกติที่เราเองยังบางทีมือตีนดีๆแต่โวยวายมายังไม่ทันอะไรก็นั่นแหละก็หายังไม่ได้ดูอีราค่าอีหลุมฟังเหตุผลอะไรครับนะเอาซะก่อนก็ผู้ที่เขาพิการเนี่ยเขาก็จะยอมรับแล้วก็พอเปลี่ยนแปลงกติกาหรือมีการปรับเปลี่ยนเขาก็พร้อมรับสภาพแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วแล้วเวลาที่มาชมนี่ก็จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคือเข้ามาพร้อมกันแล้วมานั่งรออยู่ก่อนและบางทีผมก็ต้องเจอกันก็ต้องทักทายด้วยเสียงเพราะว่าเขามองไม่เห็นเขาจะต้องได้ยินเสียงก่อนเราต้องส่งเสียงให้เพราะเราก็ถือโอกาสเราใช้เสียงนะครับแล้วก็จะจำแม่นนะจำเสียงจำได้แม่นยำมากแล้วก็จะมานั่งรอก็จะถามว่าทานข้าวเข้าห้องน้ำหรือว่าอยากจะเดินไปตรงไหนบ้างไหมนะฮะเพราะเขาก็จะไม่ไปเพื่อเป็นภาระให้กับคนอื่นหรือว่าไปเดือดร้อนใครต่อใครก็นั่งอยู่เฉยๆทั้งเราก็รอเวลาที่ว่าจะเริ่มรายการการแสดงก็เข้าใจว่าเขาก็ต้องนั่งรอหลายชั่วโมงหรือว่าหลายนาทีฮะก็ไม่ได้เป็นเหมือนคนปกติทั่วไปที่ว่าสามารถจะเดินเหินไปตรงไหนได้ง่ายๆเวลาไปทีก็จะต้องมีผู้นำพาไปหรือไปกันเองก็จะต้องไปเป็นคู่แล้วก็จะมีไม้เท้านำไปหรือว่าถามเส้นทางกันไปหรือบางทีก็ต้องคำไปนะฮะถ้าเกิดว่ามีไม่มีใครพานำไปก็คือต้องเกาะๆแล้วก็จับไปแล้วก็ดูว่าอยู่ตรงไหนแต่เขาช่วยเหลือตัวเองได้ดีแต่ต้องยอมรับว่าเก่งมากคือการเข้าจองทาง Facebook เนี่ยแทบจะไม่เป็นภาระอะไรเลยแล้วก็ไม่เคยได้มีปัญหาอะไรโวยวายทำไม่ชอบไม่อะไรไอ้เปลี่ยนแปลงทำอะไรไม่ถูกต้องเรียกร้องสิทธิอะไรเนี่ยนะครับคือพอไม่ได้แรงใจนะโวยวายไว้ก่อนนี่มันคนก็น่าจะนับอายคนที่เขาผู้พิการทั้งหลายนะครับผมก็เลยให้สิทธิ์เขาส่วนมากก็จะถ้าไม่ต้องจองก็ได้แต่เขาก็ไม่เคยใช้สิทธิ์นี้เลยนะครับจนที่ผ่านมาเนี่ย3ปีก็จะเข้ามาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทั้งหมดพอเราเปลี่ยนแปลงเขาก็ยอมรับได้แล้วก็บอกว่ารู้แล้วก็ทันด้วยว่าสามารถที่จะจองได้ทันตามเวลาแล้วไม่เป็นภาระใครมาถึงก็นั่งอยู่ที่ตรงในห้องที่จัดเตรียมไว้แล้วก็ไม่ได้ไปลุกไปไหนนะครับทานข้าวทานอาหารเขาก็ไปเขาเองนะฮะซึ่งผมก็เคยบอกเลยว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เป็นพรสวรรค์แล้วก็เป็นความมุมานะของคนที่เขาเป็นผู้พิการที่เขาถ้าผมเคยไปที่โรงเรียนสอนคนตาบอดเคยไปบรรยายแล้วก็เคยไปช่วยงานของทางสมาคมคนตาบอดอยู่บ่อยๆน้องเอกพงศ์นพสกุลก็จะรู้ดีก็จะได้ทราบหรือว่าเพราะเรานี้ถ้าพิการตั้งแต่กำเนิดเนี่ยนะครับเขาก็จะเรียนรู้ต่างๆได้ในใช้ชีวิตได้อย่างเป็นค่อนข้างจะช่วยเหลือตัวเองได้ดีแต่ถ้ามาพิการทางหลังตอนหลังเนี่ยจะลำบากหน่อยเ ราะว่าต้องมามีการฝึกการเรียนการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะครับก็เลยก็บอกว่าทุกครั้งนี่ผมจะบอกว่าคนพิการบ้านเราเนี่ยไม่ได้พิการหรอกแต่ว่าสังคมกับระบบเนี่ยมันพิการโดยเฉพาะคนที่อยู่ในระบบเนี่ยพิการมากเลยนะฮะที่ถ้าไม่ได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลหรือว่าคอยที่จะช่วยเหลือฉะนั้นเราก็เลยต้องค่อนข้างที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าการเคลื่อนอพยพคนถ้าหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมาในการเกิดเพลิงไหม้เกิดอาคารตึกถล่มหรือเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆเราต้องสามารถที่จะช่วยเหลือคนเหล่านี้ได้กันก่อนไม่ใช่ว่าต่างคนต่างหนีเอาตัวรอดกันไปแล้วก็ทิ้งเอาไว้เรื่องของความหายนะและสูญเสียอันนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เลยต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนมีการที่จะต้องขอกันว่าจะต้องทำยังไงให้นะครับพื้นที่ที่นั่งที่มีจำกัดนั้นได้แบ่งปันกันไปให้ทั่วท่วนกันแล้วก็เวลาที่มีผู้คนที่เข้าไปจำนวนมากแน่นๆเนี่ยนะฮะซึ่งเมื่อปีที่แล้วเราก็เกิดเหตุการณ์นี้คือจำนวนคนหลั่งไหลเข้ามารถติดไปถึงด้านถนนวิภาวดีรังสิตเดือดร้อนเจ้าหน้าที่เข้าไปทั่วไปหมดเลยแล้วก็ภายในงานก็คนเยอะมากรอคอยกับด้านล่างที่ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนอีกตั้งเยอะครั้งนี้ก็คงจะเหมือนกันตอนนั้นก็จะต้องทำยังไงให้บริหารจัดการในสิ่งที่มันทำให้เกิดไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดขึ้นจะทำอย่างไรนะฮะก็คิดว่าคงจะต้องป้องกันให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็นี่ก็คือสิ่งที่เป็นความตั้งใจที่เราได้ทำงานทำหน้าที่กับถนนดนตรีกันมาเพลงที่มันขอไว้ก็จัดให้นะครับบางเพลงอาจจะยังไม่ได้จัดให้เลยอย่างสักครู่นี้โทรมาจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่ที่บอกว่าคราวที่แล้วยังไม่ได้เปิดของคันไทเออช่วงนี้มีคนขอคันไทกันมาเยอะนะมาสักครู่นี้ก็มีขอคันไทมาจากลำปางชื่อฟังจะฟังเพลงอีเลียมเมื่อคราวที่แล้วบอกขอทานสะพานลอยจากคันไทเดี๋ยวจะลองให้ค้นหาดูนะครับให้คุณป๋องลองค้นหาดูอาจจะยังมีหลงเหลืออยู่เพราะว่าเพลงอาจจะมีเหลืออยู่เพราะว่าเพลงบางเพลงนั้นนานมากแล้วก็หายกันไปนะครับไม่รู้มันลบเลือนมันไปยังไงนะฮะระบบนี่ก่อนนี่ก็พิการในระบบเนี่ยนะครับก็ฮะฟังเดี้ยงๆกันไปตามสภาพนะครับเพลงที่ขอมาจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่จากใจครับ

พลงของเสกสรรทองวัฒนาโตถ้าว่าอยู่แถวแถวชัยนาทนะครับถ้ามีโอกาสถ้าอยากจะเชิญศิลปินเหล่านี้ที่เคยสร้างผลงานสร้างสรรค์ไว้มาเชิญมาทนดนตรีบ้างถึงแม้ต่อไปอาจจะไม่ได้จัดเป็นทนดนตรีไลฟ์ทางภาคของการแสดงสดแล้วก็อาจจะเชิญศิลปินมาพูดคุยกันในโอกาสต่อไปขอบคุณมากนะครับที่ขอมาจากสหายกล้าแดงแล้วก็ใน Messenger ส่งลาบยำเพิ่งกำลังทานผมคือขณะที่จัดรายการไปด้วยผมกินต้องขออภัยด้วยว่าผมแอบกินข้าวไปด้วยอยู่เวรทั้งวันวันนี้หิวไม่ได้อยู่เวรทั้งวันมาอยู่เวรคือทั้งวันวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวทั้งกลางวันเนื่องจากว่ารีบไปพบคาราบาวอันนี้เมื่อคืนลูกสาวไม่ได้กลับบ้านเขาไปนอนบ้านเพื่อนแล้วตอนเช้าต้องรีบไปรับที่บางปูทองแล้วก็รีบกลับมาเพื่อจะเตรียมมารับลูกชายก็จะไปซื้อผ้าที่พหลรัฐปรากฏว่าคิวนี้ต้องยกเลิกต้องขออภัยเขาเป็นอย่างแรงก็คงต้องเลื่อนไปแล้วก็เลยรีบไปโรงเบียร์เพื่อไปคุยกับพี่แอดแล้วคาราบาวเตรียมงานกันก็เลยไม่กินข้าวก็เลยแอบซอยข้าวระหว่างที่เปิดเพลงเนี่ยด้วยข้าวไข่พะโล้กินคนเดียวไป3ฟองนะฮะแล้วก็ไม่ใส่ในชามแล้วก็นี่ก็ส่งนี่มายิ่งให้หิวกันไปใหญ่เลยคุณศิริการคนงามบ้านโป่งนะฮะที่ทำยำมาทำอาหารมาเพื่อแผ่มิตรเพื่อนพ้องน้องเพื่อนพี่พ่อพี่น้องเพื่อนของถนนดนตรีนี่นะครับก็ในกิจกรรมถนนดนตรีไลฟ์นี่นะฮะก็คือสิ่งที่นี่แหละครับอยากจะใหมันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็คือเราได้มาเจอกันมีมิตรภาพร่วมกันอย่างอื่นเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับเรื่องที่มีข้อผิดพลาดหรือมีข้อที่จะถูกด่าถูกว่าถูกตำหนิถูกอะไรก็ถือว่าก็เป็นบทเรียนเป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงกันไปนะฮะเรียนรู้ไปด้วยกันแต่ถ้าโจมตีด่าทอแบบมีในทางไม่สร้างสรรค์หรือในทางที่ไม่ได้เป็นเรื่องในการที่มันไม่ได้จริงไม่ได้ตรงตามนั้นหรือว่าไปกล่าวหาเล่าล่วงอย่างเช่นในเรื่องกรณีว่านำเงินราชการมาเพื่อที่จัดงานเกษียณตัวเองกับในวันถนนดนตรีวันพรุ่งนี้เนี่ยอันนี้แน่นอนต้องฟ้องร้องกันเป็นคดีความแน่ฮะถือว่าหมิ่นประมาทและก็เป็นการที่จะไปพาดพิงกับหน่วยงานทางราชการด้วยอันนี้เราก็ต้องนะฮะต้องตามกระบวนการของกฎหมายกันไปครับเดินทางกันในช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงที่2กับเพลงที่มีนานๆมีขอขึ้นมานะฮะขอจากจังหวัดแพร่ทาง0816346452ขอเพลงของพี่ป้อมพี่โตไว้นะฮะ2ศิลปินนี้ก็เป็นอีก2ศิลปินที่ผมก็มีความตั้งใจอยากจะเชิญมาอาจจะไม่ได้มาทั้ง2ท่านหรือเป็นวงแบบอัศนีวสันต์แต่อาจจะร่วมแจมอยู่ในกับศิลปินท่านอื่นเหมือนกับที่เคยจะเชิญที่อ่องสุรศรีที่คุณเนี่ยนะครับครับเพลงคงเดิมแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดึงศิลปินและคนดังเป็นต้นแบบอาสาสมัครยุคใหม่ร่วมสร้างเครือข่ายช่วยสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดึงศิลปินและคนดังเป็นต้นแบบอาสาสมัครยุคใหม่ร่วมสร้างเครือข่ายช่วยสังคม
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปภร.สังกัดศูนย์อปภร.กลางประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569รุ่นที่1ณสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วยภาคีเครือข่ายอาสาสมัครศิลปินนักแสดงและบุคคลผู้มีชื่อเสียงในสังคมอาทิเปิ้ลนาคอนดีเจแมนและต้นอธิวัตรที่ร่วมเป็นเครือข่ายอปพร.ต้นแบบในการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวครอบคลุมทักษะสำคัญในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาทิการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บการกู้ภัยเบื้องต้นและการจับสัตว์มีพิษเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการบริหารจัดการสาธารณภัยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและอปพร.รุ่นนี้จึงถือเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ในการอุทิศตนช่วยเหลือสังคมด้วยจิตสาธารณะซึ่งปพ.พร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนี้ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ที่ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบายชูชุมชนแห่งสติเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนสร้างสุขภาวะและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
8: พระสุทธิรัตนบัณฑิตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจร.กล่าวในเวทีการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบายครั้งที่6ทับ2569ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.จัดขึ้นว่า การพัฒนาชุมชนในอนาคตควรมุ่งสู่การเป็นชุมชนแห่งสติโดยส่งเสริมการรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองการสื่อสารด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการบูรณาการหลักธรรมเพื่อสร้างปัญญาร่วมกันในชุมชนสอดคล้องกับการนำเสนอความสำเร็จจากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้นำชุมชน3พื้นที่อาทิสหกรณ์เคหสถานชุมชนกองขยะน้องแขมกรุงเทพสะท้อนการต่อสู้ของกลุ่มคนเก็บขยะที่พลิกฟื้นชีวิตผ่านโครงการบ้านมั่นคงพื้นที่ตำบลหนองสาหร่ายจังหวัดกาญจนบุรีที่ปฏิวัติรูปแบบการพัฒนาจากรับคำสั่งจากส่วนกลางสู่การจัดการตัวเอง 100% และชุมชนดอนสาลาเจ้าจังหวัดสุพรรณบุรีที่ฝ่าฟันปัญหาความแตกแยกทางการเมืองในชุมชนด้วยการตั้งสภากาแฟซึ่งสช.พร้อมให้การสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับความสำเร็จจากระดับโครงการให้กลายเป็นขบวนการทางสังคมที่เข้มแข็งผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมสุขภาวะที่ขับเคลื่อนด้วยสติปัญญาอย่างแท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: จังหวัดตรังขับเคลื่อนปฏิบัติการ Operation 90 Days อย่างเข้มข้นมุ่งมั่นสู่การเป็นพื้นที่สีขาวปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
9: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นภารกิจเร่งด่วนโดยขับเคลื่อนปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายใน90วันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเน้นย้ำว่าความมุ่งมั่นของจังหวัดต่างสู่การเป็นพื้นที่สีขาวปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเด็ดขาดโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือความปลอดภัยและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังทุกคนทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวจะมีการประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะเพื่อปรับเปลี่ยนยุทธวิธีให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าจังหวัดตรังจะสามารถลดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรมโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกับเพลงที่ขอมาจากหนองจอกมีนบุรีมีนบุรีแล้วถามว่าพี่2500พี่เกิด2509เหรอบอกอายุเท่ากันท่านก็ไม่ต้องเรียกพี่ถ้าเป็นเพื่อนกันได้ก็ที่พิมพ์ไปว่าเด็กหญิงปรางเนี่ยผมพิมพ์เป็นเด็กหญิงไม่ใช่ย่อดอยอเลยหาไม่เจอครับขออภัยด้วยคุณป๋องครับก็พบแล้วนะฮะชื่อย่อเป็นเด็กหญิงแล้วยังไม่ได้เป็นตอนนี้ถ้ากี่ปีแล้วเนี่ยต้องเป็นตั้งเกินนางสาวไปแล้วมั้งนะครับเด็กหญิงปรางเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากที่น้าหมูเดินไปในตอกซอกซอยระหว่างที่คาราบาวเขาแสดงเมื่อครั้งที่น้าหมูได้เดินทางไปกับคาราบาวแล้วก็มีเวลาว่างว่าเพลงของน้าหมูในช่วงเวลานั้นก็คนยังไม่ได้คือฟังแล้วอาจจะยังไม่ได้ลึกซึ้งเหมือนสมัยปัจจุบันนี้แล้วก็จะสามชาติจะสนุกอย่างเดียวบอกน้ำหมูก็บอกว่าด้วยความอึดอัดตันจะอึดอัดตื่นตันใจเรื่องความเพลงยังไม่ได้รับความนิยมก็เลยเตะเวลาพี่คาบาวเขาเล่นก็จะเดินไปตามตอกซอกซอยบ้างไปหาหน่วยนี่บ้างดูตามวิถีชีวิตผู้คนก็ได้เจอในสิ่งที่ได้เห็นเด็กที่กำลังเขาเก็บคุยกองขยะนะฮะแล้วก็ยังมีความฝันมีความหวังฉะนั้นก็เลยทำให้น้าก็เลยจะบอกว่าขนาดเด็กที่เขาเก็บคุยขยะเขายังมีความหวังมีความฝันนะฮะถ้าคุยเขี่ยอะไรสิ่งต่างๆแล้วก็ยังมีความหวังความฝันและตัวนาเองจะไม่มีความหวังและความฝันแล้วก็ความหวังที่จะได้ทำให้สำเร็จได้ยังไงก็เลยทำให้ต้องมาสู้ชีวิตจันทร์อีกนะครับก็เหมือนความฝันของเด็กหญิง

คุณพ่อก็ชอบเพลงร็อกด้วยนี่นะครับเขามีข้อความที่เขียนดีนะว่าคุณหมอท่านหนึ่งก็บอกว่ามันเหมือนกับเขาได้เจอเพื่อนเก่าที่ห่างหายกันไปนานในเน่ทำให้เกิดว่าเหมือนเพื่อนเก่าที่เคยห่างหายไปจากกระแสและความนิยมของเพลงร็อกเนี่ยหายไปจากนะครับจากสารระบบต่างๆแล้วหรือเพลงอื่นๆที่เข้ามาในตลาดที่เป็นตลาดไม่ใช่เพลงที่เกิดเป็นเพลงร็อกจะทำให้คุณหมอที่ท่านดูหนังสือสอบจนกระทั่งสอบหมอได้แล้วได้หวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่ามีความเป็นเพื่อนที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งของบทเพลงร็อกซึ่งเธอก็ทำได้ทุกวันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ให้เห็นในสายตาของคนทั้งโลกไปแล้วสำหรับน้องเน่

นนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วเหรอเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เล็กทิ้งมึงจะเรียกอะไรแล้วตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อย่างแอด
0: ใช่
2: ไอ้เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแค่ตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

พอดีมีผู้ฟังโทรทาง0816346452น่าจะเป็นที่ภูเก็ตสมุยที่ภูเก็ตใช่ไหมครับพอดีกำลังนึกถึงเพลงขอเพลงขี้ตะกวีวีนาแกว่งไกวผมกำลังว่าเอ๊ะมันน่าจะไม่มีมันน่าจะเป็นขี้ตากวีขี้ดนตรีขี้ตาเวหาจักรวาลมั้งครับของพี่เต๋อนะฮะดนตรีขี้ตากวีวีนาแกว่งไกวหรือมีเพลงมีวีนาแกว่งไกวนี่มีแต่ถ้าอัลบั้มเนี่ยอัลบั้มคือเรามาร้องเพลงกันแล้วใจผมก็นึกถึงเพลงอะไรนะที่ตาบอดถือโคมถูกชนล้มลงว่าเขาโง่บะลมโถโคมไม่มีไฟใช้เพลงฮูเลเลหรือเปล่าเฮฮูเลเลหรือเปล่าเป็นงานเพลงคุณภาพอยู่หลายเพลงเลยล่ะครับงานของพี่เต๋อเรวัตพุทธิดันนี่นะครับในอัลบั้มนี้ก็ใช่อัลบั้มหนึ่งดนตรีคีตาเวหาจักรวาลอัลบั้มเรามาร้องเพลงกันที่จะมีเพลงไม่เป็นไรมาร้องเพลงกันนะฮะทุกคนเป็นคนดีเธอนะฮะดนตรีขี้ตาเวหาจักรวาลทำอยู่ทำไปฮู้เล่เล่แล้วก็มีวีนาแกว่งไกวก็มีอีกเพลงหนึ่งเนี่ย ที่อยู่ในอัลบั้มเนี่ยที่เป็นเพลงบรรเลงคือขลุ่ยผิวกอไผ่บรรเลงนะก็มีเพลงดอกไม้ไปไหนดนตรีขี้ตาภาคลาโรมแผ่นเสียงชุดนี้ผมก็มีอยู่แต่ไม่รู้หายไปไหนเดี๋ยวต้องขอไปค้นหากันมาก่อนนะฮะแล้วก็เพลงที่ขอมาเนี่ยน่าจะไม่ได้ใส่อยู่ในระบบแน่แต่ครีมผิวเนี่ยเคยเอามาเปิดที่เป็นผมไม่แน่ใจว่าใช่เพลงเดียวกันหรือเปล่าที่เป็นครีมผิวของที่ป้อมพิโตเอามาร้องไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนะเป็นเพลงเดียวกันหรือเปล่านะฮะก็ลืมๆไปแล้วโหงานมาตั้งเป็น40ปี30กว่าปีแล้วมั้งครับนะฮะก็เป็นผลงานที่มีคุณภาพเท่านั้นเดี๋ยวขอติดค้างไว้ส่วนแล้วก็ถามเขาบอกว่าน้องเนเน่เขาเป็นคนที่แบบพอมีฐานะนะฮะครับก็คือว่าพอมีกำลังแล้วยังมีเด็กอื่นๆที่ไม่มีฐานะไม่มีกำลังไม่มีโอกาสนะครับก็ถึงมีฐานะยังไงแต่เขาก็มีความสามารถในการที่จะทุ่มเทแล้วก็ออกไปเล่นดนตรีเปิดหมวกนี่นะครับเอาในเว็บฟอร์มบอกว่าอยากให้เปิดเพลงของสามัญชนแล้วก็เปิดเพลงของใต้ดินด้วยเพลงของวงใต้ดินต่างๆก็ส่งมาหรือว่าที่มีอยู่ก็มันคือตอนนี้เขาไม่ค่อยจะทำอัลบั้มมาต้องไปเอาโหลดมาเพลงซึ่งบางทีก็ต้องคอยนั่งเช็คฟังกันบางเพลงก็ไม่มีที่คุณขอมาหรือบางศิลปินเนี่ยหลายคนก็เคยขอเพลงที่ศิลปินที่ผมก็ไม่ได้ติดตามไม่ได้ในการติดตามเหมือนสมัยก่อนที่เราจัดรายการแล้วก็ยังมีศิลปินมาแวะเยี่ยมเยียนกันนี่ขอเพลงของสามัญชนเพลงขี้เมาบริสุทธิ์อัลบั้มคนบ้านนอกคุณหน่วยสามัญชนฟังอยู่ที่ขอนแก่นอยากให้เอาเพลงเพื่อชีวิตใต้ดินมาเปิดได้ครับก็เดี๋ยวพยายามจะหามานะครับลองฟังดูนะครับคุยพีวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นของพี่เต๋อหรือว่าเป็นอาจารย์เขียนตระหนักเลิศพิพัฒน์ได้ทำงานอันนี้ขึ้นมาก็ถ้าเป็นเพลงเดียวกันก็ดีใจด้วยนะฮะผมจะเปิดเพลงแทนแล้วกันนะครับส่วนขี้ตะกวีวีนาแกว่งไกวแล้วก็ดนตรีขี้ตาเวหาจักรวาลนี่เดี๋ยวขอไปเลือกเพลงในอัลบั้มชุดนี้มาให้คุณบุญประกอบอกกินได้โหลดเพลงไว้ให้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเพลงก็เนิ่นนานแล้วก็หลายเพลงเป็นเพลงดีๆครับดีใจที่มีผู้ฟังที่ได้แนะนำแล้วก็บอกกันมาก็ได้นึกถึงกันดีความทรงจำมันก็เริ่มเลือนๆกันไปวันนี้ทางคาราบาวก็ตัดไส้ตัดพุงตัดบ้ามตัดตับกันไปหลายคนแล้วนะครับได้คุยกันทุกคนก็ลากันในเรื่องของร่างกายนะครับก็ดูแลกันทุกชีวิตคลุยผิวครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: วันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับและโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างกระช่างมันไม่ต้องไปเครียดกับมัน

เลยพอดีคุณฟังโทรมาก็เลยโทรเลยผมถ้าอะไรผมติดใจแล้วผมจะต้องพยายามหาคำตอบให้ได้ก็เลยไปดูก็ไม่ใช่จริงๆนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่บอกแล้วว่าไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าว่าไม่ใช่จริงๆว่าคุยผิวที่อยู่ในอัลบั้มที่คุณฟังขอไว้เนี่ยไม่ใช่ถึงว่าไม่ใช่ขอเพลงคุยผิวผมไปเปิดเพลงคุยผิวซึ่งมันไม่ใช่อยู่ในอัลบั้มนี้เขาขอเพลงคีตะกวีอะไรนะวีนัสเดี๋ยวเลยต้องหาอย่างเลยทำให้เปิดเพลงไม่ทันเลยคีตะกวีวีนาแกร่งไกวคีตะกวีวีนาแกร่งไกวมันเป็นอัลบั้มใต้ดินด้วยนะครับอัลบั้มซึ่งสักครู่นี้เลยหายไปเลยอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มแผ่นเสียงเป็นแบบไม่ได้อยู่ในค่ายเพลงใช่ไหมฮะก็จำได้ว่าเพื่อนผมเนี่ยเคยซื้ออัลบั้มนี้ด้วยผมก็เคยเก็บเอาไว้ด้วยแล้วก็ตอนหลังมาเจอในห้องสมุดของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยมีอัลบั้มนี้ด้วยนะครับผมจำได้ว่าแผ่นเสียงเนี่ยผมเคยเก็บไว้ไม่แน่ใจว่ามันอันตรธานไปหายหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปค้นเลยเนี่ยเลยทำให้เปิดเพลงไม่ทันเลยเขาว่าต้องพิมพ์เพลงเข้าไปให้คุณป๋องสุภเลิศธรรมดีเขาเตรียมเพลงก่อนล่วงหน้ามันต้องโหลดเพลงแล้วผมก็มาจะเนี่ยกำลังไอ้นั่นอยู่สไลด์ไอ้โทรศัพท์อยู่เพื่อจะดูว่าอัลบั้มเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็สรุปว่าคือพี่เปิดเพลงให้เนี่ยคือกลุ่ยผิวเนี่ยมันคนละเพลงกันแล้วก็เพลงคีตากวีวีนาแกร่งไกวเนี่ยเสียอัลบั้มเลยหายไปเลยนะฮะคืออัลบั้มอะไรนะจำได้นะอ๋อมีเลยวัดพื้นดันและวงคีตกวีอ๋อฮะอันนั้นถูกแต่เพลงคุยผิวแล้วกอยไผ่บรรเลงอันนั้นจะมีวงคีตกวีมีจำได้ละอันนั้นเป็นก็อัลบั้มเรามาร้องเพลงกันนี่แหละครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นี่เขามาทำใหม่ด้วยเมื่อสักครู่นี้เป็นที่เห็นอยู่ในปกอัลบั้มนี้เป็นปกอัลบั้มเดิมเลยนะฮะที่มีชื่อเพลงแบบตั้งดั้งเดิมของพี่เต๋อทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีชื่อเพลงว่าคุยผิวด้วยแต่ว่าคนละเพลงกับที่เมื่อสักครู่ที่นำเสนอไปกับทางงานของอาจารย์เขตอรันต์เลิศพิพัฒน์บ้างครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะเดินหายไปเลยเป็นอัลบั้มใต้ดินที่เมื่อสักครู่นี้เปิดเจออยู่นะฮะเรวัตพุทธินันท์และวงคีตกวีนะฮะอันนี้จะมีเพลงจะมีอัลบั้มนี้อยู่แต่ว่าอัลบั้มที่เป็นปกแผ่นเสียงเดิมเมื่อสักครู่เนี่ยเลยหาไม่เจอเลยนะฮะมาซื้อเพื่อทำไมเขาขึ้นมาได้นะครับอ๋อครับขอเพลงวีนาแกร่งไกวใช่ไหมครับถ้าเพลงวีนาแกร่งไกวเนี่ยน่าจะเคยมีอยู่นะเดี๋ยวขอไปค้นก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้รวบรวมเพลงต่างๆของวิเตอร์เรวัตพุทธินันท์มาให้นะถ้าอยากจะฟังกันเนี่ยฮะเรวัตพุทธินันท์และวงคีตกวีเรามาร้องเพลงกันซึ่งเมื่อสักครู่ที่เจอเป็นอัลบั้มใต้ดินนั้นเป็นการรวมไม่ใช่กันเป็นกับเป็นเพลงตั้งแต่ชุดแรกๆเลยนะฮะเป็นคนทำงานคุณภาพคนหนึ่งแล้วก็ดนตรีดีๆหลายบทเพลงหนึ่งในเพลงที่ผมก็เคยเปิดอยู่แล้วจะเป็นเพลงที่ชอบอยู่เพลงนี้ชอบเนื้อหาของวิเตอร์เนี่ยก็คือเพลงชายแปลกหน้าชอบเนื้อหาเพลงนี้นี่ก็น่าถือว่าเป็นเพื่อชีวิตอีกเพลงหนึ่งที่พี่เต๋อได้ถ่ายทอดเอาไว้นะครับชายแปลกหน้าครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีก่อนจะล่ำลาคุณผู้ฟังกันไปพอดีใน Messenger ในอินบ็อกซ์ของผมก็จะมีผู้ฟังที่เขาติดตามกันอยู่ก็ส่งเข้ามาบอกจะนำลาบทำลาบหมูคั่วน่านนะฮะคุณสิริการคนงามบ้านโป่งเนี่ยก็จะมาฝากในทีมงานด้วยผมก็เกรงใจเพราะพรุ่งนี้คนเยอะบอกว่าไม่ต้องหรอกแต่เธอก็ทำมาทุกครั้งเพราะว่ามาให้กับพี่ๆน้องๆคนเพื่อชีวิตที่มาชมถนนดนตรีได้รับประทานกันทุกครั้งข้างด้านล่างแต่ผมก็ไม่เคยได้ทานสักทีเพราะว่ายุ่งชุลมุนวุ่นวายกับการทำงานเตรียมงานกันเดี๋ยวก็ต้องเตรียมเรื่องของตนเองละก็คือเรื่องเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องนำไปในวันพรุ่งนี้ครับก็ขอบคุณมากนะครับแต่ยังไงก็ถ้าเป็นไปได้คือคนเยอะแล้วก็อาหารการกินที่นั่นก็มีจำหน่ายมีขายกันแล้วก็มีอาหารกล่องของทางทีมงานกันมาอยู่แล้วแต่ถ้ามาถ้ามีความตั้งใจก็ไม่เป็นไรแต่ผมกังวลเกรงว่าจะเหนื่อยยากแล้วก็คนเยอะนะจะเหนื่อยกันนะครับถ้าตั้งใจเต็มใจก็ยินดีนะไม่เป็นไรก็ขอบคุณมากๆด้วยครับเดินทางกันในช่วงท้ายซึ่งวันพรุ่งนี้ก็เราจะได้พบได้เจอกันจันในก่อนจะล่ำลาในปีนี้ปีสุดท้ายของถนนดนตรีไลฟ์กันไปก็ครบตามที่เราได้ทำหน้าที่กันนะฮะตามงบประมาณที่ได้รับมาอย่างจำกัดแล้วก็ที่ผมได้ทุ่มเทในการกู้หนี้ยืมสินของทางสหกรณ์กรมประชาสัมพันธ์มาเพื่อช่วยทางราชการด้วยอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้เคยที่จะคิดว่าจะได้มีการนำเงินทางราชการมาใช้ใจส่วนของการทำงานทางด้านส่วนตัวโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะในเรื่องของงานวันเกษียณอายุราชการนั้นไม่ได้เคยมีในหัวสมองก็ที่กล่าวหากันก็เตรียมตัวที่จะได้มีการฟ้องร้องกันไปนะครับที่ท้าทายว่าจะมาเยี่ยมมาเยือนก็เชิญนะฮะพรุ่งนี้นะครับพร้อมยินดีต้อนรับสำหรับคนที่ตั้งท้าทายในเพจในอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขามาคุยกันดูกันว่าเราจะมีผลคนใดอะไรยังไงที่จะพูดคุยกันถ้าคุยกันไม่ได้ก็ว่ากันไปตามระบบต่างๆกันนะครับวันนี้ก็พบกันนะครับช่วง5โมงเย็นก่อน5โมงนะฮะมาลงทะเบียนกันตั้งแต่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ก็มายืนยันชื่อนามสกุลแล้วก็การเข้าชมได้ในที่ด้านหน้าของอาคารศูนย์บริการสื่อใหม่ของวิทยุแห่งประเทศไทยและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับคือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามถนนดนตรีผมเป็นโจรุ่งสมัยและคุณสุบเลิศธรรมฤดีก็คุมเสียงพร้อมกับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจรักการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติแท่มณีมณิภาเตรียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาพรุ่งนี้เราพบกันในช่วงของถนนดนตรีไลฟ์ใครที่ไม่ได้มาก็ชมทางการไลฟ์ทางเพจของถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเรายังเป็นนักเดินทางลาติสวัสดิ์ครับ

0: ี้จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณเดี๋ยวเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย่ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วเหรอเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เล็กทิ้งมันจะเรียกอะไรละตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
2: ไอ้เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแอดตอนนั้นนะไปนี่ก็สำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมไพอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายถ้าหากว่าท่านต่างหลายเคยศึกษาพุทธประวัติเรื่องราวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทั้งหลายก็จะทราบดีว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ท่านได้เสด็จอุบัติเกิดมาในสากยราชตระกูลทรงอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราพิมพาพระนางยโสธราพิมพาคือไผพระนางยโสธราพิมพานั้นตำนานที่ปรากฏในพระไตรปิฎกหรือตำนานต่างๆได้เรียกพระนามต่างกันไปบางที่ก็เรียกว่ายโสธราบางที่ก็เรียกว่าพิมพาบางที่ก็เรียกรวมกันว่ายโสธราพิมพาเมื่อออกบวชเป็นภิกษุณีได้ชื่อว่าพระพัฏฐากัจจานาเถรีท่านได้อภิเษกสมรสเป็นอัครชายาของเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะได้ออกบวชตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนางยโสธราพิมพาเป็นพระราชมารดาของพระราหุลเถระ หรือราหุลราชกุมารและท่านก็เป็นพระกนิษฐาคือน้องของพระเทวทัตหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนางยโสธราพิมพาได้เข้ามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุณีและบรรลุเป็นพระอรหันตาในที่สุดในประวัตินั้นกล่าวว่าพระนางเป็นพระราชธิดาในพระเจ้าสุปพุทธะแห่งโกริยวงศ์ประสูติจากพระนางอมิตาแห่งแคว้นสักกะคือว่าพระนางยโสธรานั้นเป็นพระธิดาของพระเจ้าสุปพุทธะพระเจ้าสุปพุทธะนี้เสด็จอุบัติเกิดมาในโกริยวงศ์เมืองเทวทหะได้อภิเษกกับพระนางอมิตาเจ้าสากยะราชตระกูลณเมืองกบิลพัสดุ์แล้วก็เป็นพระกนิษฐาคือเป็นน้องของพระเจ้าสรีสุทโธทนะเมื่อเสกสมรสกันแล้วได้มีพระโอรสและพระธิดาสองพระองค์พระโอรสพระองค์แรกก็คือพระเทวทัตราชกุมารพระธิดาพระองค์ที่สองก็คือพระนางยโสธราพิมพาพระราชชนกก็คือพระเจ้าสุปพุทธะเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าอัญชนะแห่งโกริยราชวงศ์ส่วนพระราชชนนีก็เป็นสากยะราชวงศ์พระชนกและพระชนนีทั้งสองพระองค์นี้อยู่ในเครือญาติเดียวกันสืบราชตระกูลมาแต่พระเจ้าโอกาการาชทั้งนี้มีธรรมเนียมปฏิบัติและความเจื้อตี้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อๆกันมาว่าเจ้าเราสากยะราชตระกูลและโกริยะราชตระกูลคือสักยะราชวงศ์และโกริยราชวงศ์แห่งเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะนั้นจะอภิเษกสมรสกันระหว่างสองตระกูลนี้ตะอันดังที่ได้กล่าวให้ฟังแล้วว่าพระนางยโสธราพิมพานั้นเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งของมนุษย์สัตว์และสิ่งของที่เป็นสหชาติเกิดในวันเดียวกันกับเจ้าชายสิทธัตถะคือพระนางยโสธราพิมพาพระอานนท์นายฉันนะอมาตย์กาลุทายีอมาตย์มากันทกะต้นพระศรีมหาโพธิ์และขุมทรัพย์สมบัติทั้งสี่ในเมืองกบิลพัสดุ์กล่าวกันว่าพระนางยโสธราพิมพานั้นเป็นเจ้าหญิงในโกริยะราชตระกูลที่ทรงพระสิริโฉมงดงามมีพระสรีระและผิวพรรณงดงามประดุจดังทองคำชั้นดีที่สุดจึงมีพระนามแห่งพระนามหนึ่งว่าพัทธากัจจานาแม้เจ้าหญิงรูปปนันทาซึ่งเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าแห่งพระองค์หนึ่งจะทรงงามจนได้สมญาว่าชนบทกัลยาณีก็ยังบังงามเต่าพระนางยโสธราพิมพาเตือพระนางยโสธราพิมพานั้นได้เข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าชายสิทธัตถะขณะที่ทรงดำรงพระชนพรรษาได้16ปีและได้มีพระประสูติการพระโอรสพระองค์แรกและพระองค์เดียวคือเจ้าชายราหุลในขณะที่พระนางมีพระชนสาได้29ปีในช่วงเวลานั้นเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารกำลังตัดสินพระทัยออกบวชหลังจากได้พบเทวทูตทั้งสี่คนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชพญาสรีสุทโธทนะนำข่าวพระกุมารใหม่ที่ประสูติมาแจ้งให้ทราบเจ้าชายสิทธัตถะทรงเปล่งพระอุทานออกมาว่าราหุรังชาตังพันธนังชาตังแปลว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วเครื่องพันธนาการเกิดขึ้นแล้วทั้งที่พระองค์กำลังตัดห่วงหาอะไรอื่นแล้วแต่กลับมีห่วงใหม่ขึ้นมาผูกมัดรัดรึงใจบ่ให้พระองค์ท่านตัดสินพระทัยออกบวช คืนหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารลอบเสด็จออกจากพระราชวังในยามวิกาลเพื่อออกผนวดหลังจากที่เจ้าชายราหุลประสูติได้เพียงแค่7วันก่อนจะเสด็จออกไปผนวดนั้นได้เสด็จไปที่ห้องพระบรรทมของพระนางยโสธราก่อนแต่หันว่าพระอัครชายาบรรทมหลับสนิทและทอดพระกรคือวางมือไว้เหนือพระเศียรของเจ้าชายราหุลราชกุมารเจ้าชายสิทธัตถะหันภาพนั้นก็ทรงเกิดสิเนหาอาลัยครั้นจะอุ้มพระโชรสก็เกรงว่าพระอัครชายาจะตื่นจึงข่มพระทัยตัดสินใจเสด็จออกจากพระราชวังครั้นรุ่งสางพระนางยโสธราพิมพาเศร้าโศกพระทัยอย่างยิ่งที่พระราชสวามีหายออกไปจากพระราชวังฝ่ายพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางยโสธราก็พยายามติดตามเรื่องราวข่าวสารของเจ้าชายสิทธัตถะอยู่เสมอด้วยความรักและความนับถือเมื่อพระนางยโสธราพิมพาทรงทราบว่าเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารได้ออกบวชไปแสวงหาสัจธรรมเพื่อตรัสรู้พระองค์จึงทรงดำรงพระชนมาชีพอย่างสงบเงียบเรียบง่ายตามอย่างเจ้าชายสิทธัตถะผู้เป็นนักบวชพระนางยโสธราเมื่อได้รับทราบข่าวว่าพระสวามีนุ่งผ้าย้อมฝาดพระนางก่อนนุ่งผ้าย้อมฝาดย้อมน้ำฝาดที่มีสีเหมือนดังนักบวชต่างหลายนุ่งเมื่อทราบว่าพระสวามีเสวยพัตตาหารวันหนึ่งเพียงครั้งเดียวพระนางก็เสวยพระกยาหารเพียงแค่หนเดียวต่อหนึ่งวันเมื่อทราบว่าพระสวามีทรงละที่นอนใหญ่ไปนอนในตีบพอสะดวกสบายสัตว์ใดพระนางก็ทรงเอาผ้าปูนอนบนพระแท่นบรรทมเอาขนาดเล็กน้อยปอกับพระองค์เมื่อทราบว่าพระสวามีเว้นจากเครื่องหอมและดอกไม้พระนางก็เว้นจากเครื่องหอมและดอกไม้คันธมาลาเครื่องรูปไร้ราธาต่างหลายจนกระทั่งเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารบรรลุพระโพธิญาณตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมปริยานเป็นพระพุทธเจ้าพระนางยโสธราเคยกราบบังคมทูลพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการบำเพ็ญเพียรของพระองค์ก่อนนิพพานไว้ว่าข้าแด่พระมหาวีระหม่อมฉันยอมรับทุกทรมานมากมายหลายต่อหลายอย่างจนนับบ่ถ้วนในสงสารนี้ปฏิบัติเป็นอเนกอนันต์ก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์และข้าแด่พระมหามุนีหม่อมฉันได้รับสุขก็อนุโมทนาคราวที่ได้รับทุกข์ก็บ่เสียใจเป็นผู้ยินดีแล้วทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่พระองค์เองหลังจากสมเด็จพระโคตมะพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระเจ้าสุทโธทนะได้ทูลเชิญเสด็จให้พระพุทธองค์เสด็จกลับไปยังเมืองกบิลพัสดุ์เพื่อโปรดบรรดาพระปยุรญาติต่างหลายครั้นเมื่อผ่านไปแล้ว2ปีหลังจากการตรัสรู้พระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปยังเมืองกบิลพัสดุ์ในระยะแรกๆนั้นพระนางยโสธราพิมพาบ่ได้เสด็จออกไปต้อนรับพระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงถือเอาบาทเสด็จขึ้นไปหาพระนางยโสธราพิมพาบนพระตำหนักเมื่อพระนางยโสธราพิมพาหันอย่างนั้นจึงรีบเสด็จเข้าไปหาพระพุทธองค์ทรงใจพระหัตถ์คือมือจับไปที่ข้อพระบาทของพระพุทธเจ้าเอาเส้นพระเกศาเกลือกบนฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วถวายบังคมโดยพระพุทธเจ้าทรงตรัสเล่าเรื่องจันตะกินรีชาดกให้นางยโสธราฟังจนพระนางได้บรรลุโสดาปัตติผลต่อมาจึงได้ฮื้อพระราหุลราชกุมารตามเสด็จพระพุทธเจ้าเพื่อจะขอรับสิริราชสมบัติเป็นรัชทายาทสืบต่อจากพระองค์ แต่ว่าท่านพระราหุลนั้นก็กลับออกไปบวชเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาขณะที่อายุได้เพียงแค่7พระชนษาครั้นเมื่อพญาสิริสุทโธทนะนิพพานในสเวตฉัตรพระเจ้ามหานามะผู้เป็นเจือสายเจ้าสากยะราชตระกูลพระองค์หนึ่งขึ้นเสวยราชสมบัติเต็มพระนางมหาประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยนักสนมกรมวังคุณข้าหลวงจำนวน500คนได้ขอออกบวชเป็นภิกษุณีต่อมาพระนางยโสธราพิมพาพระนางมหาประชาบดีโคตมีนี้เป็นพระคนิษฐาคือน้องของพระนางสิริมหามายาหรือเป็นน้าของพระพุทธเจ้าตั้นออกบวชเป็นภิกษุณีก่อนต่อมาพระนางยโสธราพิมพาทราบอย่างนั้นก็มีพระประสงค์ที่จะบวชเป็นพระภิกษุณีพ่องเพราะบ่มีกิจอันใดในพระราชวังแห่มแล้วได้บริจาคทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่ทรงครอบครองทั้งหมดรวมถึงไร่นาข้าทาสบริวารเฮ่อแก่คนทุกคนอยากต่างหลายพระนางประชาบดีโคตมีจึงทรงบวชเฮ่อพระนางยโสธราพิมพาตามประสงค์มีนามว่าพระยโสธราเถรีหรือพระพัฒากัจจานาเถรีคณะบวชก็ทรงบำเพ็ญเพียรเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้เกินเดือน15วันก็บรรลุความเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าจึงทรงแต่งตั้งให้พระยโสธราเถรีเป็นเอตทัคคะด้านทรงอภิญญาใหญ่เพราะสามารถระลึกชาติได้ถึงอสงไขยปลายแห่ม 100,000 มหากัปประลึกชาติได้ในครั้งเดียวทันทีพระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระนางยโสธราพิมพาเพื่อดำรงตำแหน่งเอตทัคคะ6ด้านก็คือว่า 1. แสดงอิทธิฤทธิ์เหนือสามัญชนได้ 2. มีหูทิพย์ฟังเสียงได้ทั้งในที่ไกล 3. ตายใจคนอื่นได้ 4. ระลึกชาติได้ห้ามีตาติบมองหันในที่ไกลได้หกทำเรื่องมองใจให้คลายสิ้นไปได้นี่คือคุณสมบัติพิเศษของพระนางหกประการเมื่อพระนางมหาประชาบดีเถรีนิพพานล่วงไปแล้วพระยโสธราเถรีจึงได้เป็นใหญ่ในหมู่ภิกษุณีปกครองบรรดานางภิกษุณีตั้งหลายแสนกว่ารูปพระนางยโสธราเถรีนั้นเข้าพระนิพพานในพรรษาที่43แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าคือหลังจากพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้43ปีพระนางก็นิพพานตอนที่พระนางนิพพานนั้นมีพระชนมายุได้78พรรษาก่อนที่พระนางจะนิพพานพระนางยโสธราเถรีได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลลาไว้ว่าหม่อมฉันมีอายุได้78ปีล่วงเข้าปัจฉิมวัยแล้วถึงความเป็นผู้มีกายก้อมลงคือมีหลังกองโดยลำดับขอกราบทูลลาสมเด็จพระมหามุนีหม่อมฉันมีวัยอันแก่ง่อมชีวิตของหม่อมฉันมีอยู่นิดหน่อย

มีภัยพุทธบริษัทที่เข้าเฝ้าพระองค์อยู่รู้จักความผิดจึงขอประทานโทษเฉพาะพระพักของพระศาสดาข้าแด่พระมหาวีระเมื่อหม่อมฉันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารหากหม่อมฉันมีความผิดพลาดประมาทในพระองค์ท่านหม่อมฉันขอกราบทูลว่าขอพระองค์โปรดทรงยกโทษให้แก่หม่อมฉันตวยเตอะเมื่อพระพุทธเจ้าสดับตรับฟังความเช่นนั้นจึงตรัสตอบไปว่าเมื่อเธอบอกว่าจะลานิพพานเราตถาคตจะไปว่าอันยังให้เธอได้มากนักเล่าเธอเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของเฮาจงแสดงฤทธิ์และก่อตัดความสงสัยของบริษัทต่างปวงในศาสนานี้เตอะหลังจากนั้นพระนางยโสธราเทรีได้แสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆแล้วขอขมาในการล่วงเกินพระผู้มีพระภาคเจ้าตึงกายวาจาใจในเมื่อครั้งเกยใจชีวิตกู้ร่วมกันตั้งแต่อดีตการลายกับลายกันมาก่อนจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันนี้เมื่อเสร็จแล้วพระนางก็กราบบังคมทูลลาเข้าสู่พระนิพพานในที่สุดญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายกิเลสนั้นมีอยู่3ประการแต่จริงๆแล้วถ้าหากเอาตามกำอู้เพิ่นก็บอกว่ากิเลสมีถึงปัญหาตัณหามี108จากการศึกษาของอาตมาภาพก็ยังบัพปะว่ากิเลสจำนวนปัญหา500เนี่ยมันมีอย่างพ่องแต่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสชี้แจงแสดงอกุศลมูลหมายความว่าสิ่งที่ทำให้เกิดอกุศลในชีวิตของมนุษย์หรือเรียกกันว่าต้นตอแห่งการก่อให้เกิดความทุกข์ก่อให้เกิดบาปก่อให้เกิดความบ่ดีในชีวิตท่านเรียกว่าอกุศลมูลมีความโลภความโกรธความหลงอันนี้เป็นกิเลสกิเลสนี้จะพาเราไปกระทำในสิ่งที่บ่ถูกต้องเป็นต้นว่ากามยทุจริตฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวจีทุจริตพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อมโนทุจริตคือโลภอยากได้ของเปิ้นผู้อื่นพยาบาทปองร้ายตั้นผู้อื่นหันพิษจากตำนองกรองธรรมแห่งพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกกันว่ากุศลมูล10ประการก็มาจากกิเลสกรรมวิบากนั่นละกิเลสนั้นอย่างน้อยที่สุดก็มีความโลภความโกรธและความหลงความโกรธนี่บ่ดีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ณที่ไหนก็ตามก็จะทรงให้ละความโกรธแนะนำให้อย่าเอาความโกรธนั้นประทุขึ้นมาในจิตใจของเราและบริหารจิตของเราบริหารความโกรธให้ได้เพราะว่าความโกรธนั้นเหมือนกับระเบิดที่จะต้องทำลายตัวเองก่อนแล้วค่อยลุกลามไปทำลายสิ่งแวดล้อมคนที่โกรธก็เช่นเดียวกันต้องทำเมื่อตัวเองทุกข์ใจก่อนแล้วก็ค่อยๆทำเมื่อคนอื่นที่อยู่รอบข้างทุกข์ใจติดตามไปตัวเองความโกรธนั้นบ่ดีแต่ในเมื่อเรายังมีกิเลสบ่สามารถจะกำจัดความโกรธให้หมดไปได้เราลองมาเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นสื่อสารอย่างสันติภัยๆก็ตามต่างก็มีความโกรธเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะเรายังเป็นมนุษย์เป็นปุถุชนมีความรักความโลภความโกรธความหลงอยู่อ้าวในใจเราก็มีความโกรธเหมือนกันหมดละก็บ่ได้เลิกก็บ่ได้เพราะเรายังมาเป็นพระอริยะบุคคลเตื่อแต่เราจะต้องบริหารความโกรธจะทำอย่างไรบริหารอย่างไรเพื่อความโกรธกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญวิธีการบริหารความโกรธนั้นนักจิตวิทยาและนักปราชญ์ผู้เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาบุคคลวิเคราะห์เรื่องความโกรธไว้อย่างน่าสนใจว่าทำไมคนถึงโกรธและเราจะเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความเข้าใจได้อย่างไรก่อนอื่นเราควรวิเคราะห์ก่อนว่าเวลาที่เราโกรธนั้นมันเกิดอย่างขึ้น

0: เริ่มแรกจะเกิดความบ่พอใจขึ้นสาเหตุของความบ่พอใจก็คือความต้องการไม่ได้รับการสนองตอบอยากได้แล้วบ่ได้ดังใจเกิดการเพ่งโทษตำหนิเปิ้นผู้อื่นอาจจะเป็นคนสัตว์สิ่งของภัยบางคนหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นวัตถุแห่งความโกรธก็คือคนสัตว์หรือสิ่งของนั่นเองในขณะที่เฮาโกรธพอเฮาอู้หรือทำมาอย่างลงไปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นมักจะทำเมื่อเฮาบ่ได้ในสิ่งที่เฮาต้องการแสดงว่าความโกรธไม่มีประโยชน์เราจึงควรแปลสภาพความโกรธให้เป็นอย่างอื่นที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นอาตมาภาพจะขอให้ญาติโยมทั้งหลายเริ่มเรียนรู้ขั้นตอน10ประการในอันที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วค้นให้พบว่าความโกรธนั้นมาจากไหนเรียนรู้ว่าเราควรจะแสดงความโกรธออกมาในวิถีทางอย่างใดโดยเข้าใจว่าเราต้องได้รับการตอบสนองร่วมกับผู้อื่นเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงพอใจตัวกันทั้งสองฝ่ายโดยบ่ใช้ความโกรธนักปราชญ์ท่านสอนไว้ว่าขั้นตอนในการสลัดทุกข์และก็หยุดความโกรธนั้นมีทั้งหมดทั้งปวง10ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือสัญญาณเตือนขั้นตอนแรกเขาควรมองว่าความโกรธคือสัญญาเตือนเมื่อใดก็ตามที่เขาเกิดอารมณ์คลุกกุ่นรุนแรงขึ้นมาเขามักจะมุ่งความสนใจไปยังกู้กรณีแล้วมองว่าความคิดคำพูดหรือการกระทำของฝ่ายนั้นผิดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราต้องหยุดความคิดลักษณะอย่างนี้และมองว่าคนอื่นไม่ได้เป็นฝ่ายผิดและไม่ได้เป็นศัตรูของเราแต่อารมณ์โกรธนี้เป็นเพียงสัญญาณเตือนว่าความต้องการของเราไม่ได้รับการตอบสนองเราบ่ควรจะมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่บ่ได้ดังใจหรืออย่าไปพุ่งเป้าไปเพ่งโทษคนอื่นจากนั้นให้พยายามไตร่ตรองว่าเราอยากได้อะไรกันแน่ขั้นตอนที่สองดูให้ชัดเวลาที่เราโกรธเราต้องหาคำตอบที่แท้จริงให้ได้ว่าสิ่งที่เราโกรธนั้นคืออะไรดูให้ชัดว่าเกิดจากอะไรดูให้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อธิบายให้ได้ว่าตัวเราต้องการอะไรกันแน่เพราะถ้ามีความชัดเจนเกิดขึ้นก็จะทำเมื่อเวลาที่เราสื่อสารเราบอกไปเพ่งโทษแถมฝ่ายหนึ่งแต่เราจะมีความพยายามที่จะสื่อสารให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเมื่อความต้องการชัดเจนขึ้นคือพอเรารู้ว่าตัวเองต้องการอันใดก็มีโอกาสมากขึ้นที่แถมฝ่ายหนึ่งจะหันตัวในสิ่งที่เราคิดและเราอู้เราต้องมีสติพอถ้าคลุมเครือเขาก็จะรู้เพียงว่าเราโกรธแต่มองไม่เห็นว่าโกรธเพราะอะไรขั้นตอนที่3ขั้นตอนรับผิดชอบเราต้องรับผิดชอบและจริงใจต่อความรู้สึกของตัวเองเพราะความโกรธเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเรามีแนวคิดเชิงตัดสินแล้วเราไปกล่าวโทษของคนอื่นและละเลยความต้องการที่สำคัญบางอย่างของตัวเองไปความรู้สึกต่างๆที่เกิดจากใจเฮานั้นเป็นสัญญาณเตือนซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการในใจที่บ่ได้รับการตอบสนองดังนั้นเฮาจึงต้องเปลี่ยนจุดสนใจแทนที่จะไปเพ่งโทษเขาก็ฮึมาหาเหตุว่าเราต้องการอะไรอันนี้ซ้อหาฮึชัดเจนขั้นตอนที่4คือเราต้องหูเต้าตันความคิดโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่มักจะละเลยความต้องการของตัวเองเพราะโดยวัฒนธรรมเรามักถูกสั่งสอนว่าไม่ให้ใส่ใจความต้องการของตัวเองมากนักโดยให้พยายามลดความจำเป็นต่างๆในชีวิตลงยกตัวอย่างเป็นต้นว่าถ้าไผ่คนใดคนหนึ่งบอกความต้องการลึกๆของตัวเองออกมาก็มักจะถูกคนในสังคมมองว่าเป็นคนหันแก่ตัวเฮามักจะบ่แสดงความต้องการของตัวเอง คือคนอื่นรับรู้ทั้งหมดเฮาจึงรู้สึกโกรธและเพ่งโทษคนอื่นๆอยู่บ่อยๆมีอารมณ์ความรู้สึกด้านลบแอบแฝงอยู่ในใจเสมอเนื่องจากความต้องการของเฮาบ่ได้รับการตอบสนองนั่นเองพอจะอันเฮือเฮาฮู้เต่าตันความคิดของตัวเองและกระจ่างชัดกับความต้องการว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกอะไรเช่นจริงๆแล้วเรารู้สึกกลัวเฮาฮู้สึกเสียใจเฮาฮู้สึกกังวลเฮาฮู้สึกว่าสับสนแล้วเฮือมุ่งความสนใจไปที่ความฮู้สึกของเฮาว่าเราเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาจากนั้นเฮาแยกความรู้สึกออกจากการตัดสินคนอื่นซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพราะจะนำไปสู่ความต้องการที่แท้จริงของเฮาแล้วจะส่งผลให้ได้รับการตอบสนองตัวกันถึงสองเบื้องเฟื่องฝ่ายขั้นตอนที่5ขั้นตอนค้นหาความต้องการที่แท้จริงค้นหาความต้องการที่แท้จริงของตัวเองโดยเริ่มฝึกการสื่อสารอย่างมีสติคือสังเกตว่าขณะนี้เกิดอะไรขึ้นและมองให้เห็นว่าเรารู้สึกอย่างไรจากนั้นให้เฮาดูว่าเราต้องการอะไรจากนั้นทบทวนว่าเราจะขอร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งมาเติมเต็มสิ่งใดที่เราขาดไปบ้างเพราะฉะนั้นเราควรใส่ใจในการตอบสนองความต้องการอันเป็นความต้องการพื้นฐานของตัวเองมากกว่าการใส่ใจในรายละเอียดที่จะนำไปสู่การตัดสินผู้อื่นแต่ที่เราจะใส่ใจว่าคนอื่นจะรู้สึกตัวบ้างไหมที่ทำให้เราโกรธขอให้เราเปลี่ยนมามุ่งความสนใจไปที่ความต้องการของตัวเองว่าเราต้องการให้แห่งฝ่ายหนึ่งตอบสนองอะไรกับเราแล้วเกิดความพอใจด้วยกันถึงสองเบื้องเฟื่องไฟถ้าเฮารู้ความต้องการพื้นฐานของตัวเองก็จะช่วยให้เฮารับฟังคนอื่นอย่างลึกซึ้งขึ้นเพราะเกิดความเคารพและเข้าใจคนอื่นส่วนความเอื้ออาทรและการเกื้อกูลแห่งฝ่ายหนึ่งเป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องการในขณะที่เฮาต้องการเขาก็ต้องการตัวเหมือนกันจากนั้นเฮอวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วที่เฮาโกรธนั้นเป็นเพราะว่าเรายังขาดอะไรหรือว่าเขาไม่ได้ตอบสนองสิ่งใดที่เราต้องการซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องของความคาดหวังของเฮาที่มีต่อแห่งฝ่ายหนึ่งแต่ไม่ได้พูดกันให้เข้าใจเป็นต้นขั้นตอนที่6จับประเด็นต้องสรุปประเด็นสำคัญให้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อบรรลุถึงความต้องการนั้นได้เราโกรธเพราะเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการก็จงอย่าเอาความโกรธนั้นมาเป็นประเด็นให้เอาสิ่งที่เราต้องการนั้นมาเป็นประเด็นข้อที่7เปลี่ยนแปลงอารมณ์โกรธเราควรเปลี่ยนแปลงอารมณ์โกรธให้กลายเป็นขั้นตอนของการศึกษาเรียนรู้คือเรียนรู้วิธีการที่จะขอร้องให้แห่งฝ่ายหนึ่งตอบสนองในสิ่งที่เป็นไปได้แล้วเขาสามารถที่จะตอบสนองเราได้จริงขั้นตอนที่8คือความสำคัญแห่งฝ่ายหนึ่งเราต้องบ่ลืมเมื่อความสำคัญกับความต้องการแห่งฝ่ายการที่คนทั้งสองฝ่ายจะสื่อสารกันให้รู้เรื่องเขาต้องเข้าใจเขาว่าจริงๆแล้วเขาต้องการตอบสนองอันใดพ้องบ่ใช่คิดเพียงอย่างเดียวว่าเราต้องการที่จะได้รับการตอบสนองอย่างใดพ้องแต่บ่ฟังแห่งฝ่ายหนึ่งเลยเพราะจะอันหูของเขาอย่าไปฟังเสียงที่เขาทำเมื่อเขาโกรธแต่ควรคิดวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งว่าจริงๆแล้วอีกฝ่ายเขาต้องการอะไรทีนี้ขั้นตอนที่9ใครควรพูดก่อนเมื่อเรามองทุกอย่างรอบด้านและเราตัดสินใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยใครควรจะเป็นคนอู้ก่อนเป็นเราหรือว่าฝ่ายตรงกันข้ามโดยให้คิดดูว่าใครตุกหนักกว่ากัน แล้วไผ่มีความกระจ่างชัดเจนมากกว่ากันโดยถ้าเราเปิดโอกาสให้คนที่มีความกระจ่างชัดเจนมากอู้ก่อนการสื่อสารในครั้งนั้นก็จะบ่ล้มเหลวเป็นต้นว่าเรามีความชัดเจนโดยรู้ทันความรู้สึกทั้งหมดแล้วในขณะที่แห่งฝ่ายหนึ่งยังตุกอยู่เมื่อเฮาฮู้ตันความรู้สึกของตัวเองแล้วจึงสามารถคาดคะเนความรู้สึกแห่งฝ่ายหนึ่งได้เพราะเฮาฮู้แล้วว่าเขาอยากได้อะหยังรู้สึกอย่างใดเป็นต้นว่าเขากำลังกลัวเขากำลังสับสนเพราะฉะนั้นถ้าเฮามีความกระจ่างชัดเจนมากกว่าพอเราไปรับฟังคนที่เขากำลังอยู่ในความทุกข์อยู่เหตุการณ์ก็จะคลี่คลายได้ดีกว่าเป็นต้นที่สำคัญสุดท้ายคือการเริ่มต้นสนทนาสรุปว่าพอเฮาฮู้เต่าตันความโกรธและค้นคว้าหาความต้องการของตัวเองและแห่งฝ่ายได้แล้วก็มาสรุปด้วยการสื่อสารอย่างสันติขั้นตอนที่10เริ่มต้นด้วยบทสนทนาก่อนเริ่มต้นสนทนาให้เรานึกถึงลักว่าเราต้องการอะไรและอีกฝ่ายมีความรู้สึกอย่างไรและต้องการอะไรวิเคราะห์ให้ออกทั้งความรู้สึกของเขาและความต้องการของเราตัวเองจากนั้นให้หูว่าเราต้องการให้เกิดผลอะไรในขั้นตอนต่อไปนี่คือตัวกองกำอู้ของเราเพราะถ้าเรามาคิดว่าตัวเองต้องการให้เกิดผลอะไรในขั้นต่อไปเราก็จะพูดพร่องกล่าวโทษแถมฝ่ายหนึ่งอู้ออกไปอย่างบัดตันคิดซึ่งอาจจะทำมือทะเลาะกันจนเกิดผลเสียหายบานปลายแล้วก็ต้องมานั่งเสียใจในปลายหลังผลที่เกิดติดตามตัวมานั้นเกิดจากกรรมอู้และการกระทำของเราเองทั้งนั้นเพราะจะอ่านเมื่อเฮาฮู้ความต้องการที่ชัดเจนแล้วเพื่อเฮาคิดก่อนว่าควรพูดอะไรและไม่ควรพูดอะไรเราควรวิเคราะห์ความรู้สึกว่าเรารู้สึกกังวลรู้สึกอยากได้ความเห็นใจรู้สึกอยากได้ความรักรู้สึกอยากได้ความจริงใจจากนั้นเฮารับฟังและแสดงความต้องการของเฮาออกมาที่สำคัญเฮือเฮาพยายามอู้ในสิ่งที่แห่งฝ่ายหนึ่งเปิ้นรู้สึกเป็นต้นว่าผมรู้นะว่าคุณต้องการความรักความเอาใจใส่อย่างนี้เป็นต้นเพียงแค่ที่ก็จะเป็นการเปิดใจให้แห่งฝ่ายพร้อมที่จะรับฟังความต้องการของเฮาเหมือนกันโดยบ่มีความโกรธหลงเหลืออยู่เลยเพราะฉะนั้นควรตั้งหลักอย่างชัดเจนการเจรจาไม่ใช่การเอาชนะกันด้วยการทะเลาะวิวาทแต่เป็นการสร้างสันติร่วมกันและแห่งอย่างหนึ่งที่เราต้องเน้นย้ำคือเราจะขอให้อีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ควรขอในสิ่งที่ไม่เกินความสามารถของเขาด้วยถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติเพียงแค่ตีได้แล้วสิ่งที่เราถือว่ามันเป็นความโกรธนั้นมันก็จะมาลายหายสูญไปทีละน้อยทีละน้อยจนเกิดความเป็นคนใจเย็นถ้าคนมีความโทสะเป็นเจ้าเรือนนั้นอันนี้เสียเปรียบญาติโยมทั้งหลายเสียเปรียบเพราะว่าเวลาโกรธมาแล้วเนี่ยเราคุมกำอู้คุมการกระทำของเราบ่ได้บางทีบางครั้งจากการที่เราเป็นฝ่ายถูกเราก็จะกลายเป็นฝ่ายผิดไปในทันทีทันใดญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อัตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก่อนที่จักได้นำรายการจากบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายไปนั้นอาตมภาพก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายสาธุชนคนฟัง เออได้สดับรับฟังว่าจากการที่อาตมาภาพได้ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนเออบรรดาป่อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังกันน้อมเอิญเชิญชวนเจริญพรร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในการสร้างบ้านมอบเพื่อแก่คนยากจนก็ดีหรือร่วมอนุโมทนาทำบุญในอันที่จะปาเอาบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายไปแสวงบุญหนุนดวงไหว้พระเก้าวัดที่จังหวัดลำปางและจังหวัดพะเยาท่านต่างหลายก็รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้อันดับแรกนั้นเรื่องการทำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจนต่อมานี้ก็มีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายร่วมอนุโมทนาบริจาคทานกับอาตมาภาพแห่งท่านหนึ่งก็คือคุณโยมบานเย็นปัญโยตาอันนี้จากบ้านตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนเปิ้นก็บริจาคเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์1ถุงจำนวน100ซาวบาทในวันก่อนนั้นมีคุณโยมแม่ระดาวันบัวทองจากบ้านมหาวันปารภหนึ่งในการทำบุญคล้ายวันเกิดของเปิ้นครบ81ปีอันนี้ก็ร่วมทำบุญมาจำนวน 1,000 บาทแล้วก็เป็นเจ้าภาพถวายเตียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนผ้าไตรและสังฆทานในการทำบุญเก้าวัดแถม1ชุด 1,600 บาทตานการน้ำก้าวไฟวัดสุพรรณรังสีแห่มจำนวน400บาทอาตมาภาพก็รับทราบอนุโมทนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเน้อบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทท่านใดสดับรับฟังเรื่องราวที่อาตมาภาพประกาศน้อมเอิญเชิญชวนไปแล้วนี้อาตมาภาพก็เจริญพรมาขอเมตตาญาติโยมทั้งหลายได้รับเป็นเจ้าภาพบานหน้าต่างซึ่งมีอยู่3ช่องช่องละ 1,400 บาทตอนนี้ก็มีเจ้าภาพไป1ช่องละยังคงค้างแห่ม3ช่องส่วนว่าเสานั้นมีจำนวน12ต้นต้นละ 1,200 บาทปุคคลผู้ใดตานเสานั้นก็จะมีความมั่นคงในชีวิตของเขาครอบครัวของเขาก็มั่นคงดำรงมั่นเป็นอย่างดีบอกว่าจะประกอบกิจกรรมสัมมาอาชีพอันใดก็เจริญการกลุ่มรุ่งเรืองเสานี้ต้นละ 1,200 บาท12ต้นตอนนี้ก็ได้มาตั้งมดตั้งปวงจำนวน4ต้นละยังคงค้างแหมจำนวน8ต้นด้วยกันท่านใดฟังรายการอาตมานี้อยากจะร่วมอนุโมทนาทำบุญด้วยกันก็น้อมเอิญเชิญชวนได้เน้อเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์บรรดาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เกิดมาในโลกนี้เพราะคนเราเกิดมาก็บ่เหมือนกันเนาะเราอาจจะพอมีพอกินแต่ของเปิ้นนั้นอัตคัดขัดสนบ่มีที่กินที่อยู่ต้องใช้ชีวิตต่อสู้ไปเป็นวันเป็นวันและทีนี้ถัดจากนั้นมาเรื่องที่อาตมาภาพจะประกาศแถมอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของคณะสงฆ์จังหวัดลำปูนคณะข้าราชการศรัทธาสาธุชนทั่วไปในจังหวัดลำปูนเปิ้นปรารภในการจะทำบุญตอดพระป่าสามัคคีประจำปีพ.ศ.2569จำนวน 100,000 กล่องกล่องละ100บาท100,000 กล่องนั้นถ้าหากว่ากล่องละ100บาทได้ตามจำนวนนั้นจริงๆก็จะได้เงินอยู่ประมาณ10ล้านแต่ว่ามันก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่าจำนวนประชาชนทั้งหลายทั้งปวงก ก็บางท่านบางคนก็จะหอมนักหอมหน่อยเฮาก็บ่ว่ากันเรื่องนี้ก็เพราะว่าเปิ้นปารภว่าอย่างนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยโรงพยาบาลละปุนซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่ในแถบอาณาบริเวณนี้เนาะมีบรรดาศรัทธาประชาชนทั้งในจังหวัดละปุนก็ดีนอกพื้นที่จังหวัดละปุนก็ดีมาเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องแล้วก็บ่เจ๊ว่ามีจำนวนน้อยนะมีจำนวนนักเหี้ยตวยในเมื่อมีคนไข้มีผู้ป่วยนักขึ้นนักขึ้นทางราชการก็จัดสรรงบประมาณมาสร้างตึก72ปีโรงพยาบาลลำพูนแต่เมื่อสร้างตึกขึ้นมาแล้วปรากฏว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นยังบ่มีเตื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีอยู่ก็มีอายุนักละมีความชำรุดเสียหายเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหลายทั้งปวงอาจจะมีสว่านเจาะกระดูกขนาดใหญ่ด้วยพลังแบตเตอรี่ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกแบบมาตรฐานเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดมีล้อเลื่อนเตียงผู้ป่วยชนิดที่ปรับด้วยไฟฟ้าเบาะและก็เสาน้ำเกลือเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติและเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดเครื่องป้องกันเส้นเลือดอุดตันเครื่องตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพในระบบเครือข่ายเครื่องควบคุมการเพื่อสารละลายต่างหลอดเลือดดำอันนี้เปิ้นก็เป็นอุปกรณ์การแพทย์หลายๆอย่างเนาะแต่ทีนี้ก็เมื่อเฮาท่านทั้งหลายได้รับได้ฟังอย่างตามนี้แล้วก็ลองพินิจพิจารณาดูว่าเฮามีตึกในโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าอุปกรณ์เครื่องมือที่จะใช้ในการเยียวยารักษาพยาบาลเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยมันยังบ่มีเตื้อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดละปูนตลอดจนกระทั่งถึงคณะสงฆ์จังหวัดละปูนทุกระดับชั้นและก็ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนส่วนราชการศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคนเพิ่นได้พร้อมใจกันจะจัดให้มีพิธีทําบุญตอดผ้าป่าประจําปีพ.ศ.2569เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์มอบเพื่อแก่โรงพยาบาลละปุนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่มีความจำเป็นต่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์แบบใหม่ๆทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อยดีงามอันจะเป็นประโยชน์ต่อการให้การบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกมิติโดยเปิ้นกำหนดให้มีการตอดผ้าป่าสามัคคีณวันจันทร์ที่27เดือนกรกฎาคมพ.ศ.2569เวลา14 นาฬิกาจะถวายตานองค์ผ้าป่าสามัคคีณพระวิหารหลวงวัดพระธาตุธริพลชัยวรมหาวิหารอาตมาภาพจึงประกาศน้อมเอิญเชิญชวนบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทนักศีลผู้ใจบุญนายทุนผู้ใจดีที่มีใจเป็นเจตนามหากุศลทุกท่านได้ร่วมทำบุญรับเป็นเจ้าภาพงานบุญในกาลครั้งนี้อาจจะเป็นเจ้าภาพกองละ100หรือเป็นเจ้าภาพบริจาคตามเจตนาประสงค์ก็ได้โดยเมื่อบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายบริจาคมาแล้วอาตมาภาพก็จะรวบรวมนำไปทำบุญมอบถวายให้เปิ้นในวันที่27เดือนกรกฎาคมอันนี้สืบต่อไปและถ้าถามว่าประกาศอย่างนี้แล้วในจังหวัดละปูนนั้นเปิ้นดำเนินการอย่างใดพ่องหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดละปูนก็ฮือสำรวจตรวจสอบว่าบ้านแต่ละบ้านวัดแต่ละวัดนั้นมีประชาชนอยู่กี่ครอบครัวเรือนอย่างกรณีว่าวัดห้วยห้างนี่เนาะ มีศรัทธาประชาชนอยู่จำนวน160กว่าครัวเรือนก็จะแจกซองผ้าป่าไปทุกครัวเรือนแจกให้ค่อยมดทุกคนแต่เปิ้นจะหอมบ่หอมนั่นก็เป็นเรื่องของเปิ้นจะหอมนักหอมน้อยก็เป็นเรื่องของเปิ้นทีนี้ก็เปิ้นก็จะรวบรวมปัจจัยเงินทองเอามาแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอปักต้นมาเอามาร่วมกันเอามาตานที่วัดพระธาตุธริพุนชัยโดยพร้อมเพรียงเรียงหน้ากันในนามของอาตมาภาพผู้ดำเนินรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาตังสถานีวิทยุแห่งนี้ก็ขอประกาศน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมว่าการทำบุญเพื่อโรงพยาบาลนั้นเป็นการทำบุญเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้บรรดาคนไข้ต่างหลายได้เข้าถึงระบบการรักษาทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพคือคนเฮานั้นเนี่ยญาติโยมต่างหลายมีแก่มีเจ็บเหมือนกันหมดทุกท่านทุกคนอายุนักแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยบ่ว่าเปิ้นบ่ว่าเฮาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนต่างหลายโดยทั่วไปถ้าหากว่าหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงมานึกถึงว่าเฮาก็เป็นเปิ้นก็เป็นเฮาก็ช่วยเหลืออนุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันและโดยเฉพาะบรรดาพี่น้องชาวลำพูนนี่เนี่ยเวลาเฮาเจ็บไข้ได้พยาธิอันใดก็หนีบ่พ้นที่จะต้องมาโรงพยาบาลบางท่านก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะเฮาก็ไปโรงพยาบาลบ้านเฮากันแต่ว่ามันเกินจากความสามารถของโรงพยาบาลบ้านเฮาแล้วเปิ้นก็จะต้องส่งตัวมาที่โรงพยาบาลในเวียงเชกเช่นเดียวกันญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนได้เนอะเฮาสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยจะหอมสิบหอมสาวหอมร้อยบ่ว่ากันแต่เปิ้นกำหนดไว้กล่องละ100บาทจะเอาตาม1กล่องนั้นก็ได้หรือว่าจะเอาตามเจตนาประสงค์ก็ได้จะอุทิศไว้เพื่อให้ตัวตนไปในภายภาคหน้าเพื่อขอกุศลตานบารมีนี้ปกป้องคุ้มครองรักษาบะฮือหมู่เฮาทั้งหลายเจ็บไข้ได้ป่วยโรงพยาบาลนั้นเป็นที่ที่ใครบพาธนาจะไปแต่ถ้าไปแล้วก็อยากจะได้แพทย์อยากจะได้หมออยากจะได้พยาบาลที่ดีอยากจะได้อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ที่ดีๆเอาไว้สำหรับรักษาตัวตนของเฮาญาติพี่น้องของเฮาเฮือปันหอมปันหายจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นอาตมาว่าอันนี้เป็นมหากุศลจริงๆเพราะว่าเป็นโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในเชิงการรักษาพยาบาลก็ประกาศไปอย่างนี้และญาติโยมทั้งหลายจากนี้ไปเกาะจนกระทั่งถึงวันที่27พะเนาะอาตมาภาพจะอู้จะประกาศน้อมเอิญเชิญชวนเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลละปุนเพื่อตันต่างหลายได้รับทราบได้รับทราบกันอย่างนี้ตลอดไปบรรดาตันต่างหลายมีเจตนาปารภจะร่วมอนุโมทนาทำบุญก็น้อมเอิญเชิญชวนทุกท่านทุกคนเด้อได้พากันบริจาคปัจจัยร่วมกันเอาคนละเล็กคนละน้อยบ่ว่ากันพอออกไม่ออกสถานาบุญทุกท่านมนุษย์อยู่รวมกันนั้นอาศัยเมตตาจิตอาศัยเมตตาธรรมต่อกันและกันถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันแล้วเบียดเบียนหิงสาราวีกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าลำบากอยู่ถ้ามนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วมีความเมตตาต่อกันเมตตาจะช่วยให้เฮามีอายุยืนเพราะเมตตามีความรักใคร่ไร้ราคะเป็นธรรมะคอยอบรมบ่มนิสัยให้มวลสัตว์นิไรทุกสุขกายใจสิ้นเวรภัยมีไมตรีอารีกันถ้าหากเขาท่านทั้งหลายฟังเรื่องราวอย่างนี้แล้วใจประกอบไปด้วยเมตตาจิตเมตตาธรรมอยากจะทำบุญเพื่ออุปถัมภ์บำรุงอุดหนุนกำจูดวงชะตาของเขาเพื่อมีวิถีชีวิตที่อยู่สุขกายสบายเย็นเจริญอายุวัฒนมงคลไปตลอดรอดฟังปราศจากทุกโศกโรคภัยโรคาอาพาธพยาธิร้ายบ่ได้มาเบียดเบียนราวี หากแม้มันจะมีก็ขอให้มันมีแบบเล็กๆน้อยๆเยียวยารักษาให้หายได้อย่าไปเป็นโรคร้ายอันตรายใดๆเลยเอาละก็อาตมาภาพชี้แจงแสดงมาอย่างนี้ท่านทั้งหลายฟังรายการนี้แล้ววันนี้ก็ขอประกาศน้อมเอิญเชิญชวนกันเน้อทุกท่านทุกคนฟังรายการอาตมาและอยากจะร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบเพื่อแก่โรงพยาบาลลำพูนเกาะเจริญพรเรียนเชิญได้โทรศัพท์มาหาอาตมาบอกว่าจะทำบุญอย่างนั้นจำนวนตะอันตะอีเขาก็จะเก็บหอมรอมริบแล้วก็จะได้นำเอาไปจ่ายตามกิจการที่เปิ้นได้มีเจตนาประสงค์กันไว้อย่างกรณีที่เฮาหอมกันมาเนี่ยแต่งบ้านให้คนยากจนยากจมในตอนนี้ก็ได้ปัจจัยมาแล้วถึงจำนวน 73,800 บาทซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนนักพอสมควรโดยมีคุณโยมป้อบัณฑิตคุณโยมแม่ลัดดาได้บริจาคเป็นลัก 50,000 ที่เหลือนั้น 23,000 เนี่ยมาจากสายทานศรัทธาญาติโยมทางสถานีวิทยุทั้งสิ้นอนุโมทนาเน้อเอาละวันนี้ไผ่จะให้จะหอมทำบุญตอดพระป่าเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่โรงพยาบาลละปุนก่อโทรศัพท์มหาตมาภาพได้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็ให้มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์062-154-9454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ062-154-9454 เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนน้อใจโยใจเนี่ยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสันสันพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสันขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดู อย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส. 1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับนฤนาถแข็งขันสำนักงานเขตจตุจักรตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวช่วงกลางดึกที่ผ่านมาล่าสุดยืนยันมีผู้เสียชีวิตแล้ว27รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
8: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
9: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
10: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
12: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
13: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
12: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารใกล้เคียงซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารพร้อมด้วยหน่วยสนับสนุนจากสถานีดับเพลิงพหลโยธินพญาไทและห้วยขวางเข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วนเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุพบเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงภายในสถานประกอบการซึ่งเป็นร้านอาหารและมีผู้ติดค้างอยู่ภายในจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังใช้น้ำ3หัวฉีดเข้าควบคุมเพลิงก่อนสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ภายในเวลาประมาณ35นาทีด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 3:45 นาทีที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตรวม27รายขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ18รายโดยอาการสาหัส8รายอาการปานกลาง7รายและอาการเล็กน้อย3รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทยอยนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรับการรักษาทั้งนี้สำนักงานเขตจตุจักรได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพื่อดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและเร่งสืบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไปรัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านเสริมความงามกำหนดให้แพทย์ที่โฆษณาการให้บริการต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้ให้บริการได้ลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะถูกหลอกให้ใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะการใช้บริการด้านเสริมความงาม
14: โดยแพทยสภาได้ออกประกาศเรื่องการโฆษณาเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการเสริมความงามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับที่2พุทธศักราช2569ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมากำหนดให้แพทย์ที่โฆษณาการให้บริการด้านเสริมความงามต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนและสถานะของผู้ให้บริการได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงหรือใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขณะที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ร่วมกับแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างเป็นแพทย์รวมถึงผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลังพบการลักลอบให้บริการฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์โดยผู้ไม่มีใบอนุญาตซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทยจับมือโปแลนด์ร่วมกันเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและเพิ่มโอกาสผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยสู่ตลาดสหภาพยุโรป
15: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาอุปกรณ์การแพทย์และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคแห่งประเทศโปแลนด์พร้อมคณะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและร่วมจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างทั้ง2หน่วยงานซึ่งทั้ง2ฝ่ายมีเป้าหมายที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานในระดับสากลเป็นครั้งแรกที่อย.ไทยได้ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยที่มีศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรและวัตถุดิบที่มีเอกลักษณ์อยู่แล้วให้สามารถขยายตลาดสู่สหภาพยุโรปได้ในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
14: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติด

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับข่าวละปูนวันนี้เอาในเรื่องของละอ่อนมาฝากกันสักหน่อยนะครับเรากาชาจังหวัดละปูนเป็นเดินหน้าแก้ปัญหาเด็กอ่านออกเขียนได้นะครับผมจึงมีการจัดอบรมนะครับผมเทคนิคเป็นบอกว่าเป็น scaffolding นะครับผมเป็นการพัฒนาครูแล้วก็อาสาสมัครเนาะตามสารต่อพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับผมเรากาชาจังหวัดละปูนเป็นเดินหน้าส่งเสริมการศึกษาของละอ่อนน้อยไทยเนาะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใจชุดฝึกทักษะการอ่านแล้วก็การเขียนภาษาไทยด้วยเทคนิคscaffolding นะครับผมตามโครงการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยประจำปี2569เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนตียังอ่านออกเขียนได้ตามแนวพระราชดำรินะครับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับผมอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยนั่นเองการอบรมนะครับผมมีท่านณัฐพรชูวงศ์เนาะนายกเหล่ากาชาจังหวัดละปูนเป็นประธานเปิดพร้อมด้วยนะครับผมผู้แทนนอกจากสภากาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หน่วยงานด้านการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็ครูนะครับคณะครูแล้วก็นักเรียนนะครับในการรวมเข้าโครงการครั้งนี้เนาะซึ่งนะครับผมการเข้าอบรมครั้งนี้นะครับผมก็มีกลุ่มเป้าหมาย100คนนะครับจากสาวโรงเรียนตัวกันนะครับผมเปิดเผยว่าปีนี้นอเรากาชาดเป็นบอกว่าการอบรมตัวเนี่ยมุ่งพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนอาสาสมัครผู้ช่วยสอนเนาะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องคือสามารถนำเทคนิคเนี่ยนะครับผมไปใช้สอนเสริมการอ่านแล้วก็การเขียนหนังสือนะครับในนอกเวลาเรียนนะครับผมเพื่อที่จะช่วยเหือละอ่อนสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคนเนาะด้านนายกเรากาชาจังหวัดละปูนนะครับท่านณัฐพรเนาะบอกว่าการอ่านแล้วก็การเขียนเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้หลักเป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของละอ่อนทุกคนโดยเจอว่านะครับผมละอ่อนทุกคนสามารถเรียนรู้แล้วก็พัฒนาโดยตัวเองได้หากได้รับการสนับสนุนแล้วก็วิธีการสอนที่เหมาะสมพร้อมย้ำนะครับว่าการจัดการเรียนรู้ต้องคำนึงถึงความแตกต่างของละอ่อนตัวเน้นทางความรู้เน้นทางคุณธรรมแล้วก็พัฒนาตามศักยภาพนะครับผมสำหรับการอบรมเตือนนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับผมนายวิทยาจันฉลองนะครับผู้จ่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทยเนาะแล้วก็มีดร.ชวพันธ์เพชรไกรนะครับผมอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมถ่ายทอดในเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์พอมอบชุดสื่อแล้วก็คู่มือเทคนิคนะครับผมscaffolding นะครับผมเฮอแก่โรงเรียนติเข่ารวมโครงการตัวเพื่อนำไปใช้พัฒนาทักษะการอ่านแล้วก็การเขียนข้อละอ่อนอย่างต่อเนื่องเนาะนับเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนตีมุงยกระดับคุณภาพการศึกษาของละอ่อนน้อยไทยโดยเฉพาะละอ่อนน้อยละปูนของเฮาเฮอสามารถอ่านออกเขียนได้นะครับแล้วก็ต่อยอดสู่การเรียนตลอดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพนั่นเองเนาะต้องบอกว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันตอนนี้นะครับผมภาวะของละอ่อนตีอ่านจะอ่านออกอุ้มได้อีกก็มีเนอะการที่เราเกิดหลอนน้อยเกิดมาแล้วเราเหอลิ่นโทรศัพท์หนักจนเกินไปบางทีการบ่มีปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนอกจากได้แล้วก็แบ่งเวลาให้ถูกคือเราอ่อนน้อยเล่นคือเราอ่อนน้อยเรียนคือเราอ่อนน้อยได้พัฒนาหรือออกไปเจอโลกภายนอกอย่างเหมาะสมละกันเนาะการลิ่นเกมการลิ่นโทรศัพท์มันไม่ได้เป็นเรื่องพิษแต่ต้องมีเวลาที่เหมาะสมละกันแล้วก็มีเนื้อ

หาติเหมาะสำหรับชงไว้ละกันเนอะฝากไว้ในช่วงนี้นะครับผมจะได้แล้วเฮาติดตามกันนะครับผมอู่ข่าวเล่าความจันถึงติดเลยก็คือมีวันหยุดก็คือทุกวันเลยนะครับผม6โมงเช้าแบบอีเนอะแล้วก็เดี๋ยวเฮาไปติดตามตีของร้องข่าวนะครับผมแล้วก็ปะกันใหม่วันพุธวันนี้จะได้แล้วไปที่ไหนก็ขับรถระมัดระวังกันเนอะเจ้าๆแบบอีเผื่อใครกำลังจะออกไปทำงานเผื่อใครจะไปที่ไหนก็ระวังกันตัวสวัสดีค่ะ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังปราบสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปลุกพลังคนรุ่นใหม่ไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายทางกระทรวงพาณิชย์ได้ผนึกกำลังปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปลุกพลังคนรุ่นใหม่ไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรณรงค์เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในท้องตลาดและบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมครับโดยเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยหน่วยงานต่างประเทศและภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์จากบริเวณลานหน้าสยามสแควร์วันไปยัง Walking Street สยามสแควร์เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมการแสดงพลังไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมทั้งมีการเปิดสายด่วน1368หรือโทรศัพท์หมายเลข02574702ให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสได้ด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับซึ่งได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดนครพนมไปที่มหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมผลักดันเป็นเวลเนสฮับเหตุว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงเพื่อให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและก็สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยนครพนมจังหวัดนครพนมในฐานะประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนพัฒนานครพนมทุกด้านเน้นการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาสนับสนุนและพัฒนาในพื้นที่โดยมุ่งเน้นให้นครพนมนั้นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทุกด้านของภาคอีสานเชื่อมภูมิภาคอินโดจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นศูนย์กลางด้านเวลเนสฮับของจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในด้านนี้ตั้งอยู่บริเวณชายแดนและเชื่อมต่อกับหลายประเทศที่สำคัญของภูมิภาคเลยแหละครับทั้งประเทศจีนตอนใต้เวียดนามลาวโดยยกตัวอย่างในต่างประเทศที่มีหลายเมืองที่มีความเจริญแม้จะอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงเพราะว่าได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในแต่ละด้านเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและก็สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับตัวให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสหรือ Space of Opportunityสำหรับคนทุกช่วงวัยไม่จำกัดเพียงนักศึกษาในระบบเท่านั้นการทำธุรกิจ Local Enterprise คือคำตอบที่ทุกคนสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยได้ครับพี่น้องและไปทางด้านภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลั่นว่ารับไม่ได้เลยทีเดียวกับการทุจริตกองทุนหมู่บ้านก็เลยได้สั่งมีการล่างบางเปิดช่องร้องเรียน24ชั่วโมงดึงตำรวจอัยการร่วมทำคดีเด็ดขาดชี้ว่าต้องเป็นแหล่งทุนที่สะอาดและพึ่งพาได้ของชุมชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุขสมรวยวันธนิยกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือตัวย่อกทบนี่แหละครับได้กล่าวระหว่างการลงพื้นที่ตรวจมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในพื้นที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นโดยระบุนะครับว่าปัญหาการทุจริตกองทุนหมู่บ้านเป็นสิ่งที่ตนเองรับไม่ได้เลยทีเดียว และทางรัฐบาลเอาจริงกับเรื่องนี้ตามนโยบาย Zero Tolerance จึงได้มีการประกาศมาตรการการปราบปรามและขจัดปัญหาการทุจริตการยักยอกทรัพย์รวมถึงการนำเงินกองทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์กันด้วยซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญแหละครับที่ทำลายระบบเศรษฐกิจฐานรากหากพบว่ามีการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบหรือมีกลุ่มบุคคลใดแสวงหาประโยชน์จากเงินของส่วนรวมก็จะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดและครับทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางวินัยกันด้วยโดยไม่มีข้อยกเว้นกันเลยทีเดียวดำเนินการทันทีทันใดดังต่อไปนี้ครับประการที่1เปิดช่องทางร้องเรียนตรงยื่นหลักฐานผ่านระบบออนไลน์24ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่ www.villagefund.or.th โดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกเก็บเป็นความลับขั้นสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสครับประการที่2คือส่งต่อขุนพลกฎหมายดึงอัยการตำรวจร่วมทำคดีอย่างเด็ดขาดเมื่อระบบได้รับเรื่องร้องเรียนหากตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีมูลความจริงอันนี้และก็ยังเข้าข่ายการกระทำความผิดทางกฎหมายกันด้วยก็จะไม่มีการประนีประนอมใดๆทั้งสิ้นแหละครับยังไงก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแหละบอกว่าให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตากันหน่อยหากพบสิ่งผิดปกติแจ้งเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ของสทบได้ทันทีเลยครับเพื่อร่วมกันล้างบางทุจริตและก็คืนกองทุนที่โปร่งใสให้กับชุมชนของเรานั่นเองครับสำหรับภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมายืนยันแล้วครับว่าดินสุดวงเวียนใหญ่เริ่มทรงตัวแล้วในตอนนี้เร่งอัดปูนและสารเคมีอุดโพรงคุมเข้มป้องกันสุดซ้ำครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์ดินสุดตัวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟสายสีม่วงวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับแล้วล่าสุดจากการประเมินเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ก็พบว่าการสุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งแล้วยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมแล้วในขณะเดียวกันภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินก็พบแล้วครับว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยแล้วสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลแล้วล่ะครับและภาพรวมของพื้นที่ก็มีเสถียรภาพมากขึ้นโดยทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำระบบเซ็นเซอร์เข้ามาติดตั้งรอบตัวอาคารเพื่อทำการมอนิเตอร์และสังเกตพฤติกรรมของโครงสร้างตลอดเวลาครับและจากสถานการณ์ที่ฝนตกหนักก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ส่งผลต่อการทรุดตัวเนื่องจากว่าสาเหตุหลักเกิดจากแรงดันน้ำใต้ดินไม่ใช่น้ำผิวดินแล้วนอกจากนี้ยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดนะครับทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับแล้วก็แรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได้และก็ยังมีทีมเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับแล้วไปกันที่ข่าวดีของประเทศไทยกันหน่อยครับทาง IMF ยกให้ไทยนั้นติด1ใน4ผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ของโลกรัฐบาลเองก็เดินหน้าสร้างฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากรายงานล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่ได้จัดให้ประเทศไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม4ประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกและครับร่วมกับทางไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้และมากไปกว่านั้นคือ IMF ยังประเมินอีกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศไทยจะขยายตัวจากที่เคยคาดการไว้โดยได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาลนี่แหละครับนอกจากนี้ยังมีมาตรการกระตุ้นทางการคลังฉุกเฉินร่วมกับการส่งออกและการลงทุนที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีกันด้วย ผลการประเมินดังกล่าวก็สอดคล้องกับทิศทางที่รัฐบาลกำหนดให้อุตสาหกรรม AI Semiconductor และ Electronics ขั้นสูงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวโดยทางรัฐบาลได้เร่งสร้างระบบนิเวศรองรับการลงทุนแล้วทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการวิจัยและนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนรวมไปถึงการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติและครับเพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของโลกและนอกจากนี้ประเทศไทยยังพัฒนาและกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยสนับสนุนการพัฒนา AI ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีธรรมาภิบาลโปร่งใสและสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนซึ่งจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนกันด้วยครับโดยทางรัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนโอกาสจากกระแสการเติบโตของ AI ให้เป็นการลงทุนการสร้างงานคุณภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเพิ่มรายได้ของคนไทยกันด้วยพร้อมทั้งยกระดับประเทศไทยจากฐานการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เดิมสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม AI และเซมิคอนดักเตอร์ของภูมิภาคแล้วครับอันจะเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการยกระดับคุมเข้มคลินิกเสริมความงามแพทย์ที่โฆษณาจะต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนโดยเร่งปราบคลินิกเถื่อนป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บริการด้านการเสริมความงามทั้งหลายพร้อมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแอบอ้างเป็นแพทย์โดยแพทยสภาได้ออกประกาศเรื่องการโฆษณาเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการเสริมความงามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับที่2พุทธศักราช2569ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569โดยกำหนดให้แพทย์ที่โฆษณาการให้บริการด้านเสริมความงามต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงชื่อและนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนด้วยหากใช้ชื่อเล่นก็ต้องแสดงควบคู่กับชื่อจริงในรูปแบบด้วยนะครับขนาดและสีเดียวกันเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนและสถานะของผู้ให้บริการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงหรือใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตส่วนทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังธุรกิจเสริมความงามพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างเป็นแพทย์รวมถึงผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยทางรัฐบาลขอเตือนประชาชนเลยครับว่าก่อนเข้ารับบริการควรตรวจสอบ2เรื่องสำคัญจำให้ดีนะครับขอเตือนพี่น้องประชาชนเลยครับว่าก่อนเข้ารับบริการเสริมความงามต่างๆหน้าควรตรวจสอบ2เรื่องที่สำคัญอันได้แก่1ผู้ให้บริการเป็นแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตจริงหรือไม่และ2สถานที่ให้บริการได้รับอนุญาตเป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายหรือไม่นี่แหละครับ2ส่วนสำคัญเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการได้รับบริการที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นหากพี่น้องประชาชนพบการแอบอ้างเป็นแพทย์แอบอ้างเป็นหมอหรือได้รับความเสียหายจากการใช้บริการด้านการเสริมความงามก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166 หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับก็เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องประเด็นของการเตือนพี่น้องประชาชนที่รับหิ้วรับฝากของจากผู้อื่นอันนี้ต้องระวังนะครับอาจจะตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติได้โดยในประเด็นนี้รัฐบาลได้ออกมาเตือนนักเดินทางบอกว่าถ้ารับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติซึ่งมีความผิดตามกฎหมายไทยแล้วครับและนานาชาติกันด้วยเรียกว่าผิดทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายนานาชาติมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวได้มีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับให้เพิ่มมาตรการเข้มตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมย้ำเตือนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยอันนี้เป็นความผิดตามกฎหมายนะครับแม้ว่ากัญชาจะมี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบล่าสุดไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารบริเวณวงเวียนใหญ่เพิ่มเติมรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุน
1: กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซทีมนักตบสาวไทยลงสนามส่งท้ายพ่ายตุรกี1-3เซตจบอันดับ14วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026พร้อมได้ลุยต่อในฤดูกาลหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ณบริเวณท่าเรือป้อมมหาการเขตพระนครตรวจความเรียบร้อยในการซักซ้อมขบวนเรือจำนวน35ลำเพื่อรองรับกิจกรรมทางน้ำในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยในวันที่26กรกฎาคมเวลา 6:40 นาทีประชาชนจะร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวน225รูปณท่าเรือป้อมมหาการและในวันเดียวกันเวลา 19:10 นาทีจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำณเวทีสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งตลอดทั้ง3วันของการจัดงานจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่และร่วมคืนชีวิตให้คลองไทยอาทิการฉายภาพยนตร์และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการเดินชิลริมคลองและการเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนังณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์สำนักพระ